0: ร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G-Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้
3: ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
2: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิโครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
4: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7โมง7โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G-Wallet ไปแล้ว
2: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
5: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี
2: ้อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
6: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTA การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
0: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ

0: พื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
4: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
5: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ด้านนายปิแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัย

0: ไอโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโนรองการ์ลอสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1ต่อ2เซต6ต่อ4 6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7และ4ต่อ6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีนามืออันดับ53ของโลก2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์เอาไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตธีรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหดวันเดียว10อันเดอร์พาร์62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาร์ด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา18นาฬิกาวันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา10นาฬิการับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยและสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ทบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อย70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น
3: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่ 1. บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก 2. บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้ 3. เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง 4. เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้ 5. ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้ 7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนน หรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขา3ทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครับกลับมารับฟังในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6:00 นที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ส วัสดีครับวินิตครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการนี้อีกครั้งอยากจะถามค่ะว่าผลสรุปของโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกหรือไม่คะท่าน
11: ครับตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ26 ล้านท่านครับนะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ในช่วงของวันที่เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือไม่มีแอปล่มใช่ไหมคะ
11: ไม่มีครับก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วก็คือว่าปกติเนี่ยสูงสุดที่เราเคยรับอยู่ประมาณ 300,000 ท่านต่อวินาทีนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:05 นของวัน25นะครับมีผู้เข้ามา700,000รายต่อวินาทีนะครับก็เยอะมากแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีหน่วงไว้บ้างสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าก็จัดการได้โดยเรียบร้อยครับ
0: เห็นภาพรวมหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีการแชร์กันใหญ่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6 โมงนิดๆเนี่ยนะคะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนก็มั่นใจได้นะคะว่าพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่นะคะ
1: ครับครับท่านครับอยากให้ท่านเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขการใช้ในโครงการอีกครั้งครับใช้ได้อะไรยังไงกี่บาทยังไงครับท่าน
11: ครับโครงการนะครับก็เป็นการช่วยเหลือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับมีการให้เงินที่เป็นส่วนที่รัฐออกให้นะครับใช้คล้ายๆกลไกของคนละครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้รัฐออกให้60%นะครับท่านซื้อของ100 บาทนะครับรัฐออกให้60ท่านออก40นะครับ1วันท่านได้ส่วนลดทั้งหมดไม่เกิน200นะครับ1เดือนรัฐใส่ไว้ให้ 1,000 นะครับแล้วก็พอหมด1เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือปัญหานะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดเศษเหลืออย่างไรก็มีการโอนคืนนะครับแล้วก็วันที่1ของเดือนใหม่ก็จะมีการให้อีก 1,000 นะครับเป็นเวลา4เดือนครับ
1: ครับ
0: สรุปแล้วในแต่ละวันนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากที่สุดสูงสุดกี่บาทคะท่าน
11: คือพี่น้องประชาชนสามารถได้ส่วนลดได้ถึงสูงสุดถึง200นะครับสูงสุดถึง200แต่ถามว่าที่มีการพูดคุยกันว่าแล้วต้องใช้ใส่เงินไว้เท่าไหร
1: ่
11: นะครับเดิมเนี่ยอยากใช้ให้ครบ200ก็ท่านก็จะจ่ายอีก200รวมเป็น400นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านก็ใส่เงินไว้ถ้าอยากได้200นะครับให้หมดเนี่ยท่านก็จะให้ไว้อีกแค่133บาทครับ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าในแต่ละวันพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้วันละ333บาทนั่นหมายความว่ารัฐช่วยจ่ายให้เรา200เราก็เติมเงินไปที่อีก133บาทนะคะก
11: ็
0: สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วก็ดูเหมือนว่าในแต่ละเดือนที่รัฐเพิ่มมาให้ 1,000 บาทเนี่ยสูงสุดของเราก็คือเติมเงินเข้าไปอีกประมาณ677บาทก็รวมไปแล้วทั้งเดือนเนี่ยแทนที่เราจะต้องจ่ายคนเดียวรัฐช่วยจ่าย 1,000 บวกกับ677บาทเท่ากับว่าใน1เดือนเราสามารถใช้ได้ 1,677 บาทเต็มแม็กเลยนะคะแล้ว4เดือนนี่ก็คือเท่ากับว่ารัฐจ่าย 4,000 เราบวกเพิ่มไปอีก 1,677รวมไปแล้วเป็น 6,677 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายตลอด4เดือนในโครงการนี้ใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราแค่จ่ายเงินนะครับในส่วนที่เราอยากได้เนี่ยรัฐให้ส่วนลด160ไปคือพอฟังดูหลายคนก็สับสนนะครับบอกว่าอ้าวทุกครั้งจ่าย 2,000 ทำไมใช้จ่ายได้น้อยลงไม่ได้ใช้จ่ายได้น้อยลงนะครับส่วนลดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับส่วนลดได้มากขึ้นแล้วก็เราพูดถึงขั้นต่ำจริงๆท่านซื้อของเนี่ยนะครับวันหนึ่งส่วนลดท่านได้1,200นะครับแล้วก็1เดือนได้ 2,000 เพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากให้สื่อสารในเรื่องขั้นต่ำมากนักนะครับก็อยากให้สื่อสารว่าส่วนลดยังไงก็ได้200ต่อวัน 1,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าลดมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดอันนี้คือสามารถทบไปเดือนหน้าได้หรือไม่คะ
11: ครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่สามารถทบได้นะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่ไม่ได้ถูกเข้าไปนะครับก็จะมีการเก็บคืนเข้ามาแล้วก็นำไปถูกไปใช้อย่างอื่นให้ในเรื่องของการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆครับ
1: ครับกับท่านครับอันนี้ถามในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านต้องทำไงครับท่าน
11: คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาใช้สามารถใช้บัตรเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้ากับร่วมกับโครงการประชารัฐได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าโครงการในเรื่องของ60/40อาจจะไม่ได้ใช้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับในเวลาใกล้นะครับก็อาจจะต้องขอไปร่วมในองค์โครงการนั้นต่อไปครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาครับท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับในวิธีการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับ
12: ค่ะทีนี้สอบถามค่ะมีพี่น้องประชาชนสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะซื้ออะไรได้และซื้ออะไรไม่ได้คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
11: ครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะเป็นการทั้งซื้อของนะครับเป็นการทั้งใช้บริการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับร้านค้ามีลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1,50,000กว่าแห่งนะครับนะครับขึ้นครึ่งนึงนะครับคิดง่ายๆลืมประมาณ160เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลักษณะของการบริการต่างๆนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนะครับตัวสินค้านะครับมีการขนส่งด้วยนะครับรถแท็กซี่ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับตัวเนี้ยคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดต่างกันนิดเดียวครับกรณีของร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการในรอบนี้นะครับเพราะว่าถูกประสงค์หลักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนนะครับจากวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันแพงครับ
12: เห็นว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการขสมกได้ด้วยใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับใช่ครับ
12: สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง
1: เ
12: ขตขสมกนะคะรถเมย์ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอป
1: ใช้ได้เหมือนกัน
12: ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนพี่ช่างของเราก็เริ่มที่จะใช้บริการแล้วนะช่างเทคนิคในตอนนี้สอบถามอีกนิดนึงค่ะท่านคะมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรคะ
11: ครับไม่มีนะครับผมคิดว่าท่านที่คุ้นเคยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนก็เคยใช้ระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับผมมีตัวเลขตอนเมื่อ 6:30 ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ 60,000 กว่าท่านนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับ
1: ก็
11: ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ11ล้าน120,000กว่าท่านนะครับไอ้เงินนะฮะโทษนะครับเป็น11ล้านนะครับประมาณสัก11ล้านเนี่ย11ล้านบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมีใช้นะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการยื่นใช้ระบบนี้นะครับ 62,000 รายนะฮะต้องเน้นนะครับว่าเป็นในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกนะครับมีรายการถ้านับเป็นตัวรายการที่สำเร็จเนี่ยประมาณ 70,000 กว่ารายการครับ
12: คือคักทีเดียวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะ 60,000 กว่าท่านที่ไปใช้บริการกันละ
1: ครับก็เห็นว่าทางแถวๆที่ทำงานเรานะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลาดห้วยขวางก็มีบรรยากาศการใช้ที่คึกคักมากก็สะท้อนถึงการทำโครงการนี้ครับท่านสุดท้ายนี้ครับให้ท่านโฆษกนะครับย้ำเรื่องของการใช้จ่ายผ่านโครงการ 60/40 ครับท่านครับ
11: ครับก็อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
1: ครับ
12: ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณวินิจวิเศษสุขสุวรรณภูมิวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ
11: ครับขอบคุณครับคุณพิธีถ่ายคุณชโลธรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมวางรากฐานยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตค่าครองชีพด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งได้เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายแล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากการลดภาระค่าครองชีพแล้วอีกไฮไลท์สำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยยกระดับร้านค้าฐานรากให้สามารถบริหารธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความพิเศษของคำว่า plus ในโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยสอนและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาอ้างอิงของวัตถุดิบต่างๆเช่นราคาหมูซึ่งเป็นการประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้นโดยจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
15: เราจะมีการเอา AI มาช่วยสอนเขาให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นจะทำให้เขาบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นเขาสามารถเช็คราคาหมูว่าราคาหมูเนี่ยเราไปดึงข้อมูลว่าราคาหมูในตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์มาเปรียบเทียบต้นทุนเขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญจะให้เขาเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
14: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ที่นำมาสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการนี้มีชื่อเรียกว่านกกระซิบเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือร้านค้าใน3มิติหลักได้แก่การเป็นผู้ช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการมิติที่2คือการช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปข้อมูลรายวันเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการต่างๆได้และมิติสุดท้ายคือการแจ้งราคาวัตถุดิบอ้างอิงแบบรายวันเพื่อให้ร้านค้าทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในระยะถัดไปนกกระซิบจะสามารถสร้างรายงานสรุปกิจกรรมการซื้อขายที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
16: หลังจากที่เริ่มมีข้อมูลในเฟสถัดไปตัวนกกระซิบก็จะสามารถสร้างสเตทเมนต์ให้กับท่านได้ว่ากิจกรรมการซื้อการขายผ่านที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อได้กับแบงก์รัฐก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของมีข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
14: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ใช่แค่มาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการวางพื้นฐานการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีทักษะที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
13: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
17: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างนี้กฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
13: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: รัฐบาลมุ่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐผลักดันระบบราชการดิจิทัลลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศภายในปี2570ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
18: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตควบคู่การพัฒนาระบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการติดต่อราชการและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพื่อผลักดันระบบราชการไทยสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปท.ย้ำว่ารัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนในการเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศจากปัจจุบันประมาณ33คะแนนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
19: เราตั้งเป้าเดียวกันนะฮะว่าเราจะต้องขยับค่า CPI ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้น KPI ในปี2570นี้ผมตั้งเอาแค่ 40% ให้ได้ถ้าได้นั่นคือความสำเร็จและคือก้าวแรกที่เราจะเดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นสมาชิกภาคีของ OECD
18: ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมจะพัฒนาระบบติดตามสถานะผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้การบริการภาครัฐตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยยกระดับการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต
19: สิ่งที่เราพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะวางพิมพ์เขียวออกมาสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเราพยายามที่จะนำหน่วยงานนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดการขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตต่าง
18: ๆทั้งนี้แม้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคะแนนคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน

0: รียมเสนอการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีวุฒิสภาหรือสมาชิกคนใดเสนอแนวคิดหรือนโยบายยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดังกล่าวเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือโทร02-831-9111เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
5: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
4: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
5: บริษัทอะไรนะ
4: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันที่1มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
7: ครับ
8: วันหยุดชดเชยวันวิสาขะวันเริ่มต้นนับ1ใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มประเดิมมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วมีหัวข่าวว่าคลังย้ำ6โมงเงินเข้า39ล้าน2แสนคนมีคนได้สิทธิ์กรุงไทยเตรียมพร้อมระบบเป๋าตังส่วนเดลิเวอรี่จะส่งอาหารเริ่มได้15มิถุนารัฐบาลฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด4,500 ล้านขณะที่อีกมุมหนึ่งสอบเงินกู้400,000ล้านประชาธิปัตย์ดันต่อ4มิถุนาเตรียมชงตั้งกรรมธิการวิสามัญยุคนี้เรื่องของวงการ AI ต้องเป็นข่าววงการ IT หวั่นรัฐแจก AI ล้าหลังมีประเด็นยกเครื่องข้าราชการดึงใช้ AI ลดงานรูทีนมีข่าวภาพสะท้อนสังคมไทยปัจจุบันรัฐเพิ่มสถานบำบัดสุขภาพจิตเร่งขยายเครือข่ายทั่วประเทศมีข่าวคืบหน้าเรื่องแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านสับแลนด์บริดจ์ปิดหูปิดตาตัวแทนประชาชนเดี๋ยวมาดูครับ
7: ข่าวเรื่องชิงผู้ว่ากทมผู้สมัครคนสำคัญไปลงพื้นที่หลายพื้นที่ครับคุณชัดชาติไปสะพานเหล็กดร.โจไปฝั่งทนแล้วก็คุณอนุชาไปตลาดสัมมากรคุณมัลลิกาไปย่านพระราม9ครับแล้วก็แต่ละคนนี่ก็เข้าร่วมขบวนการไพร์นะครับพาเลทผลสำรวจของนิดาโพโพชี้คนกรุงเลือกผู้ว่ากับสกแบบอิสระครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทโพสต์ภาพยืนอยู่หน้าบ้านของคุณเนวินชิดชอบมาตั้งแต่เมื่อคืนครับแล้ววันนี้จะไปพบกับผู้บังคับการภูธรจังหวัดส่วนจะได้เจอกับคุณเนวินหรือไม่ต้องลุ้นกันอีกทีเพราะคุณเนวินไม่รู้ว่ากลับบุรีรัมย์หรือยังหลังจากพาทีมมาแข่งฟุตบอลที่ธรรมศาสตร์รังสิตมีข่าวเรื่องปราบพนันออนไลน์ตำรวจแฉวัยเจนแซดติดพนันออนไลน์บิ๊กตายสั่งปราบเว็บพนันลับบอลโลกแล้วก็มีข่าวมาจากพม่าครับเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัชฉานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายบาดเจ็บอีกหลาย10คนคาดเกิดจากวัตถุระเบิดที่เก็บไว้ ในกิจการเหมืองแร่ครับนี่ประเด็นที่จะได้ติดตามกันเช้าวันนี้ครับคุณสุภาพ
8: เดี๋ยวสักครู่ครับ
9: การให้บริการอย่างครบวงจรจากสามพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: เรื่องที่ควรรู้เพิ่มเติมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มตั้งแต่6โมงวันนี้สรุปอีกทีหนึ่งคนที่เป็นห่วงว่าร้านค้าจะเข้าร่วมน้อยแล้วจะหาร้านเข้าที่เข้าโครงการซื้อข้าวซื้อของลำบากมาถึงเช้าวันนี้ไม่น่าห่วงแล้วเพราะความข้อมูลที่เข้ามาคือล่าสุดร้านค้าเข้าร่วมลงทะเบียนแล้ว 1,400,000 รายเป็นร้านค้าเดิม 977,000 รายเป็นร้านค้าสมัครใหม่6 60,000

เงินทีนี้ถ้าดูตัวเลขประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 595,139 โครงการเลขกลมๆก็ประมาณ 600,000 น่ะเป็นร้านค้าทั่วไป 270,000 กว่าพันกว่ารายเป็นร้านธงฟ้า 160,000 กว่ารายทีนี้ถ้าดูรายภาคก็อย่างที่ทราบก็คือว่าร้านในภาคอีสานเนี่ยเข้าร่วมโครงการมากที่สุดประมาณ 200,000 รายร้านค้าในเขตกรุงเทพกทม 150,000 รายในเขตปริมณฑลก็ประมาณ 150,000 รายคือร้านค้าแต่ละร้านก็จะมีป้ายโชว์ให้เห็นว่าเข้าร่วมโครงการทีนี้สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ย้ำอีกทีหนึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยาแต่ละเดือนจะได้รับเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนโดยรัฐจะสมทบการใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันประชาชนสมทบ 40% ของร้านค้าของสินค้านั้นๆโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมจะรองรับอะไรอีกที่ควรรู้ Delivery อาหารเริ่มส่งได้15มิถุนาสั่งได้ไม่เกิน21นาฬิกานะนี่คือข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพลัสทีนี้ก็จากนี้ไปก็จะจับตามองว่าโครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจร้านค้าการขายได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าส่วนของภาครัฐเนี่ยหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าจะดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4,500 ล้านแต่ถ้าดูข้อมูลแต่ละด้านแล้วเนี่ยจะไปหวังหรูหวังเลิศมากเกินไปก็ไม่ได้ลองฟังผู้ประกอบธุรกิจขายอาหารเครื่องดื่มดูคุณสรเทพสตีฟประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมโฮสเทลประเทศไทยเปิดเผยถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลว่าโครงการนี้จะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการครั้งนี้นะจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อได้คึกคักเหมือนคนละครึ่งพลัสในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมีความเปราะบางอย่างมากอีกทั้งรัฐบาลกำหนดวงเงินสนับสนุนเพียงเดือนละ 1,000 บาทต่อคนไม่ได้ช่วยเพิ่มกำลังซื้ออย่างมีนัยสำคัญแต่จะพยุงกำลังซื้อที่หายไปจากตลาดราว 30% ไม่ให้ซุดตัวมากกว่านี้นี่เขาให้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลอีกประเด็นคือจำนวนผู้มีสิทธิ์ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยังเหลืออีกจำนวนมากสะท้อนถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจประชาชนจำนวนหนึ่งไม่พร้อมจะเติมเงินเข้าระบบเพราะรายได้ไม่เพียงพอขณะที่บางส่วนมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีเช่นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้มีรายได้น้อยบางส่วนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่คุ้มค่าจะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือเพียงเดือนละ 1,000 บาทผมไปธนาคารเห็นกลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้านไม่มีบัญชีธนาคารหรือแอปพลิเคชันต้องหอบเงินสดไปฝากหน้าเคาน์เตอร์หลายคนพูดตรงกันว่าแค่หาเช้ากินค่ำยังลำบากจะเอาเงินที่ไหนมาเติมเข้าโครงการอยากจะฝากรัฐบาลคิดให้มากกว่านโยบายให้คิดให้มากว่านโยบายจะสะท้อนความเป็นจริงของเศรษฐกิจปัจจุบันหรือไม่เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงกว่าที่คาดไว้มากควรมองให้เห็นประชาชนกลุ่มรากหญ้ากำลังเดือดร้อนจริงๆว่านโยบายตอบโจทย์เข้าหรือไม่นี่อันนี้น่าสนใจมากว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขนาดร้านอาหารที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากโครงการ

0: นะ
1: ครับ
0: ก็ยังเจออย่างนี้คุณสรเทพบอกว่าภาพรวมธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันยอมรับว่าสถานการณ์ไตรมาสนี้ไตรมาส2ย่ำแย่ลงและหนักกว่าไตรมาสแรกชัดเจนเพราะว่าไตรมาสแรกยังได้รับอานิสงส์จากเทศกาลนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ปัจจุบันธุรกิจกำลังถูก3ปัญหาหลักรุมเร้า1ต้นทุนการผลิตพุ่งสูง2กำลังซื้อภายในประเทศหดไป 30% 3จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติปรับตัวหดตัวลงอันนี้ก็เอามาฝากให้ฟังว่านโยบายไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มวันนี้ใครต่อใครมองบวกมองลบยังไงคุณธราพง
2: ศ์ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้มาถึงเรื่องผู้ว่ากทมครับยอดผู้สมัครจนถึงเมื่อวานเนี่ยตอน16นาฬิกานี่นะครับก็ยังคง16คนเท่าเดิมครับส่วนสก50เขตเนี่ย252คนครับคลองสามวาสมัครมากที่สุด10คนกันนายาว9ภาษีเจริญ9ยานาวา8แล้วก็พญาไท7คนนี่5อันดับเขตที่มีผู้สมัครสกมากที่สุดนะครับบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานเนี่ยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ไปที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กครับไปพบปะพูดคุยกับพ่อค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยช่วงขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยได้สวนทางกับประชาชนคนหนึ่งคนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องมาหาเสียงหรอกครับยังไงก็เลือกอยู่แล้วครับคุณชัดชาติก็บอกมือบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมกับทีมงานในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์นะครับอ้าวแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะร่วมขบวนไพร์พาเลทในขบวนที่1 นะครับมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาแห่งชาติครับนั่นคุณชัดชาติดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตจากพรรคประชาชนไปที่ตลาดธนบุรีครับแล้วก็ก่อนที่จะมาตลาดธนบุรีเนี่ยช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยไปตลาดสวนผักเขตตลิ่งชันแล้วก็มาตลาดธนบุรีนี่แหละครับแล้วคุณชัยวัฒน์เนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยร่วมขบวนไพร์พาเลทด้วยนะครับคุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับผลการสำรวจของโพนี่แหละครับบอกว่าถ้าดูหลายๆโพประกอบกันยังมีคนอีก 38% ต้องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคเดียวกันนอกจากสก.จะมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารแล้วยังมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายของผู้ว่าด้วยถ้าผู้ว่ากทม.และก็สก.มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกันก็จะทำให้เกิดการทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีพร้อมด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่ตลาดสมกรย่านรามคำแหงครับแล้วก็จากนั้นไปที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงแหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวในเชิงเกษตรและก็ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งคุณอนุชานี่พูดถึงตลาดสมกรว่าเป็นตลาดเอกชนที่นำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาตลาดอื่นๆของกทม.โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การบริหารจัดการที่สะอาดถูกสุขอนามัยมีไม่มีน้ำเจิ่งนองมีการดักเก็บไขมันอย่างถูกต้องถ้าตนเข้าไปเป็นผู้บริหารในนามของกทม.ก็จะยกระดับตลาดอื่นๆให้ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมไพร์พาเลทในย่านสีลมด้วยนะครับคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลไปที่หน้าสถานีช่อง9อสมท.ครับหลังเซ็นทรัลพระราม9เนี่ยมาติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตครับเขานำข้อมูลฝนน้ำคลองถนนและการจราจรรวมทั้งเครื่องสูบน้ำเชื่อมกับระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองครับคุณมาริกาบอกว่านี่เป็น โมเดลที่ดีแล้วก็เตรียมที่จะใช้โมเดลนี้ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครถ้าได้เป็นผู้ว่านะครับมาดูผลสำรวจของนิดาโพครับเขาสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือสังกัดพรรคการเมืองครับสำรวจระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคม1,310ตัวอย่างครับพบว่า 64.96% เลยนะครับบอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังครับรองลงมาร้อยละ 16.88บอกว่าจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังครับร้อยละ 5.34 ไม่แน่ใจอันนั้นผู้ว่าอ้าวทีนี้แนวโน้มการเลือกผู้สมัครสก.ก็สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเลือกผู้ว่าครับก็คือเลือกผู้สมัครสก.ที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง 48.47 เลยครับรองลงมา 33.21 ต่อว่าจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ 11.6 เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังสัดส่วนสอดคล้องกันแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ว่าที่ต้องการแบบอิสระเยอะกว่าสก.ครับคุณสุภาพแต่ว่าแนวโน้มไปในทางเดียวกันเอาดูของพัทยาเขาหน่อยครับพัทยาเนี่ยตอนนี้มีผู้สมัครเพิ่มมาเป็น5คนแล้วนะครับเบอร์1อิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรเบอร์2ปรเมศงามพิเชษเบอร์3ศักดิ์ชัยแตงห่อเบอร์4สุไอนีเจริญสุขแล้วก็ล่าสุดผู้สมัครมาใหม่เมื่อวานเนี่ยเบอร์5ดร.อิทธิพลเนติยคุปสิงห์ขอนแก้วครับ5คนครับเมืองพัทยาครับ
0: ครับอ้าวในเรื่องของผู้ว่ากทม.ผู้ว่าพัทยาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
1: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCOบริษัทเจม Environmental Management หรือเจมซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Groupมีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCOเจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุนที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
8: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
7: บริษัทอะไรนะ
8: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank เหรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
12: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวดูเรื่องคุณเสพลตำรวจเสรีกับเนวินก่อนที่คุณธราพงศ
2: ์เมื่อคืนเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้โพสต์ในเพจของตัวท่านเองครับเป็นภาพที่ถ่ายอยู่ปากทางเข้าบ้านของคุณเนวินข้อความระบุว่าถึงแล้วบ้านเลขที่32/2หมู่4ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บ้านของเจ้าสัวเนวินคิดชอบกับนายเนวินกับนายอนุทินชาญวีรกูลผู้อาศัยเป็นภาพที่ถ่ายตรงป้ายที่เป็นบ้านเลขที่ครับซึ่งก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ประกาศว่าจะไปบุรีรัมย์เพื่อที่จะหนึ่งขอเข้าพบคุณเนวินแล้วจากนั้นก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งการจะได้พบคุณเนวินหรือไม่เนี่ยอันนั้นก็ต้องดูกันว่าคุณเนวินกลับบุรีรัมย์หรือยังเพราะเมื่อวานเนี่ยนำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาแข่งฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมรังสิตนะครับแล้วก็พาทีมได้แชมป์ด้วยซึ่งในข่าวนี่เขาก็มีรายงานเพิ่มเติมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดินพิพาทพื้นที่ดินพิพาทต่างกังวลและสงสัยว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะดำเนินการทางกฎหมายกับครอบครัวของนายเนวินชิดชอบเพียงครอบครัวเดียวหรือจะดำเนินคดีทั้งหมด995รายของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งมีทั้งโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการอีกหลากหลายกว่า 4,700 ครัวเรือนประชากรกว่า 7,600 คนในพื้นที่ทั้งหมด 5,083 ไร่หรือไม่ครับคุณสุภาพ
0: ครับเรื่องของแรนบิชอยู่ในช่วงที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาปัญหาสภาจะตั้งกรรมธิการก็ไม่สำเร็จแต่ว่าสิ่งที่เป็นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็คือฝ่ายค้านยังคงคัดค้านโขกสับเรื่องแลนด์บริดจ์ต่อหาว่าปิดหูปิดตาตัวแทนประชาชนไม่ให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญมีความคิดความเห็นเยอะเลยคุณธราพงศ
2: ์ครับ
0: จากคนนั้นคนนี้แต่ผมเราก็ฟังซ้ำๆอยู่แล้วล่ะ แต่ว่าฟังคนนี้หน่อยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ากรรมการเงาแลนด์บริดจ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดตั้งแล้วเป้าหมายคือชี้ทางสว่างในเงามืดแล้วโพสต์คลิปวิดีโอระบุว่ากรรมการแลนด์บริดจ์มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา3คณะ1ในคณะก็คืออนุกรรมการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นประเด็นที่จะมาเคลียร์กันว่าตกลงมันกระทบหรือไม่กระทบอาจารย์ธรบอกว่ามี3ประเด็นที่คิดว่าต้องช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบประเด็นแรกก็คือเรื่องของสัตว์ทะเลหน้าดินเพราะข้อมูลที่ระบุไว้ใน ESIA ของสนขมีตัวเลขค่อนข้างจะแตกต่างอย่างมากกับข้อมูลการศึกษาคู่ขนานของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ทำให้ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะตัวเลขแตกต่างกันมากแต่ต้องมีหน่วยงานกลางขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ประเด็นที่สองคือเรื่องของแนวปะการังซึ่งสถานภาพของปะการังในจังหวัดระนองทั้งเกาะพะยามและเกาะค้างคาวอยู่ในระดับดีถึงดีมากซึ่งแนวปะการังในประเทศไทยระดับดีถึงดีมากค่อนข้างหายากและทั้งสองแห่งอาจจะได้รับผลกระทบแล้วประเด็นที่สามคือเรื่องของตะกอนการก่อสร้างจะทำให้เกิดการตะกอนกระจายไปในพื้นที่กว้างมากข้อมูลที่ระบุไว้ใน ESIA พบว่าบางช่วงเวลาตะกอนอาจจะฟุ้งกระจายไปถึง 200,000 ไร่ใน ESIA ของสนขชัดเจนแล้วจะเอายังไงกับมันจะทำยังไงจะต้องลงทุนแค่ไหนในการป้องกันตรงนี้ก็ถูกมาคิดเป็นต้นทุนหรือเปล่ากรรมการเงาของเราได้มีการประชุมกันเราจับ3ประเด็นนั้นออกมาเพราะเท่าที่ทราบอนุกรรมการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการแลนด์บริดจ์จะประชุมกันในวันที่9มิถุนายนนี้ถึงจะออกคลิปมาเพื่อเน้น3ประเด็นว่าลงไปดูกันให้ชัดๆว่าตกลงมันเป็นยังไงจะเอากันดีท่าไหนจะต้องทำอะไรต่อนี่ของคนที่เขาห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนอกนั้นก็มีความคิดความเห็นส่วนใหญ่เป็นของฝ่ายค้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความเห็นเก่าๆแล้วก็เอาแค่นี้พอเอาเป็นว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์จะต้องยืดเยื้ออย่างนี้จนกว่าจะครบวันที่รัฐบาลประกาศออกมาว่าผลศึกษาเป็นยังไง
2: ครับ
0: เมื่อได้ผลศึกษาในส่วนของรัฐบาลแล้วเนี่ยความพยายามจะตั้งคณะกรรมการศึกษาปัญหาในส่วนของสภาเขาก็คงจะต้องเดินหน้าต่อคุณนราพงศ
2: ์คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องการตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนี่นะครับคือพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยก็โอเค26ล้านคนก็ถือว่าไม่น้อยแต่ว่าที่สำคัญก็คือรัฐบาลไม่ให้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบนี่นะครับฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าการประชุมสภาวันที่4มิถุนายนเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่ให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวรวมไปจนถึงโครงการที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานด้วยที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้เงินแบบไหนฝ่ายรัฐบาลมักไม่ยอมให้ตั้งกรรมธิการก็ถือว่าผิดหวังกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ความสำคัญกับตัวแทนของประชาชนไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต่างๆอย่างโครงการแลนด์บริดจ์เรากำลังหารือกันอยู่ว่าภาคประชาชนฝ่ายค้านหรือนักวิชาการที่เห็นว่ารายงานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขเนี่ยมีความผิดปกติเราคงต้องทำกันเองให้ตัวเลข จริงปรากฏต่อรัฐบาลให้ได้เราหวังอยู่ว่าจะตั้งกรรมาธิการติดตามตรวจสอบเงินกู้สำเร็จเพราะเป็นการใช้เงินจำนวนมากและไม่อยู่ในระบบงบประมาณครับในคุณอภิสิทธิ์ครับ
0: มีหัวข่าวยกเครื่องข้าราชการดึงใช้ AI ลดงานรูทีนอันนี้ข่าวมาจากรองนายกประกอบนินประพันธ์ท่านบอกว่าจากที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีมหาดไทยให้ดูแลการพัฒนาระบบราชการและบุคลากรภาครัฐขณะนี้ได้รับได้กำหนดเป้าหมายหลักคือการสร้างภาครัฐที่กระชับและทันสมัยทำงานคล่องตัวขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่าขึ้นและตอบสนองประชาชนได้เร็วขึ้นซึ่งในส่วนของทรัพยากรบุคคลได้ให้โจทย์กับทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปแล้วคุณประกรณ์บอกว่าขณะนี้ระบบราชการไทยยังวางอยู่บนแนวคิดควบคุมเป็นหลักหลายเรื่องต้องอนุมัติต้องอนุญาตต้องตรวจสอบก่อนทุกขั้นตอนก็ทำให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากดูแลงานประจำงานเอกสารและกระบวนการที่ซ้ำกันในหลายหน่วยงานก็กลายเป็นต้นทุนของรัฐและเป็นภาระของประชาชนผู้ประกอบการทิศทางใหม่จึงต้องปรับทั้งระบบไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะจำนวนคนแต่ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลและ AIเข้ามาจัดการงานรูทีนงานตรวจสอบเอกสารงานเชื่อมโยงข้อมูลงานควบคุมบางส่วนที่ระบบสามารถทำได้เร็วกว่าแน่กว่าแม่นกว่าและการตรวจสอบยังย้อนหลังได้ชัดเจนกว่าเมื่อระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยงานพื้นฐานข้าราชการก็จะมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้ดุลพินิจเชิงนโยบายงานวิเคราะห์ปัญหางานบริการประชาชนเชิงรุกงานยุทธศาสตร์ที่สร้างมูลค่าให้ประเทศไม่ใช่เสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการไล่เอกสารหรือขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนอันนี้เห็นภาพเลยคุณธราพงษ์ว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย AI เนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าเอา AI มาทำงานเนี่ยมาทำงานแทนในภาคเอกชนเนี่ยเขาก็เอาคนออกได้ง่ายไม่ยากจ่ายค่าชดเชยอะไรต่ออะไรไปแต่ในภาคราชการเนี่ยคนที่ทำงานอยู่สมมุติในแผนกนี้10คนใช้ AI คนเกือบจะไม่ต้องมีก็ได้หรืออาจจะมีสักคน2คนที่เหลือ7 8คนเนี่ยจะทำอะไรไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำแล้วให้เขาออกไปเฉยๆมันก็ไม่ง่ายนะราชการเนี่ย
2: ครับ
0: มันไม่ง่ายฉะนั้นก็จะเกิดสภาพคนล้นงานอยู่อย่างนี้ไปสักพักหนึ่งไม่รับคนใหม่นี่สภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะแล้วก็ไม่ต้องถามถึงว่าแล้วนักศึกษาจบใหม่จะต้องเป็นยังไงก็ต้องยอมรับคุณนรพงศ
2: ์ครับ
0: ต้องยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงนี่เรื่องราชการกับ AI
2: มีนักวิชาการวิเคราะห์น่าสนใจครับข้อเสียของ AI นะเอาเฉพาะข้อเสียข้อดีมันก็มีอ่ะข้อเสียของ AI ทั้งภาครัฐและเอกชนครับคุณสุภาพก็คือเดิมทีเนี่ยทั้งภาครัฐหรือเอกชนรับคนเข้ามาเขาก็จะเริ่มให้เรียนรู้งานอาจจะเป็นรูทีนไต่เต้าไปเรื่อยๆเพื่อสะสมประสบการณ์ครับคุณสุภาพคราวนี้พอใช้ระบบ AI ทำงานเบื้องต้นเลยเนี่ยโดยเฉพาะงานเอกสารงานค้นข้อมูลหาข้อมูลนี่นะครับไม่ต้องให้คนใหม่ทำเอา AI มันทำการที่จะให้คนใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนี่นะครับเริ่มต้นจากการเรียนรู้การไต่เต้าเนี่ยมันจะหายไปสิ่งที่หายไปก็คือมันจะไม่ได้ประสบการณ์หรือว่ากระดูก ในการทำงานครับคุณจุภาพนี่คือข้อเสียนะเขาบอกว่าข้อเสียของ AI ครับมีผลสำรวจของสวนดุสิตโพน่าสนใจตรงที่ว่ามุมมองของนักการเมืองมุมมองต่อนักการเมืองผมมาสนใจในส่วนของบทบาทของฝ่ายค้านที่มีความโดดเด่นครับคือในท็อปไฟห้าอันดับแรกเนี่ยเป็นของพรรคประชาชน4คนแล้วเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์1คนแล้วหนึ่งเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งครับ4คนของพรรคประชาชนอยู่ลำดับถัดไปหมดเลยครับผลงานโดดเด่นของพรรคฝ่ายค้านเนี่ย1อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ2รักชนกศรีนอก3ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ4สิริกัญญาตันสกุลแล้วก็5ภริษวัชรศิลป์ครับส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล5อันดับแรกเนี่ยอันดับ1ก็คุณอนุทินอันดับ2ยศชนันอันดับ3เอกนิติอันดับ4ซาบิดาไทเศษแล้วก็อันดับ5ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับครับ
0: เมื่อวานวันงดสูบบุหรี่โลกแต่ว่าละช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยหน่ายกับการจัดงานก็เลยไม่คึกคักเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวมันเจอวันเสาร์อาทิตย์ด้วยและอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตั้งตัวตีหัวเรี่ยวหัวแรงอย่างหมอประกิตนี่ก็ท่านก็อายุมากแล้วพอไม่มีหัวเรี่ยวหัวแรงที่ยืนยันหนักแน่นกระบวนการก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคึกคักนะคุณราบง
2: ครับ
0: ผมฟังตัวเลขจากโทรทัศน์เนี่ยบุรีทั่วไปเนี่ยลดลงนะสถิติการสูบในกลุ่มเยาวชนนะแต่ไปปูดไปโป่งเอาตรงบุรีไฟฟ้าคุณ
2: ครับ
0: บุรีไฟฟ้าซึ่งก็พยายามที่จะรณรงค์กันมากในช่วงหลังๆว่าบุรีไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายมากทำให้คิดว่าอันตรายกว่าบุหรี่ปกติซะอีกแล้วที่สำคัญคือเยาวชนเนี่ยเข้าถึงและฮิตกันมากในบุหรี่ไฟฟ้านะ
2: ครับ
0: แต่ว่าวิธีการปราบเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนทำกันไม่จริงนะแล้วที่คุยกันมาหลายครั้งก็คือว่าไอ้ยาเสพติดเนี่ยเวลาจับได้ทำคดีเนี่ยเขากลัวว่ามันจะมีพวกเส้นใหญ่วนร่วมมือกับคนที่เกี่ยวข้องยึดไว้แล้วก็วนออกมาสู่ท้องตลาดใหม่เขาก็เลยให้มีการทำลายไอ้พวกยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะปีหนึ่งก็นัดเผากันทีหนึ่งก็ให้เป็นข่าวเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าไม่ได้เอาไปขายกันต่อนะไม่ได้เอาไปคืนให้กับนายทุนเจ้าของแล้วเขาไปขายต่อนะต้องการให้มีสักขีพยานแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เคยได้ยินว่ามีการเผาทำลายนะที่ยึดไปเนี่ยมันก็เลยทำให้คนแคลงใจว่าไอ้ที่จับได้ยึดไปเนี่ยไปไว้ที่ไหนใครเป็นคนรับผิดชอบควบคุมว่าเป็นความรับผิดชอบของใครที่จะไม่ให้ย้อนกลับไปสู่ท้องตลาดได้ใหม่อันนี้ไม่มีความชัดเจนก็ไม่รู้หน่วยงานไหนที่จะเกี่ยวข้องว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปเผาทำลายให้เห็นกับตาเหมือนยาเสพติดประเภทอื่นอันนี้ก็เรียกร้องกันมาเยอะแล้วแต่ไม่มีการตอบสนองคุณธราพงศ
2: ์ครับ
0: ครับ
2: การจัดงานเมื่อวานนี้นะครับ ผมว่าอีเวนต์แต่ละอีเวนต์นี่ต้องหลีกทางให้งานบางกอกไพร์นะครับกิจกรรมอื่นที่จะมาจัดกันยังไงเนี่ยมันกระแสมันไม่ได้ครับคุณสุภาพเพราะคนเข้าไปสนใจงานบางกอกไพร์เฟสติวัลแล้วก็แม้ว่าจะเจอฝนถล่มบางขบวนเนี่ยกลับกลายเป็นการรื่นเริงท่ามกลางสายฝนไปเลยครับแห่กันท่ามกลางสายฝนก็มีนะเพราะว่ามันหลายขบวนครับและทุกขบวนก็จะมาบรรจบกันที่สนามกีฬาแห่งชาติครับ
0: เขาใช้ชื่อว่าเลิฟพราย2026
2: ครับ
0: เขาอ่านกันว่าเลิฟเขาอ่านกันว่าพรายนะ
2: พราย
0: ไม่ใช่ price ไม่ใช่ price
2: ครับ
0: แล้วก็ดู
2: เมื่อคืนนี่จุดสุดท้ายเนี่ยที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะครับเขาเอาหมอลำสองคณะมาขึ้นเวทีเดียวกันและทุกขบวนก็มาบรรจบกันที่นั่นแล้วคนเนี่ยมาร่วมงานเต็มสนามเลยนะครับทั้งคนไทยทั้งฝรั่งมาดูหมอลำกันครับคณะระเบียบวาทศิลป์กับปฐมบันเทิงศิลป์ขึ้นเวทีเดียวกันผลัดกันแสดงครับพูดถึง
0: จุดขายในการจัดงานของประเทศไทยเนี่ยขึ้นติดอันดับโลกนะ
2: ครับ
0: เรื่องงานแบบนี้บางกอกพลายของเราเนี่ยติดอันดับโลกฉะนั้นคนที่มีรสนิยมหรือคนที่เขามีเพื่อนฝูงแบบเดียวกันแบบนี้เขาจะแห่มาเมืองไทยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็มีนะคุณครับ
2: เตรียมพร้อมที่จะเสนอตัวเป็นงานระดับโลกเลยนะครับ World Pride ครับคุณสุภาพต่อไปนี้ก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในระดับโลกครับพูดถึงฝนตกเมื่อวานนี้นะครับคุณสุภาพ
0: ครับ
2: คือกรุงเทพชั้นในเนี่ยชั้นนอกด้วยแหละชั้นนอกก็บางนาพระโขนงเนี่ยท่วมหลายพื้นที่นะครับข้างในเนี่ยสีลมพญาไททองหล่อปทุมวันโดยเฉพาะปทุมวันนี่มีลมแรงแล้วก็ทำให้ต้นไม้โค่นลงมาด้วยนะครับก็ถือว่าหนักมากเมื่อวานนี้กรมอุตุบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับจะยังมีฝนต่อเนื่องนะครับหนักมากในบางแห่งแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ย60%ของพื้นที่ครับอันนี้วันนี้ด้วยนะครับคุณป้าครับ
0: มีข่าวรัฐบาลเดินหน้าขยายเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทั่วประเทศเพิ่มสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตเป็น227แห่งอันนี้เพื่อความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการใกล้บ้านมากขึ้นซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคลินิกโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพจิตรักษาความเครียดรักษาเด็กสมาธิสั้นรักษาอะไรพวกนี้คิวยาวนะคุณตา
2: ผมครับ
0: คิวยาวมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะเด็กรุ่นใหม่อยู่กับจอเกิดมาก็อยู่กับจอมือถือพ่อแม่จะไปห้ามลูกก็ไม่ได้เพราะลูกพ่อแม่ก็ติดจอฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยหมอเขาก็บอกว่าหนีไม่พ้นหรอกเด็กก็สมาธิสั้นสนใจอะไรแป๊บแป๊บแป๊บอ่านหนังสือยาวๆไม่เป็นฟังอะไรยาวๆไม่เป็นฟังอะไรนานๆไม่ได้ก็เป็นธรรมชาติแล้วไม่รู้จะแก้กันยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จะไปห้ามบางไปเด็ดขาดกับลูกว่าให้เล่นได้วันหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ตอนเย็นเล่นได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ตั้งล็อกเครื่องไว้อะไรต่ออะไรไว้เนี่ยมีปัญหาหมดมีปัญหาหมดคุมเข้มเกินไปก็ไม่ได้ปล่อยไว้ก็เอาลูกไม่อยู่ฉะนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องเพิ่มสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตพวกเด็กพวกเนี้ยรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย
2: ครับ
0: จะเพิ่มขึ้นมาตั้งเท่าไหร่227แห่งอันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลมุ่งผลักดันให้การดูแลสุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณะระบบสาธารณสุขที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็เครียดเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆการขยายจำนวนสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิตครั้งนี้จะช่วยลดภาระการเดินทางลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องรองโฆษกรัฐบาลคุณละลิดาบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตควบคู่กันอันนี้ก็พร้อมจะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระบบส่งต่อและการเข้าถึงบริการเชิงป้องกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านในระยะยาวครับ
2: ครับมีคำชี้แจงจากกระทรวงศึกษาธิการมาครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือกันเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการครับคุณจุบ่าว
0: มีผลตรวจสุขภาพของทรัมป์ล่าสุดบอกว่ายังมีสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยมตามที่แพทย์ประจำตัวระบุในบันทึกที่ทำเนียบขาวเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างผลการตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้ที่ระบุว่าทรัมป์วัย79ปียังคงมีอาการบวมเล็กน้อยที่ขาและรอยฟกช้ำที่ไม่ร้ายแรงนอกนั้นสุขภาพอื่นๆแข็งแรงดีเยี่ยมทั้งเรื่องหัวใจปอดระบบประสาทร่างกายโดยรวมทั้งหมดแข็งแรง79กำลังย่าง80ครับ
2: ข่าวจากประเทศเมียนมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาว่าสื่อหลายแห่งของเมียนมารายงานการเกิดอุบัติเหตุอาการเกิดระเบิดในหมู่บ้านกองตัดในเมืองน้ำคำของรัฐฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55คนแบ่งเป็นชาย30หญิง25และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอางหรือ TNLA ซึ่งเป็นกองกำลังที่มีอิทธิพลในพื้นที่เปิดเผยว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้พร้อมทั้งเร่งจัดหาความช่วยเหลือรวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยากับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีการสันนิษฐานในเบื้องต้นจากหลายฝ่ายว่าต้นตอของระเบิดครั้งนี้อาจจะมาจากระเบิดโดยอุบัติเหตุของวัตถุระเบิดที่จัดเก็บไว้สำหรับใช้ในเหมืองแร่ครับ
0: ครับดูอีกสักข่าวหนึ่งคุณธนาพง
2: ศ์เรื่องที่จะมีการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์โดยเฉพาะใกล้ถึงฟุตบอลโลกนี้นะครับอันนี้ผบ.ตร.ได้สั่งการให้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ครับโดยเฉพาะการใช้ AI เข้าไปตรวจจับการเข้าไปถึงของเว็บพนันออนไลน์และตอนนี้มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมครับว่าเด็กเกน Z หรือว่าอายุ15ถึง25ปีเนี่ยเข้าสู่การพนันออนไลน์มากกว่า4ล้านคนครับเรื่องที่ปราบพนันเว็บพนันออนไลน์1แล้วนะ2เรื่องที่ทางฝ่ายรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีสุประมาศเนี่ยท่านบอกว่าคนไทยมีช่องทางในการดูฟุตบอลอยู่แล้วเข้าถึงอยู่แล้วเนี่ยปันก่อนเห็นคุณสรยุทธให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอย่าลืมนะครับว่า การเข้าถึงในโลกออนไลน์ดูฟุตบอลออนไลน์เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นของเว็บพนันทั้งนั้นนะครับไม่มีสิ่งถูกต้องเลยนะดูผ่านเว็บพนันทั้งนั้นนะครับอ่ะนำทุกท่าน
0: ใช้คำว่าช่องทางธรรมชาติ
2: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเอฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาท
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่เวลา6:00 นเป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา6:30 นที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับระบบเป๋าตังอยู่แล้วสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าและรูปแบบการบริการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500,000 แห่งซึ่งร้อยละ60เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงภาคบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทางของขสมก.ที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายได้แล้วเช่นกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนพศรแก้วคำรายงาน
2: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
10: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคนทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการณ์ว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลักลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
11: พันเอกเอกวริศครอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสุขแคอำเภอจะแนะระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามสถานการณ์และหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีและจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันทำประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ก้านาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังข่าวต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะเป็นเดือนที่6ของปี2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังเราพบกันตรงกับเดือนมิถุนายนค่ะวันที่1นะคะตรงกับวันจันทร์พอดีเลยแล้ววันนี้เป็นวันหยุดเฉยๆวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันหยุดของหลายท่านนะคะไม่ต้องตื่นเช้าเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพระใหญ่ใครไปทำบุญที่ไหนกันก็สามารถมาเล่าให้ฟังก็ได้นะคะดิฉันก็ไปทำบุญตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคะตื่นเช้าประมาณ6โมงเช้านะไปซื้อของทำบุญตักบาตรนะคะที่วัดใหม่ทองเสนแถวรัฐสภานะคะแล้วก็มีอาจจะมีแบบว่าไปเวียนเทียนบางท่านก็ช่วงเย็นด้วยนะคะแต่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะประมาณสักบ่าย3โมง4โมงฝนตกหนักมากมากหนักจริงนะคะหนักแล้วก็แป๊บเดียวก็หยุดแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะตกน้อยบางพื้นที่ตกหนักแต่บางพื้นที่นี่คือไม่ตกเลยแต่บางพื้นที่นี่คือตกแล้วไม่หยุดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของสภาพอากาศในช่วงของฤดูฝนก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเราก็คงจะต้องดูแลสุขภาพกันเช่นเดิมนะคะวันนี้วันหยุดแต่ว่ายังไงก็อย่างที่บอกผู้ฟังค่ะเราก็ยังอยู่นะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันทำงานนะตลาดหุ้นเปิดทำการปกติฟันหรอแต่ก็ยังคงเป็นวันทำงานอยู่นะคะแล้วก็วันพุธที่3ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ละ40ภาคอีสาน140นะไล่มาภาคที่จะตกหนักนะคะภาคกลางภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่เช่นเดียวกับกทมกับปริมณฑลแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันนี่จะตกหนักกว่าใครเพื่อนนะคะก็คือจะตก70%ของพื้นที่ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้วันที่1 มิถุนายนได้ไปใช้คนละครึ่งกันหรือยังคะดิฉันยังไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ก็ไม่รีบค่ะเพราะว่าเดือนหนึ่งใช้1,667ให้หมดคือของรัฐบาลเติมให้1,000เราเติมไปอีก666,667นี่แหละก็เลยใจเย็นไม่เป็นไรหมดอยู่แล้ว1 เดือน30 วันดิฉันมั่นใจว่าดิฉันหมดค่ะมั่นใจมากเพราะดิฉันมีที่ที่จะลงละ ไปตามตลาดคุณผู้ฟังไปตามตลาดน้ํานะดีมากนะคะชอบซื้อผักดิฉันเป็นคนที่ชอบแบบว่าซื้อผักที่แบบว่าเป็นผักพื้นบ้านนะเห็นไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆที่สนิทกันเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอเตยเห็นมันต้องลงมาแน่เลยซื้อไว้ถามว่ากินไหมกินแต่กินไม่หมดหรอกแต่ชอบซื้อผักพื้นบ้านอะไรเงี้ยเช่นนะยกตัวอย่างไปกาญจนบุรีเนี่ยจะต้องมีแวะปั๊มปตท1 ปั๊มที่จะมีช่วยคนเกษตรกรชาวบ้านนะคะที่เขาจะนําพวกหน่อไม้พวกผักกรูดพวกเห็ดอะไรพวกนี้เอามาขายแล้วป้าเขาก็จะมีการเด็ดไอพวกพริกอะไรมาขายของเขาเองเนี่ยจะเป็นซุ้มนะคะที่ปตท.เขาจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเอาของมาขายนะต้องแวะปั๊มนี้ก่อนเลยคือเราใช้เงินประมาณสัก100 บาท200 บาทนี่แต่เราได้ของเยอะมากเนี่ยนะพวกผักนะเราฟิตเก็บไว้นะถามว่าฟิตเก็บไว้แล้วเป็นยังไงเราไม่ได้สนใจว่ามันอย่าให้มันเน่าก็พอนะคะแต่ว่าก็เลือกผักที่มันทานได้อยู่นานๆนะใช่ไหมพริกเนี้ยเราก็ซื้ออยู่แล้วหอมรุงหอมแดงใช่ไหมล่ะแต่ว่าพวกผักกูดเนี้ยซื้อมาก็จะต้องผัดเลยหรือแม้แต่พวกมะเขือพวกมะนาวอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ได้นานเนี่ยแล้วก็มันจะมีพวกเห็ดนะคะหน่อไม้แล้วก็ฟักทองเนี่ยต้องซื้อตลอดเพราะเป็นคนที่ชอบทานฟักทองมากนะคะฟักทองนี่จะซื้อไว้ติดบ้านแล้วแมวที่บ้านก็ชอบกินฟักทองด้วยก็เลยแปลกอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยเหมือนเจ้าของนะคะเขาบอกว่าเวลาเราเลี้ยงแมวเนี่ยแมวก็จะเหมือนนิสัยเหมือนเราดิฉันก็อาจจะคล้ายกันนะแมวบ้านดิฉันชอบกินฟักทองนึ่งเพื่อนไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เขาชอบกินแบบเพียวๆนี่แหละค่ะไม่ต้องไปผสมอะไรเลยแต่ก็ไปแอบดูใน YouTube เหมือนกันเขาบอกว่าเขาผสมกับทูน่านะคะผสมทูน่าให้แมวกินแล้วก็มีรุ่นเราไม่เคยเพราะแมวของเราก็แค่ฟักทองนึ่งจืดๆนี่แหละแล้วเราก็บดให้เขากินบดให้เขากินแล้วเขาก็ชอบมากด้วยนะคะแต่ดิฉันว่าถือว่าประหยัดนะประหยัดเลยล่ะฟักทองลูกหนึ่งถ้าเราไปซื้อที่ชาวบ้านขายมันก็จะบัตรถูกมาก30-40 บาทอ่ะจริงๆไม่ได้โกหกแต่ถ้าเราซื้อที่ตลาดแถวบ้านเราอ่ะแถวห้วยขวางเนี้ยก็ซีกหนึ่งก็ประมาณ20 บาทลูกหนึ่งเขาขายเป็น100แล้วมั้งเราก็ไม่เคยซื้อนะคะแต่เวลากลับแพร่มาเนี่ยก็จะต้องมีฟักทองกลับมาได้ประมาณ2 ลูกอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราจะได้ใช้กันเดี๋ยวมาย้ำขั้นตอนการใช้งานผ่าน G-Wallet ก่อนรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200 บาทนะคะสำหรับขั้นตอนการใช้งานไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือคนละครึ่งพลัสที่จะเริ่มวันที่1 มิถุนายน 69ประชาชนเริ่มใช้งานได้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็กดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือว่าคนละครึ่งพลัสนี่ค่ะประชาชนต้องเติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นก็ให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเพื่อที่จะสร้าง QR Code และให้ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติค่ะก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6 หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย60%ประชาชนจ่ายเอง40%ค่ะเช่นหากซื้อสินค้า100 บาทรัฐจะช่วยจ่าย60 บาทและประชาชนจ่ายเอง40 บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333 บาทอันนี้สูงสุดรัฐช่วยเรา200 บาทต่อวันนะคะประชาชนจ่ายเอง133เราก็ใช้ได้เต็มที่นะคะ333 บาทต่อวันก็คือเต็มที่ก็คือใช้ครบเลยอะใน200 บาทเนี่ยจ่ายอีก133ไม่งงนะคะเพราะจะมีคนที่งงแล้วก็โพสต์บอกว่างง60/40อะคือเราไม่ต้องไปโพสต์แล้วค่ะเขาคิดให้เราแล้วก็ประมาณนี้นะคะภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200 บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน1,000 บาทต่อวันต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้จะเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่1 มิถุนายนถึง30 กันยายนถามว่าสามารถใช้ไอ้รถไฟ

0: รถเมล์เรืออย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าบางคนก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมเพราะบางคนอาจจะอยากใช้นะคะอยากจะใช้ว่าถ้าใช้ได้ก็ดีใช้กับรถโดยสารได้ค่ะรถโดยสารสาธารณะใครนั่งรถโดยสารสาธารณะมั่งก็สามารถไปใช้ได้นะในต่อวันเราไม่ซื้อของกินก็ได้เราก็ประหยัดตรงนี้กันไปเผื่อว่าใครสนใจสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสถ้าคุณบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าคือเวลาเราเซิร์ชดูข้อความอะเราไปเซิร์ชว่าคนละครึ่งเนี่ยข้อมูลมันจะต่างกันไปนะไม่งั้นคุณจะต้องใส่ปี2569เนี่ยอย่างเงี้ยได้ก็จะไม่งงนะคะเพราะว่าเขาตั้งชื่อใหม่ไปแล้วไงมันไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าอะไรนะไม่ใช่แบบสไตล์แบบชื่อเดิมแล้วเซิร์ชเดิมมันก็เป็นของปี2025ปลายปีจะงงเอาขั้นตอนวิธีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น BTS กับ MRT และขนส่งสาธารณะทำยังไงสแกนเป๋าตังค์อย่างไรให้ผ่านนะคะสำหรับในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะสำหรับวิธีใช้สิทธิ์ไอ้ที่จะใช้ขึ้นรถ BTS กับ MRT รถเมล์ขอสมกแล้วก็ขนส่งสาธารณะผ่านแอปเป๋าตังค์รัฐจะช่วย60เช็คขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขกันหน่อยนะคะคือวิธีใช้กับรถไฟฟ้า BTS MRT ARL สายสีแดงและสายสีทองปัจจุบันเนี่ยจะมีระบบรถไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย8สายได้แก่รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าสายสีทอง MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็รถไฟฟ้า Airport Rail Link ARL แล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงขั้นตอนการชำระก็คือเติมเงินก่อนเข้า G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ให้เพียงพอสำหรับส่วนที่จะต้องจ่ายเอง40%สองคือเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วเข้าไปที่เมนูไทยช่วยไทย Plus 60/40กดปุ่มสแกน QR ค่ะเพื่อใช้สิทธิ์แล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีนะคะเพื่อสแกน QR code จากเครื่องของเจ้าหน้าที่หมายเหตุไม่สามารถสแกนที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้นะคะเข้าไปที่เมนูโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40แล้วคุณก็ไปตรวจสอบยอดเงินร่วมจ่ายจากนั้นก็กดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักแล้วก็รับตั๋วโดยสารเพื่อใช้เดินทางนะคะส่วนเงื่อนไขใช้ซื้อได้เฉพาะตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินหรือเติมเที่ยวโดยสารในบัตรแบ่งมุมหรือบัตร MRT EMV หรือบัตรรับบิดได้ไม่สามารถซื้อเหรียญโดยสารเก็บไว้ใช้ข้ามวันหรือตั๋วแบบไปกลับล่วงหน้าได้เมื่อซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณีไม่ครอบคลุมการจ่ายค่าปรับการอยู่ระบบเกินเวลาหรือค่าจอดรถของรถไฟฟ้า MRT ได้นะคะอันนี้ของ MRT การสแกน MRT BTS รถไฟฟ้าใต้ดินบนดินเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจอ่ะอันดับแรกก็คือเติมเงินเข้าไป G Wallet ในเป๋าตังค์นั่นแหละแล้วค่อยเข้าไปในเมนูไทยช่วยไทยพลัสแล้วมันจะมีกดปุ่มสแกน QR เพื่อรับสิทธิ์แล้วก็ไปสแกนกับเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่เขารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้จะมีคนละครึ่งเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจําที่จะให้เราสแกนอยู่แล้วส่วนขั้นตอนจ่ายค่ารถเมล์ขสมกกับรถทัวร์บขสค่ะสําหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางทั้งในกรุงเทพแล้วก็การเดินทางข้ามจังหวัดมีแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิ์ดังนี้นะคะการใช้สิทธิ์ทำยังไงการใช้สิทธิ์สำหรับรถเมล์กับรถทัวร์บขสสำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางทั้งในกรุงเทพและการเดินทางข้ามจังหวัดมีแนวทางการใช้สิทธิ์ดังนี้นะคะรถโดยสารประจำทางขสมกรถเมล์รถเมล์เนี่ยขอสมกเขาเปิดชำระค่าโดยสารบนรถเมล์ทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เหมือนกันวิธีใช้งานคือแจ้งป้ายสถานีปลายทางกับพนักงานเก็บค่าโดยสารจากนั้นก็เข้าแอปเป๋าตังค์กดแบนเนอร์โครงการเลือกสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นำไปสแกน QR code จากเครื่องถุงเงินแล้วก็พนักงานแล้วก็คุณก็ค่อยใส่รหัสพิน6หลักเพื่อยืนยันสิทธิ์ 2. รถโดยสารบขสหรือว่าทัวร์บขสเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนใช้เดินทางข้ามจังหวัดโดยสแกนสิทธิ์ในที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส139แห่งทั่วประเทศค่ะ ื่อนไขเพิ่มเติมคือสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกมาตรฐานแล้วก็ทุกเส้นทางและก็นำไปใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก BKS Member ลด5-10%ได้กรณีค่าตั๋วเกินวงเงินหากว่าค่าตั๋วเกินวงเงินที่รัฐช่วยจ่าย200 บาทต่อวันหรือเกินวงเงินเหลือเกินวงเงินคงเหลือทำไงผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่มเขาก็จะตัดเงินใน G Wallet นี่แหละแล้วก็เติมให้มันเหลือๆหน่อยนะคะเพราะว่าเติมพอดีเวลาที่เราใช้เกินเนี่ยตัดไม่ได้แล้วก็ต้องไปเติมอีกอยู่ดีถูกไหมคะกรณีที่ผู้ซื้อให้ผู้อื่นหากผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งซื้อต้องแจ้งชื่อและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางจริงก่อนที่จะออกตั๋วและตั๋วที่ซื้อผ่านสิทธิ์ก็ไม่สามารถขอคืนตั๋วได้ทุกกรณีนะคะอันนี้รถเรือล่ะเรือก็ใช้ได้นะคะเรือด่วนแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้รถสองแถวรถสามล้อประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้หากผู้ให้บริการเหล่านั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีแอปพลิเคชันถุงเงินโดยให้สแกนจ่ายเมื่อถึงจุดหมายปลายทางค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาก็สามารถสแกนซื้อตั๋วในตราปกติที่ท่าเรือที่เข้าร่วมโครงการได้เลยมันก็จะมีข้อควรระวังหน่อยข้อควรระวังในการใช้คนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์กับรถไฟฟ้าจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะก็คือว่าผู้ใช้บริการหลายรายอาจจะแบบเกิดความสับสนนะคะเกิดความสับสนว่ามันใช้ไทยช่วยใช้พัสกับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้รถเมล์ไทยสมายบัสหรือจากการตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขก็จะคือมันมีข้อจำกัดอะซึ่งรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเนี่ยเขารองรับการชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการแตะบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง EDC บนรถแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60/40กลุ่มประชาชนทั่วไปอ่ะจะยังไม่สามารถใช้สแกนจ่ายบนรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสได้เนื่องจากว่าระบบรับชำระของโครงการนี้ต้องตัดเงินผ่านแอปถุงเงินเป็นรายธุรกรรมแล้วก็คือระบบบนเครื่องของรถไทยสมายบัสอ่ะจะยังไม่รองรับตรงนี้นะคะทีนี้วงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยคือ1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมคะจะถูกตัดยอดทิ้งทุกสิ้นเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถนำไปทบหรือสะสมในเดือนถัดไปได้ดังนั้นผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ควรจะวางแผนการเดินทางในแต่ละเดือนให้ดีค่ะคุณจะได้ใช้สิทธิ์60/40แบบว่าให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดสูงสุดเลยตลอด4 เดือนนะคะอันนี้ก็จะได้แจ้งให้ทราบเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะนี่หาข้อมูลมาให้หมดเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะจะใช้ทำอะไรดีแต่ดิฉันเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองต้องใช้ไปทำอะไรแต่คนเขาจะมีหลักในการใช้ยังไงให้คุ้มด้วยนะก็อาจจะซื้อของที่ไม่เน่าไม่บูดอะแฟบสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยยาสระผมเงี้ยก็อาจจะใช้พวกนั้นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรวันนี้วันที่หนึ่งเข้าแอปเป๋าตังก่อนแล้วก็เติมเงินจีวอลเล็ตบางคนอาจบอกว่าเฮ้ยวันไม่ได้วันนี้เนี่ยต้องเข้าแอปเป๋าตังก่อนจะไปซื้อของสลากเป๋าตังไม่ได้ค่ะซื้อไม่ได้เงินไทยช่วยไทยพัสที่รัฐบาลให้1,000คุณไม่มีสิทธิ์ที่ไปซื้อสลากในเป๋าตังได้นะอันนั้นคือคุณเติมเงินปกติเข้าไปซื้อเองนะคะซื้อไม่ได้สุราเบียร์อะไรเงี้ยไม่ได้ร้านนวดเสริมสวยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะที่ฉันก็เดี๋ยวก่อนไปดูก่อนวันนี้อยากจะถูกรางวัลสักรางวัลหนึ่งไม่รู้เบื่อเหลือหรือยังนะคะเหลือไหมอ๋อแต่วันนั้นซื้ออยู่ซื้อมาใบหนึ่งเพราะว่ามีคนพิการเขาเดินมาขายก็เลยหยิบไปใบหนึ่งเลขอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูไม่รู้อยู่ไหนด้วยน่าจะอยู่บนรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสลาก6 หลักของเป๋าตังเนี่ยเปิดขายงวดนี้จะมี30 ล้านใบยังมีเหลืออีกเยอะค่ะ แต่มันอาจจะเป็นแบบว่าเลขไม่ค่อยสวยแล้วอะใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะไม่ต้องถามว่าเลขจะออกอะไรไม่รู้เลยค่ะถ้ารู้น่าจะแบบโอ้โหจะบอกว่าไม่มานั่งจัดรายการก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคงนั่งจัดปกติแล้วแหละแต่ถ้ารู้เนี่ยน่าจะรวยประล้ำประเหลือไปแล้วอะคุณผู้ฟังก็ลองไปดูอันเลขที่มันไม่สวยเนี่ยไอ้เอที่00เนี่ยอยู่แน่นอนไหนลองเช็คดูซิไหนๆก็เข้ามาแล้วไม่ได้ดูแอปไอ้คนละครึ่งเลยเพราะคนละครึ่งมันเรารู้อยู่แล้วว่าใช้ยังไงถูกต้องไหมบางคนที่รอว่าเขาตอบรับ SMS ไหมอย่างน่าจะตอบหมดแล้วค่ะสิทธิ์เหลือตั้ง4 ล้านสิทธิ์เนี่ยสรุปแล้วพอนะเนี่ยคนที่สนใจไม่มีใครที่สนใจแล้วมีเงื่อนไขที่ตรงอ่ะจะไม่ได้อ่ะได้ทุกคนคนที่ไม่ได้ก็คือผิดเงื่อนไขแค่นั้นอ่ะนอกนั้นไม่มีส่วนใหญ่จะได้หมดอ่ะก็เดี๋ยวก่อนลองดูเลขสวยๆมีบ้างไหมอ่ะสมมติว่าเลขหนึ่งอ่ะไม่มีอ๋อมันจะมีศูนย์นำหน้าเท่านั้นเองสลาก6 หลักของแอปเป่าตังจะขายถึงกี่โมงอ่ะขายถึงบ่าย 2 โมงค่ะบ่าย 2 โมงก็หมดละไม่ถึงไม่หมดเขาก็คือหมดเวลาที่จะซื้อแล้วอย่างนี้ไงวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่หนึ่งเหรอลองกด01ไปซิมีไหมเผื่อวันพระผ่านมาแล้วไม่เป็นไรไม่งมงายวันพระเมื่อวานไปทําบุญแล้วคงไม่มีปัญหาชีวิต201โอ้โหมีค่ะ01มีเพียบดิฉันว่าซื้อ01นี่แหละซื้อเลข0001เดี๋ยวก่อนจบรายการเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูสักใบสองใบนะคะเผื่อว่าถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกผลให้ฟังว่าถูกไหมอ่ะมาเที่ยวเรื่องประเด็นเศรษฐกิจนอกจากว่าคุยกันเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะคะที่ดูเหมือนว่าจะคึกคักที่สุดในเวลานี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราใช้คนละครึ่งพลัส60/40กดได้ตั้งแต่6 โมงเช้าค่ะ6 โมงเช้ากรุงไทยก็เตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าละของธนาคารกรุงไทยเจ้าภาพเตรียมระบบเป๋าตังไม่น่าจะมีปัญหามั้งวันนั้นก็ต้องปรบมือให้กรุงไทยนะอาจจะเจอติดขัดเล็กน้อยตอน6 โมงกว่าๆนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเขาโอเคเลยนะคะสำหรับกรุงไทยแอปเป๋าตังวันนี้ก็คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าก็เชิญชวนค่ะประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โครงการที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปแล้วก็แจ้งความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนถึง30 กันยายน 69นะคะเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอัตราคือ60แต่ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปแล้วก็สำหรับการใช้ตามโครงการธนาคารไทยจำกัดมหาชนเนี่ยกรุงไทยเนี่ยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเขาก็เตรียมพร้อมของระบบนะคะเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนเรียบร้อยแล้วประชาชนสามารถเตรียมเงินเข้า G Wallet นะคะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้เอาล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนจ่ายในโครงการหรือว่าทยอยเติมเงินได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าเข้าร่วมโครงการผ่านผู้บริการระบบขนส่งอาหารได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน 69 6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาค่ะสำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการจากข้อมูลสะสมณวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 69เวลา9 นาฬิกาก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ย721,644 รายจำนวนนี้มีร้านค้ารายเดิมเนี่ยค่ะ659,913 รายแล้วก็ร้านค้ารายใหม่61,731 รายส่วนร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครยืนยันสิทธิ์329,454 รายอยู่ระหว่างรอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในโครงการเนี่ย325,844 รายแล้วก็รอดำเนินตรวจสอบ3,610 รายโครงการนี้ได้รับความสนใจเยอะมากนะคะ มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26 ล้านสิทธิ์ในการนี้เขาก็เลยเชิญชวนค่ะร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่องเลยนะคะโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสคุณสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายน 2569สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึง31 กรกฎาคม 69ค่ะร้านค้าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหรือร้านค้าลงทะเบียนใหม่และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบยินยอมรับทราบยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนเนี่ยจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับร้านค้านะคะสำหรับร้านค้าอันนี้รวบรวมข้อมูลให้ได้เห็นสำหรับกรุงไทยเตรียมพร้อมเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งให้จับตาคมนาคมเห็นบอกว่าจะชงครม.วันพรุ่งนี้เคาะตั๋วร่วมนั่งรถไฟฟ้าทุกสายจ่าย17-45 บาทอันนี้เราก็รออยู่เหมือนกันนะคะรออยู่เหมือนกันขอให้มาเหอะบางคนบอกว่าขอให้มาเหอะมาเร็วๆหน่อยนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมเป็นนโยบายระบบตั๋วร่วมได้มีการพิจารณามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามที่สนขกำหนดทีนี้มีมติหนึ่งให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่8 กรกฎาคม 2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20 บาทตลอดสายระยะที่สองนะคะตามนโยบายรัฐบาลสองก็คือให้สนขเนี่ยนำเสนออัตราค่าโดยสารร่วมโดยมีอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมไม่เกิน17 บาทและก็อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนแล้วก็รายงานครม.เพื่อทราบตามขั้นตอนต่อ3คือให้คณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนเนี่ยร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2562ของสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในแต่ละสัญญาดําเนินการเจรจาค่าแรกเข้าและส่วนแบ่งรายได้เนื่องจากว่าปริมาณผู้โดยสารส่วนเกินที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการแบ่งรายได้จากผู้ประกอบการเพื่อคืนให้กับประชาชนนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้พิจารณาการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางด้วยนะคะตอนนี้กระทรวงเสนอเรื่องไปยังเลขาครม.แล้วค่ะอนุมัติแนวทางการดําเนินกําหนดราคาของตั๋วร่วมไปถึงการถ่ายโอนการบริหารและภาระหนี้ของสายสีเขียวและสายสีทองจากกทม.มาอยู่ในความดูแลของรฟม.ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเสนอต่อที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่2 มิถุนายนทันไหมนะคะถ้าครม.หากครม.แล้วจะเริ่มดําเนินการเจรจาในแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะคิกออฟภายในปี70จะยังไม่ใช่ปีนี้ต้องรอก่อนนะคะปีหน้า17-45 บาทสามารถที่จะแบบจ่ายแล้วก็ร่วมเป็นใช้ร่วมกันได้ไปเลยนะคะของทางกระทรวงคมนาคมนะกระทรวงคมนาคมส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นของดีอีค่ะกระทรวงดีอีเวทางพ่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงดีอีพูดถึงข่าวปลอมตอนนี้เตือน SMSแจกเงินไทยช่วยไทยพลัส900 บาทต่อวันอันนี้จะเป็นข่าวปลอมนะคะไม่มีนะไม่ต้องไปเชื่อไม่มีหรอก900 บาทต่อวันเป็นข่าวปลอมมีข้อความเข้ามาในระบบถ้าข่าวปลอมรวมทั้งหมดประจำวันที่30พฤษภาคมมีข้อความที่เขาระบบตรวจสอบ168,876ข้อความแล้วก็มีข้อความที่ต้องนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริง5,129ข้อความช่องทางที่พบเบาะแสมากที่สุดจากระบบโซเชียล5,128ข้อความจาก LINE Official ค่ะ1ข้อความมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบรวม23เรื่องแล้วก็ได้รับผลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว4 เรื่องข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับ7 อันดับก็คือข่าวจริง2 เรื่องข่าวปลอม2 เรื่องและข่าวบิดเบือน3 เรื่อง โดยหนึ่งในข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจมากก็คือกรณีกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900 บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS กดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900 บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ข่าวปลอมนะคะข้อความ SMS ดังกล่าวมีการแนบลิงก์ปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนก็เตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อหรือกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความที่อ้างการรับสิทธิ์หรือว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะเนื่องจากอาจจะถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่านำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินได้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเป๋าตัง25 ถึง 29 พฤษภาคม2569เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาหรือว่า4 ทุ่มเท่านั้นไม่มีการเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่นนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์เพื่อให้ประชาชนกดรับสิทธิ์ด้วยก็ไปขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ค่ะไปตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเชื่อหรือว่าแชร์ข่าวเพื่อป้องกันความเสียหายจากข่าวปลอมข่าวบิดเบือนแล้วก็การหลอกลวงทางออนไลน์ที่อาจจะไปส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้นะคะอันนี้ก็ย้ำ SMS แจกเงินไทยช่วยไทยพลัส900 บาทต่อวันเป็นของปลอมค่ะข่าวไม่จริงนะคะอ่ะวันนี้เราจะมีเวลาคุยกันเยอะหน่อยเพราะว่าเบรกสุดท้ายก็จะไม่มีแขกรับเชิญแต่ว่าเบรกที่3สมุนไพรเนี่ยอาจารย์สุภาพรปิติพรนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรผู้บุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศเนี่ยจะมาคุยกับเราตามปกติวันนี้จะคุยเรื่องของสมุนไพรหน้าฝนใครสนใจก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันในช่วงที่3แต่ว่าช่วงนี้พักก่อนเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นภาพของการลงทุนนะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: เก้านาฬิกา42 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูเหมือนว่ากลับมาเริ่มน่าจับตามองอีกแล้วนะคะล่าสุดอิสราเอลถล่มการโจมตีทางอากาศใส่ตอนใต้ของ เลบานอนค่ะเจ้าหน้าที่มีการสั่งอพยพด่วนเลยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาอิหร่านเขาก็มีช่วงของการต่อขยายเวลาหยุดยิงกันไปนะคะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เนาะสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยยังต้องลุ้นกันต่อนะคะในปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เราพูดถึงกันไปแล้วก็นอกจากนั้นบ้านเราเองก็ดูเม็ดเงินนะคะที่มีการช็อปไทยช่วยไทย +60/40วันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราปิดทําการนะคะบุฟังก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่เป็นประเด็นในส่วนของหุ้นไทยของเรามากมายสักเท่าไหร่นักนะคะก็จะไปดูสังเกตการดูตลาดหุ้นต่างประเทศไปก่อนก่อนที่เดี๋ยวในช่วงของตลาดเปิดพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะตลาดบ้านเราจะไปทิศทางไหนอย่างไรตลาดหุ้นไทยแต่ว่ารอบช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนี้เป็นไปอย่างสวยงามนะเพราะว่าบวกกันได้แบบทุกวันเลยอะใช่ไหมล่ะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะมีแนวโน้มที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ดูจากไอ้บรรยากาศของการลงทุนการซื้อขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะหุ้นที่ช่วยพาให้ตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยขึ้นลงแบบแรงแล้วก็เร็วก็คือตัวเดลต้านี่แหละเดลต้าจะมีผลต่อเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยแบบเยอะมากจริงๆนะคะเซ็ตอินเด็กซ์กับตลาดหุ้นไทยถ้าคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้มีผลต่อตลาดหุ้นเดลต้าตัวเดียวเนี่ยเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างดัชนีเซ็ตแล้วก็หุ้นเดลต้าพบว่าหากตัดเดลต้าดัชนีภาพรวมตลาดของไทยเราจะลดลงทันที200จุดนะคุณผู้ฟังนะพบว่าตลาดหุ้นพึ่งพาหุ้นตัวเดียวเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยพึ่งพาหุ้นตัวเดียวหุ้นเดลต้าเนี่ยแค่ดูหุ้นเดลต้าสีเขียวหรือสีแดงสามารถเดาทิศทางตลาดรวมได้แล้วอะการวิเคราะห์ดัชนีเซ็ตหากตัดเดลต้าดัชนีจะลดลงทันทีประมาณลบ 200จุดจากระดับปัจจุบัน1,570จุดหรือดัชนีที่แท้จริงประมาณ1,340ถึง1,370จุดมูลค่าตลาดรวม Market Cap ของ Delta แตะ 4.22 ล้านล้านบาทซึ่งมันใหญ่กว่า Advance PTT แล้วก็ GAF แล้วก็ AOT รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 22% ของตลาดไทยตลาดหุ้นไทยเนี่ยทีนี้ถ้าคุณพิจารณาอิทธิพลเชิงตัวเลขแล้วก็ความผันผวนรายวันทุกๆ10บาทที่เปลี่ยนแปลงของหุ้นเดลต้าจะส่งผลกระทบต่อเซ็ตตรงๆประมาณ1จุดและการเปลี่ยนแปลง 10% หรือ35บาทถ้าลากทุบดัชนีภาพรวมมีผลถึง 3.5 จุดเพราะว่าการพึ่งพาหุ้นตัวเดียวของเซ็ตในปัจจุบันเนี่ยค่ะถูกขับเคลื่อนด้วยเดลต้าชัดเจนค่ะแค่ดูสีเขียวหรือสีแดงของหุ้นเดลต้านะคุณสามารถที่จะแบบคาดเดาทิศทางของตลาดรวมได้แล้วค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าความผิดปกติของตลาดและการประเมินเชิงวิเคราะห์อย่างละเอียด หนึ่งก็คือฟองสบู่เชิงโครงสร้างฟองสบู่เชิงโครงสร้างฟรีโฟลต์ต่ำเม็ดเงินเหนือเม็ดเงินมันจะหนามันก็เลยดันราคาผิดปกติโดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ครองสัดส่วนสูงมากทำให้หุ้นหมุนเวียนในตลาดมีน้อยเมื่อกองทุนกับสถาบันถูกบีบให้ต้องซื้อตามหลักเกณฑ์ดัชนีก็เกิดมันก็เลยเกิดเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้ามานะคะแย่งซื้อส่งผลให้ราคาก็ดันขึ้นได้ง่ายแล้วก็เร็วผิดปกติไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางบัญชีหรืออันดับกำไรสุทธิอันดับ3ของตลาดมาตรการควบคุมของตลาดเช่น Crash Balance ทำได้เพียงชะลอชั่วคราวแต่แก้ปัญหาโครงสร้างไม่ได้ค่ะทางสองแพ่งของหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยนะเขาบอกภาวะที่มันออกมาไม่มีผู้ชนะในระยะยาวตอนนี้เนี่ยในบทวิเคราะห์นี้เขาก็มองว่าสำนักงานก.ล.ต.กำลังเผชิญหนักกับความท้าทายเชิงนโยบายอย่างรุนแรงหากใช้ยาแรงออกกฎควบคุมที่เข้มงวดเกินไปจนทำให้ตลาดเสียโมเมนตัมก็เสี่ยงที่จะทำลายโกลด์สตอรี่หรือว่าหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นตัวชูโรงเพียงหนึ่งเดียวของประเทศแต่หากปล่อยปละละเลยไม่จัดการดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เสี่ยงสูญเสียสมดุลเชิงโครงสร้างความน่าเชื่อถือในเชิงสายตาต่างชาติลดลงมันจะกลายเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงพึ่งพาหุ้นตัวเดียว3คือความเสี่ยงรายตัวก็กลืนกิน ความเสี่ยงระบบไปตามหลักวิชาการกระจายความเสี่ยงรายบริษัทไม่ควรชี้นำดัชนีประเทศแต่ปัจจุบันน่ะภาพลวงตาของดัชนีทำให้เซ็ตบิดเบือนช่วงที่ตลาดฟื้นตัวแรงผลักเกือบทั้งหมดมาจากเดลต้าหมายความว่าถ้าเดลต้าสะดุดเมื่อใดแล้วก็ดัชนีพร้อมดิ่งลงทันทีทำให้นักลงทุนทั่วไปไม่สามารถใช้ดัชนีรวมเป็นอินดิเคเตอร์บอกสุขภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศได้อีกต่อไปหรอคะมันก็สะท้อนความสิ้นหวังของโออีโคโนมีพอตลาดมันไร้ทางเลือกก็ต้องตายเอาดับหน้าค่ะประเทศไทยขาดแคลนหุ้นกลุ่มเทคและนวัตกรรมระดับโลกมิดแคปส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มพลังงานดั้งเดิมค่ะธนาคารค้าปลีกทำให้เดลต้ากลายเป็นตัวแทนกระแส AI แล้วก็เทคโกรทเพียงหนึ่งเดียวของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกฝ่ายจึงเลือกเดินหน้าแบบประคองตัวไปข้างหน้าไม่มีใครกล้ารับประกันผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะเพราะการเอาตัวรอดในปาร์ตี้ระยะสั้นยังคงจำเป็นอยู่บทสรุปของงานวิจัยนี้ชี้เห็นว่าภาพลวงตาของดัชนีนักลงทุนไม่ควรใช้ดัชนีเซ็ตภาพรวมเป็นตัวชี้นำตลาดเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันเนื่องจากหุ้นเดลต้ามันมีสัดส่วนน้ำหนักที่สูงเกินไปการวิเคราะห์ก็ควรจะแยกดูเซ็ต50หรือว่าดัชนีในรูปแบบความแม่นยำไว้ก่อนโอกาสในหุ้นรายตัวพอหักผลกระทบของเดลต้าออกจะพบว่าโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ด้านล่างประมาณ1,300กว่าจุดหมายความว่ายังมีหุ้นพื้นฐานดีแข็งแกร่งในประเทศที่ราคายังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วก็น่าสะสมอีกมากสุดท้ายการบริหารความเสี่ยงวันใดที่หุ้นเดลต้าเกิดแรงเทขายทางเทคนิคมันจะส่งผลกระทบต่อดัชนีในกระดานอย่างรุนแรงนะแต่ไม่ได้แปลว่าปัจจัยพื้นฐานหุ้นตัวอื่นเปลี่ยนแปลงนักลงทุนต้องแยกแยะอารมณ์ตลาดด้วยนะแยกแยะออกจากความเป็นจริงแต่ว่าเดลต้ามันก็จะมีผลอย่างมากเลยแหละนะคะสำหรับในส่วนของตลาดเราเพราะว่าเป็นหุ้นกลุ่มเทคตัวเดียวที่ตลาดพึ่งพาอยู่ในเวลาเนี้ยมันก็ถือว่าเสี่ยงถามว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนยังไงถ้าเอาอันนี้ไม่พูดถึงเดลต้านะพูดในภาพรวมๆหุ้นยักษ์ AI โลกจะโตไปถึงไหนเมื่อไหร่ฟองจะบูดสบู่จะแตกฟังมุมมองของดร.นิเวศเหมวัชรวรากรค่ะนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าออกมาพูดถึงการก้าวกระโดดของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดของ ChatGPT ในช่วงปลายปี2022เนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างสิ้นเชิงเลยในแง่ที่ว่า AI นั้นจะฉลาดและเก่งกว่ามนุษย์แน่ๆแล้วก็มันสามารถที่จะคิดและปฏิบัติแทนงานของมนุษย์กิจกรรมต่างๆได้แทบทุกอย่างทั้งงานที่ซับซ้อนมากๆอย่างเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การแพทย์รวมถึงการผ่าตัดใหญ่งานทางด้านกฎหมายงานบัญชีและสำนักงานทุกอย่างงานที่ไม่ซับซ้อนแต่เป็นงานที่น่าเบื่อหรือสกปรกการทำความสะอาดล้างจานการขับรถไม่ต้องพูดถึงงานโรงงานที่ทำมานานแล้วก่อนที่จะมีคำว่า AIทั้งหมดนั้นถูกประเมินจะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่เกิน10-20ปีค่ะหุ้นเทคที่เราคุยกันไปหรือดิจิตอลเนี่ยขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ทั้งโลกโดยเฉพาะหุ้น7นางฟ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วก่อนการมาของ ChatGPT ก็เข้ามาร่วมเล่นเกมนี้นั่นก็คือการพัฒนา AI ตัวใหม่อย่าง Gemini Claude เงี้ยค่ะก็ถูกเปิดตัวตามมาเร็วมากและแต่ละตัวก็มีจุดเด่นที่สามารถแข่งขันกับ AI ตัวอื่นได้ทั้งหมดต่างก็ทุ่มเทพัฒนา AI คิดเป็นเงินลงทุนเป็นล้านล้านอะล้านล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระแสของ AI กำลังมาแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านของผู้ใช้งานทั้งที่เป็นบุคคลและก็บริษัทหรือหน่วยงานทั้งโลกต่างก็เข้ามาใช้งาน AI เร็วมากเพราะคนที่ไม่ใช้หรือยังใช้ไม่เป็นก็จะมีปัญหาในอนาคตในการแข่งขันกับคนอื่นเหตุเพราะว่า AI ทำงานได้เก่งมากและเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วทำงานได้24ชั่วโมงและด้วยต้นทุนที่ต่ำและจะต่ำลงเรื่อยๆจนทำให้งานจำนวนมากรวมถึงงานที่ซับซ้อนต้องใช้คนที่มีค่าแรงแพงมากก็จะถูกแทนที่ด้วย AI ที่มีค่าจ้างต่ำลงเรื่อยๆดังนั้นเลยค่ะ AI ก็กลายเป็นธุรกิจที่โตมหาศาลและจะโตไปอีกนานอาจจะนานจนกว่าโลกหรือรัฐบาลของทุกประเทศจะบอกว่าหยุดได้แล้วเพราะคนในโลกนี้จะไม่มีงานทำแล้วนะแล้วก็ไม่มีเงินจะไปซื้อสินค้าที่ผลิตและควบคุม AI ละเหนือสิ่งอื่นใดก็คือถ้าหยุด AI ไม่ได้นะคะในระยะยาว AI ก็อาจจะเข้ามาครองโลกแทนมนุษย์อาจเป็นไปได้ว่าในอีกหลายพันปีข้างหน้าหรือน้อยกว่านั้นมนุษย์ที่เป็นสารชีวภาพแบบพวกเราในปัจจุบันเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปคิดถึงไดโนเสาร์เลยเนาะ สูญพันธุ์ไปและโลกก็จะมีแต่มนุษย์ AI ที่เป็นซิลิโคนมีตัวเป็นเหล็กที่ทำเป็นหุ่นยนต์ที่จะไม่ตายและเผยแพร่จำนวนเพิ่มขึ้นได้ตามต้องการอันนี้ดร.นิเวศท่านเบรกไว้ว่า อาจจะพูดเพ้อฝันไปหน่อยนะแต่ถ้าดูวิวัฒนาการของโลกตั้งแต่กำเนิดสิ่งที่มีชีวิตหลายพันล้านปีก่อนใครจะไปคิดว่าสุดท้ายจะไม่มีมนุษย์ขึ้นมาและครองโลกได้ในเวลาไม่กี่หมื่นหรือแสนปีในมุมมองทางด้านหุ้นซึ่งก็คือการมองไปข้างหน้าในอนาคตอันยาวไกล AI ก็เลยเป็นธุรกิจที่จะโตเร็วและโตมากและโตนานที่สุดอาจจะโตตลอดกาลจนสิ้นสุดยุคมนุษย์ดังนั้นหุ้น AI ก็เลยมีศักยภาพที่จะโตมหาศาลจนแทบจะกลืนกินหรือครอบงำตลาดหุ้นได้และนั่นก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกที่เราเห็นหุ้นยักษ์ AI อาจจะมีแค่สิบตัวมี market cap เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดหุ้นในดัชนี S&P 500ซึ่งก็เป็นตลาดหุ้นของทั้งประเทศสหรัฐหุ้นของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่นหุ้น TSMC ของไต้หวันหุ้น Samsung Electronics ของเกาหลีใต้และหุ้น ASML ของเนเธอร์แลนด์เพียงตัวเดียวของแต่ละประเทศก็มี market cap มากกว่า 50% ของหุ้นทั้งหมดแล้วอะค่ะพูดง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้นะนักลงทุนมองว่าสินค้าหรือบริการที่เราเคยใช้มาตลอดตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ200-300ปีก่อนหน้านั้นคงจะไม่โตอีกต่อไปหรือคงจะโตช้ามากต่อไปนี้มีแต่ AI แล้วก็อุตสาหกรรมที่หรือบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะโตระเบิดและจะโตเร็วมากจนแทบจะกลืนกินโลกและสิ่งที่พิสูจน์ก็คือราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับรายได้ของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ AI ทั้งหลายกำไรที่ปรับเพิ่มขึ้นตามหรือว่าสูงยิ่งกว่ารายได้เพิ่มขึ้นทั้งหมดนั้นก็คือสตอรี่ของหุ้นที่ทำให้หุ้นวิ่งขึ้นไปแบบมหาศาลหลุดโลกเลยนะแต่แค่เรื่องราวหรือเรื่องเล่ายังไม่พอที่จะทำให้หุ้นขึ้นระดับนั้นได้หุ้นที่ขึ้นรอบนี้ยังมีองค์ประกอบเพิ่มเติมนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าหุ้นทั้งหมดนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ชนะและสามารถครองตลาดเพราะพวกเขามีอำนาจผูกขาดหรือว่ามีไอ้ป้อมปราการทางธุรกิจที่จะกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาแย่งชิงตลาดได้แล้วหุ้นที่ถูกคอร์เนอร์โดยกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่นั่นคือคนเข้ามาลงทุนโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องพื้นฐานที่แท้จริงก็ต้องมองถึงกําไรราคาที่หุ้นที่เหมาะสมกลุ่มกองทุนอิงดัชนีต่างๆก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องซื้อหุ้นตามสัดส่วนในดัชนีโดยไม่ต้องคํานึงถึงคุณค่าดังนั้นหุ้นขึ้นก็ต้องซื้อเพิ่มทําให้หุ้นขึ้นไปอีกค่ะสุดท้ายการซื้อขายหุ้นโดยโปรแกรมซึ่งตอนนี้ก็ใช้ AI ในการวิเคราะห์และสั่งการเป็นระบบที่ใช้กันมากทั่วโลกนี่ก็มีส่วนทําให้การซื้อขายเน้นไปที่หุ้นกลุ่มยักษ์ที่มีสภาพคล่องสูงมากและนี่ก็ช่วยให้หุ้น AI วิ่งระเบิดเถิดเทิงอยู่ในขณะนี้ค่ะมีเวลาเดี๋ยวจะเล่ามาต่อในช่วงหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนถึงเวลาพักค่ะเพราะว่ามีสารคดีไทยเบฟรออยู่แล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีอาจารย์สุภาพรปิติพรนะคะจากเจ้าพระยาภัยภูเบศรมาคุยเรื่องสมุนไพรให้ฟังด้วยนะคะครู่เดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอน Net Zero Emissions คุณผู้ฟังคะปัญหาโลกร้อนเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวโดยประเทศไทยประสบกับภัยหนาวและภัยแล้งอย่างรุนแรงทุกปีและการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้เกิดมลพิษและการปล่อยคาร์บอนจำนวนมากซึ่งปัญหานี้หลายบริษัทได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญเรื่องปัญหานี้อย่างจริงจังคือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยได้มีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2583ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆอาทิโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในโรงงาน23แห่งโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอแก๊สโดยใช้น้ำกากสาเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มมาเป็นไบโอแก๊สนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอาทิกระป๋องอลูมิเนียมมารีไซเคิลได้มากถึงเกือบ 3,000 ตันต่อปีซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาโลกร้อนลดลงรวมถึงพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไทยเบฟสรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: อภิวาทเอกอนง
4: พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
1: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
3: ัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมาธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
12: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคาดว่าตลอดช่วงการดำเนินโครงการจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เป็นอย่างดีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิทั้งของกินและของใช้อย่างต่อเนื่อง
13: บรรยากาศการเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60%และประชาชนสมทบเองอีก 40% วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569ศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย
4: SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

10 นาฬิกาก็อีก10 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากันต่อในช่วงนี้นะคะวันนี้อย่างที่เราได้บอกกันไปนะคะว่าวันนี้ไม่มีตลาดหุ้นบ้านเราตลาดหุ้นบ้านเราปิดทําการค่ะเนื่องในวันชดเชยวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่เมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยเขาก็ปิดทําการตามปกตินะแต่ตลาดหุ้นเราปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตามปกตินะคะวันที่2หุ้นธนาคารก็เปิดวันที่2เหมือนกันนะคะแต่ว่าตามห้างเนี่ยธนาคารเขาเปิดตามปกติอยู่แล้วนะมาดูภาพของตลาดที่เราแตะไปเมื่อสักครู่หน่อยนะคะที่คุยในมุมมองของอาจารย์นิเวศเหมวชิราวรากรเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเทคจะอยู่ได้อีนานแค่ไหนยังไงแล้วจะถูกแบบว่าฟองสบู่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่านักลงทุนรายย่อยในระยะหลังอ่ะอาจารย์บอกว่ามันก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้สามารถเข้ามาซื้อหุ้นเก็งกำไรได้ทั่วโลกด้วยเม็ดเงินแค่10,000 บาทผ่านแพลตฟอร์มที่แทบไม่ต้องเสียคอมมิชชั่นพวกเขาต่างก็เข้ามาซื้อหุ้นที่กำลังร้อนเหล่านี้เพื่อเป็นการเก็งกำไรและสุดท้ายแล้วในการซื้อและขายหุ้นด้วยโปรแกรมซึ่งตอนนี้ใช้ AI ในการวิเคราะห์และก็สั่งการก็เป็นระบบที่ใช้กันมากทั่วโลกนี่ก็มีส่วนทําให้การซื้อขายหุ้นเน้นไปที่หุ้นกลุ่มยักษ์ที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็ช่วยหุ้น AI วิ่งกันระเบิดเลยส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในช่วงต่ําต่อเนื่องมานานนับ10 ปีแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้การเก็งกําไรในหุ้น AI เพิ่มทวีคูณเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Margin หรือการกู้เงินลงทุนก็มากขึ้นเมื่อเทียบกับภาวะปกติคำถามสำคัญก็คือว่าหุ้นยักษ์ AI ค่ะหลังจากนี้จะมีการขึ้นต่อหรือหยุดหรือจะตกลงมาแรงแค่ไหนคำตอบก็คือมันก็คงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ทำให้หุ้นขึ้นตั้งแต่แรกที่กล่าวถึงนั่นก็คือ1สตอรี่ของ AI ว่ามันเป็นความจริงอย่างรวดเร็วตามที่คุยกันไว้หรือเปล่าเช่นบริษัทหรือธุรกิจอื่นจะซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ AI มาใช้แทนการจ้างงานคนมากน้อยแค่ไหนและบุคคลธรรมดาจะยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่ทำให้ AI แค่ไหนเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าหากรายได้ของบริษัทที่ทำ AI เพิ่มขึ้นช้าหรือมันดูช้ากว่ารายจ่ายและลงทุนในการสร้าง AI มากกว่าที่คิดอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับบางบริษัททำให้ฐานะการเงินก็มีปัญหานั่นก็อาจจะทำให้ความมั่นใจในธุรกิจ AI โดยรวมลดลงจนอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตบางอย่างตามมาก็ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของราคาหุ้นหรือ Market Cap ของหุ้นในกลุ่มนี้ทั้งหมดและนี่จะเป็นความเสี่ยงแรกที่สำคัญที่อาจจะทำให้ฟองสบู่หุ้น AI แตกนะคะ2คืออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดตอนนี้มันปรับตัวขึ้นแรงและก็รวดเร็วอันนี้ส่งจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมันเป็นผลมาจากราคาสินค้าเช่นน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากสิ่งนี้อาจจะทำให้สภาพคล่องของตลาดเงินลดลงแรงและทำให้เงินถูกถอนออกจากหุ้นด้วยการลดมาร์จิ้นลงทำให้หุ้นตกลงมาแรงซึ่งก็จะทำให้เกิดต้องการลดการกู้หรือว่าลดมาร์จิ้นลงไป

ดูแลและควบคุมจากรัฐต่อธุรกิจเกี่ยวกับ AI แล้วก็กังวลและกลัวว่าสาธารณชนเนี่ยจะต่อต้านหรือกลัวว่าวันหนึ่ง AI อาจจะเป็นภัยต่อรัฐบาลตัวอย่างก็มีค่ะเช่นข่าวลือว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะพิจารณาเก็บภาษีลาภลอยของบริษัท AI ที่ทำกำไรมากเกินไปหรือในโอกาสต่อไปเมื่อ AI อ่ะทำให้คนตกงานมากรัฐบาลก็อาจจะออกกฎหมายคิดภาษีสรรพสามิตสำหรับ AI ที่นำมาใช้แทนคนเป็นต้นอย่างในประเทศที่รัฐต้องการควบคุมข่าวสารเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือรัฐบาลพวกเขาก็อาจจะออกเกณฑ์บางอย่างที่ทำให้บริษัท AI ไม่สามารถทำกำไรที่ดีได้ทั้งหมดนั้นดูแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่น้อยนะคะแต่ก็อาจจะยังมีอย่างอื่นที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนภาพที่สดใสมายาวนานของหุ้นและตลาดหุ้นได้และนั่นก็คือความเสี่ยงของการลงทุนโดยเฉพาะในหุ้นที่มีราคาขึ้นแบบฟองสบู่ที่เราควรจะนํามาคิดคํานวณหรือประเมินว่าเราควรลงทุนในหุ้นอย่างไรในช่วงนี้นะคะบางคนก็อาจจะได้แต่รออย่างอาจารย์บอกผมก็ได้แต่รอต่อไปนี่คุยกันในภาพรวมนะคะหุ้นยักษ์ AI โลกจะโตไปถึงไหนหุ้นยักษ์ AI โลกจะโตไปถึงไหนเมื่อไหร่ฟองจะสบู่จะแตกก็ไม่มีใครจะตอบคำถามแบบ100%ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังที่มันขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนบ้านเราเองช่วงนี้ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงนั้นเนี่ยมีผลโพลออกมาล่าสุดนะเขาก็ยังมองเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นอ่ะใช่ไหมมองดูตังในกระเป๋าวันนี้ถ้าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเราก็ไม่รวยอ่ะเราก็ลําบากใช่ไหมอ่ะอย่างน้อยบางคนบอกว่าขอถูกเลขท้าย2 ตัว 3 ตัวก็ยังดีหรอวะแต่มันก็ยากเนาะหวังพึ่งอะไรพวกเนี้ยต้องทํางานค่ะไม่ตกงานดีสุดนะคะดิฉันมองภาพนี้เลยล่ะมีผลสำรวจออกมา53%มองประเทศเดินผิดทางคนกลัวตกงานมากขึ้นเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทยส่งสัญญาณวิกฤตมาอย่างต่อเนื่องผลสำรวจล่าสุดจาก Ipsos วิจัยการตลาดและสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคระดับโลกบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรในไตรมาสของปี2026ครึ่งปีแรกเขาพบว่าความเชื่อมั่นของคนไทยในครึ่งแรกของปี69ทรุดตัวลงแรงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยเป็นการดิ่งลงแรงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากช่วงวิกฤตโควิด-19เมื่อปี63เท่านั้นสะท้อนภาพจำลองเศรษฐกิจปากท้องที่ยังซบเซาหนักการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติพบประเด็นสำคัญที่สะท้อนสถานการณ์จริงของคนไทยตอนนี้คนไทยเกินครึ่งมองภาพลบมีประชาชนถึง56%ที่ระบุว่าประเทศกำลังเดินไปในทางที่ผิดซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่สัดส่วนนี้ไอ้เนี้ยมันพุ่งขึ้นอย่างน่ากังวลเขาประเมินว่าเศรษฐกิจเข้าขั้นแย่ผลสำรวจระบุว่าคนไทย71%มองสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์แย่โดยตัวเลขนี้พุ่งพรวดถึง17จุดภายในเดือนเดียวนะคะอนาคตทางการเงินริบหรี่มีเพียง36%เท่านั้นที่เชื่อว่าสถานะทางการเงินส่วนบุคคลจะดีขึ้นในอีก6 เดือนข้างหน้าซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก50%ในช่วงเดือนมีนาคมค่ะพฤติกรรมชะลอตัวชัดเจนเด่นชัดไม่กล้าใช้เงินกลัวตกงานภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคไทยก้าวสู่โหมดระมัดระวังสูงสุดแล้วก็เลือกที่จะชะลอการใช้จ่ายเบรกซื้อสินทรัพย์ใหญ่คนไทย62%ปฏิเสธการซื้อไอสินค้าชิ้นใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เนื่องจากไม่มั่นใจในอนาคตทางการเงินมันก็ไปกระทบสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า51%รู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้จ่ายแม้กระทั่งกับของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนความมั่นคงในงานสั่นคลอนตัวเลขเกือบครึ่งหนึ่งหรือ49%ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วก็เขาก็กลัวการตกงานกระทบเงินออมระยะยาวประชาชน56%ขาดความมั่นใจต่อความสามารถในการลงทุนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณและการศึกษาของบุตรหลานในอนาคตและทีนี้มาเปิด3 อันดับความกังวลสูงสุดของคนไทยหน่อยเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล3 ปัจจัยหลักคือ1การทุจริตคอร์รัปชัน49%ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองของประเทศเนี่ยพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่คนไทยกังวลมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศเลยเชื่อเลยค่ะที่ฉันก็มองเป็นน่าจะเป็นภาพอันหนึ่ง2คือความยากจนและความไม่เท่าเทียม
41%ปัญหาเชิงโครงสร้างรอยร้าวทางสังคมก็ยังทวีความ

0: รุนแรงเงินเฟ้อและค่าครองชีพ27%ปัญหาเข้าของแพงและราคาพลังงานพุ่งกลับมาติดกลุ่มท็อป5ความกังวลสูงสุดอีกครั้งแซงหน้าประเด็นการว่างงานและอาชญากรรมไปจะเห็นได้ว่าวิกฤตความเชื่อมั่นดิ่งลงรอบนี้มันเป็นสัญญาณเตือนโดยตรงไปยังภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อผู้บริโภคไทยเลือกที่จะแช่แข็งการใช้จ่ายเพื่อเซฟตัวเองโจทย์ระยะสั้นของแบรนด์และธุรกิจต่างๆจึงไม่ใช่แค่การขายภาพลักษณ์ความพรีเมียมหรือการตั้งราคาสูงขึ้นอีกต่อไปค่ะแต่ต้องหันมาเน้นย้ำเรื่องคุณค่าที่จับต้องได้จริงความคุ้มค่าความโปร่งใสเพื่อประคับประคองแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยให้กลับคืนมาในระยะยาวให้ได้นะคะบ้านเราเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องเครียดเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยเครียดหนักมากก็ไม่ดีนะคะไม่ต้องเครียดมากเครียดอะเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปเครียดมากวันนี้พูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยไปดูภาพของสมุนไพรกันหน่อยนะคะสมุนไพรคู่บ้านคู่เมืองของเรานี่แหละหาก็ง่ายสมุนไพรมีหลายตัวนะคะที่หลายท่านที่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการใช้สมุนไพรมาเป็นตัวดูแลแล้วก็ได้ผลดีซะด้วยนะคะไม่ต้องถือว่าใช้จ่ายอะไรแพงมากเนาะช่วงนี้ฝนตกทุกวันดิฉันนำเสนอเรื่องของสมุนไพรในหน้าฝนหน้าฝนนะคะสมุนไพรรับมือโรคทางเดินหายใจในช่วงฤดูฝนด้วยก็ได้มันหน้าฝนอากาศมันจะเปลี่ยนอ่ะความเย็นความชื้นสูงนะคะอาจจะส่งผลให้โรคทางเดินหายใจพบบ่อยอย่างไข้หวัดใหญ่เหล่านี้เป็นต้นค่ะมีสมุนไพรตัวไหนที่จะมารับมือในช่วงของฤดูฝนบ้างนะคะเราจะได้ไปคุยกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะอาจารย์ฝนตกบ่อยนะคะก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูฝนแต่มันก็ดีตรงที่ว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์บางคนก็บอกผักไม้หรือว่าถ้าเป็นพี่น้องต่างจังหวัดเกษตรกรอะไรพวกนี้นะเขามีโฮมพวกมีเห็ดอะไรพวกนี้เยอะนะคะแต่ว่าอากาศเย็นความชื้นสูงเนี่ยการแพร่กระจายเชื้อโรคมันก็ง่ายใช่ไหมเรามาดูกันนิดนึงค่ะว่ามันจะมีสมุนไพรตัวไหนที่จะรับมือกับในช่วงฤดูฝนได้บ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ค่ะถ้าจะพูดถึงฤดูฝนเนี่ยก็อาจจ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: กว้างนะคะเช่นฤดูฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจในเรื่องของผิวหนังการอับชื้นนะคะแล้วก็พอฤดูฝนเนี่ยก็จะร้อนกับชื้นมันก็เหมือนกับการไปบ่มเชื้อในโดยเฉพาะในอาหารเนี่ยงั้นโอกาสที่จะท้องเสียท้องร่วงเนี่ยก็จะมีอยู่สูงนะเพรา
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ่าอุณหภูมิก็เราก็หน้าฝนก็จะร้อนชื้นหน้าร้อนก็ร้อนแห้งนะคะ
0: ใช่
1: หน้าหนาวก็เย็นแห้งนะคะทีนี้พออยู่ในสถานที่อาจจะมีความเย็นตอนฝนตกอยู่บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีความร้อนชื้นก็คือไปเหมือนกับไปทําที่บ่มเชื้อก็จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะก็ในโลกในหน้าฝนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีอยู่หลายระบบวันนี้ก็คงจะคุยถึงระบบทางเดินหายใจนะคะคือ
0: ค่ะ
1: ในช่วงหน้าฝนเนี่ยคือในต่างประเทศเนี่ยหวัดกับหวัดใหญ่เขาจะระบาดในฤดูหนาวแต่บ้านเราเนี่ยแต่ฤดูฝนเนี่ยหวัดใหญ่จะเริ่มมาละนะคะ
0: ค่ะ
1: หวัดใหญ่ที่มาในฤดูฝนเนี่ยก็ไม่ใช่ฝนทําให้เกิดอหวัดมานะคะแต่เกิดจากแบบว่าเวลาที่แบบมีความชื้นเนี่ยเชื้อก็จะลอยตัวอยู่ในอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนเปิดเทอมด้วยนะคะแล้วก็บางทีในช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะเต็มไปด้วยความเครียดจริงๆร้อนก็เครียดฝนด้วยเพราะฝนเนี่ยเพราะคนในกรุงเทพเนี่ยก็
0: ค่
1: จ
0: ะ
1: ะมีปัญหาในเรื่องน้ําท่วมซึ่งโอ้โหจะมีเรื่องฉี่หนูเรื่องเชื้อที่เกิดจากดินเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาซึ่งเต็มไปด้วยความเครียดแล้วฝนตกเนี่ยบางทีเราก็แบบอุณหภูมิเราร่างกายของเราเนี่ยก็จะไปสูญเสียกับการที่ต้องต่อสู้กับระบบอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันก็รวนนั้นโอกาสที่เราจะเป็นหวัดเนี่ยก็จะสูงโดยเฉพาะคนที่ไปเปียกฝนมาต้องเช็ดให้แห้งเลยนะคะแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ก็อาบน้ําให้หมดแล้วก็แบบเหมือนเราอาบน้ําเลยนะคะแล้วก็เพื่อจะได้แบบให้ร่างกายเนี่ยได้แบบมันจะมีการปรับอุณหภูมิมีอะไรให้เป็นปกตินะคะแล้วก็คนที่แบบนอนน้อยเครียดอดนอนพวกนี้ก็ตัวดีเลยที่ภูมิคุ้มกันเราจะต่
0: อืม
1: คือการระบาดเนี่ยทางเดินหายใจก็คือที่ระบาดได้ในหน้าฝนแน่ๆเนี่ยก็คือตัวเริ่มต้นตัวเปิดเนี่ยก็
0: ค
1: ค
0: ่
1: ื
0: ะ
1: อพวกไวรัสแล้วพวกเนี้ยจริงๆแล้วไม่มียาหวัดกับหวัดใหญ่
0: ค่
1: ไ
0: ะ
1: ม่มียาเฉพาะนะคะก็จะรักษาคำว่ารักษาตามอาการนะคะรักษาตามอาการเช่นไอกินยาแก้ไอนะคะแล้วก็ลดน้ำมูกนะคะในทางแผนนั่นในทางแผนปัจจุบันในทางแผนไทยทางสมุนไพรเราก็จะมีไปลดการอักเสบซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นกับโรคหวัดเนี่ยไม่ได้เกิดจากหวัดมันมาทําเชื้อไวรัสทําให้เราเป็นนะคะเป็นจากระบบภูมิคุ้มกันของเราที่ไปทําลายเชื้อโรคทําให้เราปวดเมื่อยทําให้เรามีน้ํามูกทําให้เรามีไข้เนี่ยเราก็รักษาตามอาการก็ยาแก้ไอมาขำป้อมซึ่งไอได้ง่ายแล้
0: ค
1: ว
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ็ไปช่วยเพิ่มภูมิด้วยไม่ใช่แบบว่าไปลดแค่การไออย่างเดียวนะคะแล้วก็ฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็จะไปลดผลของภูมิคุ้มกันคือไปลดการอักเสบเพราะ
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: อะไรที่มีการอักเสบมันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องแล้วไปมีผลทําให้ภูมิของเราแย่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระบบทางเดินหายใจเนี่ยต้องพกไว้เลยฟ้าทะลายโจรมะขามป้อมขิงหรือใครจะมีมะแว้งอะไรก็ได้น
0: อ
1: ะ
0: ื
1: คะ
0: ม
1: ถ้ารู้สึกไม่สบายใหม่ๆเนี่ยตอนหลังมันมีทฤษฎีเกี่ยวกับบิทเทอร์รีเซปเตอร์ก็คือสารลดรับลดขมซึ่งมีอยู่ในระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารผิวหนังก็จะมีมากในระบบทางเดินหายใจเนี่ยที่สมัยก่อนมียากวาดคอถ้ารู้สึกเจ็บคอไม่สบายเนี่ยภูมิเรากำลังสู้ละเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ใบฟ้าทะลายโจรนี่แหละอมนะคะหรือต้มรสจิบก็มีหรือสเปรย์พ่นคอก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของหวัดกับหวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นกันมากแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ตัวร้ายแล้วอาจจะมีผลเสียแล้วก็ทําให้เกิดเชื้อแบคทีเรียไปลงปอดเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายเนี่ยก็คือหวัดใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าท่านที่อายุเกิน65นะคะเกิน65เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีวัคซีนแบบ4 อย่างกับ3 อย่างนะคะซึ่งในช่วงเนี่ยช่วงก่อนหน้าฝนเนี่ยตั้งแต่นิยมฉีดก็มกราถึงพฤษภาพวกก่อนหน้าฝนเนี่ยเขาจะให้ร่างกายฉีดก่อนเพราะว่ามันจะออกฤทธิ์ประมาณ2 สัปดาห์นะคะก็คนที่อายุ65นะคะคือตั้งแต่6 เดือนขึ้นไปนี่ฉีดได้หมดนะคะ60คนที่เสี่ยงอายุ65ขึ้นไปนะคะอายุ6 เดือนถึง 5 ปีก็จะฉีดคนตั้งครรภ์คนมีโรคประจําตัวเนี่ยเขาก็จะฉีดแล้วก็บางทีเชื้อแต่ละปีก็ไม่เหมือนต้องฉีดทุกปีด้วยนะแล้วก็มันตัวการฉีดวัคซีนก็จะเป็นลดความรุนแรงลดโอกาสอาการการติดเชื้อต่างๆเรื่องของหวัดตัวหวัดใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่มียาเฉพาะเร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: มีวัคซีนเพื่อป้องกันแล้วก็แนะ
0: อ
1: น
0: ื
1: ำว
0: ม
1: ่า
0: ป้องกันดีกว
1: ผ
0: ่า
1: ู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงในช่วงหน้าฝนเราก็กินอะไรอุ่นๆแล้วก็กินอะไรที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เป็นหวัดใหญ่เนี่ยจะปวดตัวมากแล้วเป็นเร็วถ้าไข้สูงปี๊ดเนี่ยนะ38นะขึ้นว่าน่าจะเป็นหวัดใหญ่คือความรุนแรงของหวัดใหญ่เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเราจะมีอาการแ
0: ค
1: บ
0: ่
1: บ
0: ะ
1: พีคสมมติว่าหวัดใหญ่เนี่ยเราจะคือหวัดธรรมดาอยู่สักไม่เกินอาทิตย์หนึ่งถ้าร่างกายแข็งแรงไม่ไปหักโหมไม่มีการติดเชื้อซ้ําเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็จบละนะคะซ้ำบางที3-4 วันด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นหวัดใหญ่เนี่ยบางทีอยู่นานถึง10 วันเลยจะอ่อน
0: ค
1: เพ
0: ่
1: ละ ียต่อไปอีก2-3 สัปดาห์บางทีก็ต้องหยุดงานไปเลยเป็นหวัดบางทีก็จะหวัดใหญ่ก็อาจจะเป็นทําให้เกิดเราลมอักเสบปอดบวมนะคะเพราะฉะนั้นหวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะต้องรีบดูแลแล้วก็รู้จักพีคของเขาคือไข้มันจะขึ้นประมาณ3-4 วันแรกเนี่ยไข้จะ
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ูงแล้วก็จะอยู่สักระยะหนึ่งคือหวัดใหญ่นี่บางคนก็ปวดเมื่อยตะเวนไปหาหมอสุดท้ายโอ้ยหายแต่จริงๆแล้ว
0: อื
1: เป็
0: ม
1: นไซเคิลของมันเป็นแบบว่าอาการมันลงพอดีคือมันจะพีคอยู่ประมาณ3 วันแรก4 วันแรกที่มันจะขึ้นพีคไข้สูงแล้วปวดมากเนี่ยนะต้องนอนพักกินข้าวต้มกินฟ้าทะลายโจรจิบน้ำขิงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองคือหวัดกับหวัดใหญ่เนี่ยหายได้แต่คนที่หา
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ช้าเนี่ยก็คือคนที่สูงอายุเด็กรวมถึง คนตั้งครรภ์ด้วยนะครับภาวะที่มีครรภ์บางทีเขาก็จะฉีดให้นะคะก็ขึ้นกับว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปปรึกษาแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: การดูแลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเมื่อไม่มียาเราก็ดูแลรักษาตามอาการไอไม่ว่าหวัดหรือหวัดใหญ่ก็กินยาแก้ไอมาขำป้อมหรือมาแว้งก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมูกไหลเนี่ยในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะใช้พวกทําให้น้ำมูกแห้งแต่บางที
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ลไกที่น้ำมูกไหลเนี่ยเป็นกลไกที่ร่างกายพยายามจะหลั่งสารออกมาเพื่อขับเชื้อออกนะคะบางทีก็ต้องปล่อยให้ไหลแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําให้น้ำมูกแห้งเนี่ยจริงๆแล้วทางยาไทยเรามีปราบชมพูทวีปเป็นยาสมุนไพรท
0: ปร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บสมพูท
1: ล
0: ว
1: ด
0: ี
1: น้
0: ป
1: ำม
0: อื
1: ู
0: ม
1: กเป็นยา
0: ค
1: ต
0: ่ะ
1: ำรับแผนไทยที่มีสรรพคุณในการลดน้ำมูกลดอาการบวมของเยื่อบุนะคะแล้วไม่ง่วงนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังจะใช้ปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นทางเลือกก็มีหลายท่านเนี่ยผู้สูงอายุหลายท่านที่กินยาแผนปัจจุบันแล้วแบบไม่หายเนี่ยปราบชมพูทวีปก็เป็นตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิด
0: ค
1: ไ
0: ่
1: อ
0: ะ
1: เจ็บคอเราก็ใช้ฟ้าทะลายโจรกับมะขามป้อมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีฟ้าทะลายโจรซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องติดบ้านถ้ามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นหวัดเมื่อไหร่เรารู้นี่อย่างเงี้ยมาแน่แล้วหวัดเนี่ยอย่างข้าวต้มเลยแล้วก็กินฟ้าทะลายโจรยิ่งกินเร็วเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งหยุดอาการได้เร็วนะคะ
0: กี่เม็ด
1: นี่
0: น
1: ก
0: ะ
1: ็
0: คะ
1: คื
0: ถ้
1: อ
0: าแล้วแต่กรัมแล้วแต่ปริมาณใช่ไหมเหมือนเตยจะ
1: ก็
0: ค
1: พ
0: ุ้
1: ี
0: น
1: ่ว่า
0: ๆสมัยก่อนจะไปคำถามยอดฮิตเลยกินกี่เม็ดกินบางคนบอกเม็ดเดียวบางคนบอก4 เม็ด2 เม็ดมันแตกต่างไปเหมือนกันนะอาจารย์
1: ก็ถ้าเกิดเป็นโควิดเนี่ยเราก็ให้4 เม็ด 3เวลามีเพียงแคปซูลที่อภัยภูเบศนะคะถ้าทั่ว
0: ค่
1: ไ
0: ะ
1: ปคิดว่า2 เม็ด 3เวลาเนี่ยพออันนี้เป็นประสบการณ์ว่าเรากินประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เนื่องจากเขามีทั้งภูมิทั้งอะไรมีการต้านภูมิอะไรด้วยแล้วก็มีเรื่องของบิทเตอร์รีเซปเตอร์ซึ่งอยู่ในระบบทางเดินอาหารที่ว่าแค่เนี้ยพอละแล้วก็
0: ค่ะ
1: รักษาแบบว่ากินอะไรที่ย่อยง่ายเพราะธาตุไฟเนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะแล้วก็ไม่นอนดึกไม่เครียดไม่บางทีเราดูหนังเพลินหรือทําอะไรเพลินเนี่ยเราทำลายร่างกายเพราะว่าร่างกายเราพักผ่อนได้น้อยเราก็ต้องใส่ใจว่าเป็นหวัดใหญ่เนี่ยยาที่ดีที่สุดคือนอนนะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็คิดถึงอะไรที่ไปเพิ่มการไหลเวียนนะฟ้าทะลายโจรไปลดการอักเสบตัวที่ไปเพิ่มการไหลเวียนตั้งแต่กระเทียมหอม
0: อืม
1: ขิงแล้วก็ตัวที่ไปช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกตัวคือพวกอย่างที่บอกเราพูดถึงอะไรที่ย่อยง่ายเนี่ยน้ำซุปกระดูกเนี่ยน้ำซุปกระดูกที่เราทำเรียกว่าโบนบรอทเนี่ยตัวนี้ก็จะมีสารที่ช่วยในเรื่องของการไปเพิ่มภูมิต้านทานก็คือ
0: ค่ะ
1: เราก็จะทำน้ำซุปกระดูกน้ำซุปกระดูกแล้วก็ไปใส่ข้าวต้มไปปรุงอื่นๆนะคะเพื่อทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าน้ําซุปกระดูกจะใส่พวกหอมใหญ่พวกอะไรลงไปด้วย
0: ใช่
1: นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็สรุปเรื่องของหวัดเนี่ยหนึ่งเรื่องภูมิคุ้มกันตัวที่เพิ่มภูมิคุ้มกันมาขำป้อมตัวของฟ้าทะลายโจรซึ่งฟ้าทะลายโจรก็จะไปช่วยลดการอักเสบของที่เกิดจากไวรัสด้วยนะคะแล้วก็ไปเพิ่มการไหลเวียนนึกถึงพวกกระเทียมหอมขิงซึ่งจะไปพาเม็ดเลือดขาวไปจัดการกับเชื้อโรคนะคะแล้วก็ตัวอีกอันนึงก็คือพวกอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ไอตัวของอะไรอุ่นๆเนี่ยซึ่งอาจจะเป็น
0: ค่ะ
1: น้ำซุปกระดูกซึ่งจะมีสารที่ไปช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าซุปไก่เนี่ยยับยั้งนะคะไม่ให้เกิดการอักเสบในหลอดทดลองนะคะอันนี้ก็ทดลองในหลอดทดลองว่าการอักเสบของระบบทางเดินหายใจนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวของน้ำซุปกระดูกก็จะซ่อมแซมพวกเนื้อเยื่อที่ระบบทางเดินหายใจของเราด้วยนะคะก็คิดว่าหลักการก็เหมือนพื้นนะคะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือก็จะป้องกันไว้ก่อนไม่ไปอยู่ในที่แออัดแล้วก็นอนให้พอก็จะเป็นยาในหน้าฝนซึ่งอาจจะมีอีกหลายๆอาการนะคะอย่างเช
0: ค
1: ่
0: ่
1: น
0: ะ
1: เป็นเชื้อราที่เท้าเดี๋ยวยังไงเรารายการของเราก็จะนำเสนอต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็คือวันนี้เป็นไข้หวัดก่อนเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตเลยนะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ค
0: ฤ
1: ่ะ
0: ดูฝนปุ๊บต้องเจอจะเป็นน้อยเป็นมากนี่เนี่ยคุยกับอาจารย์ไปด้วยไอนะก็ต้องจริงเดี๋ยวต้องกลับไปกินอภัยอะไรนะฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศนะ
1: ค่ะแล้วก็พ่นคอด้วยอภัยเมาส์สเปรย์คือรู้สึกเจ็บคอปุ๊บพ่นนะคะแล้วก็อาการก็จะเรียกว่าบางคนที่มีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าอาการอย่างเงี้ยเดี๋ยวป่วยแหละถ้าเราบางทีใช้ตัวขององค์ฟ้าใบฟ้าทลายโจรเองก็ได้นะคะหรือใช
0: ค
1: ้
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ป็นสเปรย์พ่นก็ได้ก็จะช่วยมีประสบการณ์ของผู้คนที่ช่วยแล้วก็เจ็บคอก็มีรายงานการศึกษาวิจัยว่าสเปรย์ฟ้าทลายโจรนี่ก็ช่วยเรื่องของการเจ็บคอนะคะ
0: อ๋อจะมี
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: เปรย์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากเป็นแค
1: มีเม
0: ป
1: าส
0: ซ
1: ์ส
0: ู
1: เป
0: ล
1: รย
0: น
1: ์
0: ะ
1: ด้วยค่ะ
0: อ๋อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เตยฟังมาก็คือเรื่องของการป้องกันนะอาจารย์
1: ใ
0: ด
1: ช
0: ู
1: ่
0: แล
1: ค
0: ต
1: ่
0: ั
1: ะ
0: วเองหวัดมันจะหายไปไวโดยที่บางทีไม่ได้แตะยาเลยด้วยซ้ำนะอาจารย์นะ
1: นอน
0: ออก
1: น
0: กํา
1: อ
0: ลัง
1: น
0: กายทานอาหารมีประโยชน์พักผ่อน
1: ใช่พี่รู้สึกว่านอนคือยาสำหรับหวัดและหวัดใหญ่โด
0: ช
1: ย
0: ่ว
1: เ
0: ง
1: ฉ
0: ห
1: พ
0: ล
1: า
0: ั
1: ะ
0: ง
1: ค
0: ๆ
1: น
0: นี้
1: ท
0: บา
1: ำ
0: ง
1: ง
0: ค
1: าน น
0: เน
1: อ
0: ี
1: ย
0: ่
1: ่
0: ย
1: างพวกเรา
0: ขา
1: เ
0: ด
1: นี่ย
0: การนอนออกเขาว่านอนเพียงพอยากมากเลยเด็กยุคใหม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะนอนน้อยดูซีรีส์บ้างดูจอบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทําให้นอนไม่หลับก็เลยกลายเป็นว่านอนน้อยไปเลยอาจารย์ไม่สดช
1: ใช
0: ื่
1: ่
0: น
1: ค
0: อ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ก็เป็นปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่โรคหลายๆโรคค่ะ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องของสมุนไพรในหน้าฝนโรคทางเดินหายใจเจอกันหนักก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคไข้หวัดใหญ่บางทีรับเชื้อมาจากเราก็ไม่รู้ตัวหรอกไปเอามาจากไหนจําไม่ได้แล้วในบ้านไม่เป็นเลยทําไมฉันเป็นก่อนใครเพื่อนว่าบางทีก็ไม่รู้ด้วยว่าไปที่ทํางานไม่เห็นใครเป็นเลยทําไมเราเป็นก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ารับเชื้อนี่ก็ผ่านเกี่ยวกับเรื่องของการจามการไอหรือว่าสัมผัสสารคัดหลั่งกับผู้ป่วยนะคะอาจจะรู้สึกเนี่ยตอนนี้ดิฉันเป็นอยู่แต่ไม่มีไข้นะแต่ไอแต่เจ็บคอแต่ไม่มีน้ํามูกนะคะแล้วก็บางทีมันอีทีปัญหาที่ชัดที่สุดพอช่วงฤดูฝนที่จะเป็นบ่อยคือไอกับเจ็บคออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอาชีพนะเราใช้เสียงมากเกินไปอะไรเงี้ยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เป็นได้สิ่งที่อาจารย์พูดถึงคือฟ้าทลายโจรใครไม่มีรีบไปซื้อเก็บไว้นะคะดิฉันสั่งจากอภัยภูเบศรมาแล้วนะคะอาจารย์ก็ส่งมาให้นะคะต้องขอบพระคุณอภัยภูเบศรด้วยฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและหวัดได้ดีมากนะคะหรือจะเป็นขิงก็ช่วยลดอาการไอทําให้ร่างกายอบอุ่นนี่ก็ไปซื้อน้ําขิงนะจากนั้นร้านน้ำเต้าหู้แถวปากซอยบ้านนะคะก็ซื้อมาถุงหนึ่งก็12 บาทนะน้ำขิงก็ช่วยได้ดีก็ไม่ต้องแบบก็ไม่ต้องเอาหวานนะคะใช้แบบว่าสั่งไปก็แบบว่าขอน้ำขิงไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยถ้าได้ดื่มหมดแก้วนี่มันรู้สึกร่างกายอบอุ่นมากมะนาวก็ได้นะคะมะนาวก็ช่วยให้ชุ่มคอลดการระคายคอป้องกันตัวเองก็ล้างมืออย่างที่อาจารย์บอกค่ะกินร้อนช้อนกลางแล้วล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใครที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีก็อย่าลืมไปฉีดให้เรียบร้อยนะคะสวมหน้ากากในที่แออัดค่ะแล้วก็ใครที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบก็ต้องระวังนะคะการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียฝุ่นควันบุหรี่แล้วก็สารระคายเคืองอาการก็อาจจะทำให้ไอเรื้อรังก็ได้นะคะสมุนไพรสำหรับใครที่ไอเรื้อรังมีเสมหะเหนียวข้นเหนื่อยง่ายหายใจไม่ออกมีไข้ต่ำก็อภัยภูเบศรก็แนะนำเป็นมะแว้งต้นมะแว้งเครือเดี๋ยวต้องไปซื้อมะแว้งมากินกับน้ำพริกดีกว่าช่วยขับเสมหะได้ขิงก็ได้ขิงนี่เป็นยาวิเศษเลยก็ว่าได้นะช่วยได้ทุกโรคเกี่ยวกับช่วงของสมุนไพรหน้าฝนนะคะขิงก็เป็นตัวชูโรงเหมือนกันนะคะขิงช่วยลดอาการไอได้ค่ะดีปรีช่วยบรรเทาอาการไอแล้วก็ละลายเสมหะส่วนการป้องกันก็หลีกเลี่ยงฝุ่นควันบุหรี่นะคะดื่มน้ำอุ่นมากขึ้นแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอส่วนโรคปอดอักเสบปอดบวมอันนี้การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเพราะว่าอากาศชื้นแล้วก็แปรปรวนภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่อาการก็ไข้สูงไอมีเสมหะหนาวสั่นหายใจเหนื่อยหอบถ้าหากว่ามีการรุนแรงก็อย่าลืมไปพบแพทย์ด้วยนะคะเพราะอาจจะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันไปสมุนไพรที่แนะนําในช่วงฤดูฝนก็มีฟ้าทลายโจรเป็นพระเอกแล้วก็ขิงเป็นนางเอกนะคะฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดระยะแรกขิงช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วก็อะไรนะตีกระดกเหรอดิฉันไม่แน่ใจละอันนี้ก็จะแบบพริกไทยขิงแห้งดีปรีเอามารวมกันเนี่ยอันนี้จะช่วยปรับสมดุลธาตุในช่วงอากาศชื้นได้นะคะแล้วก็ เราก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รักษาไข้หวัดให้หายเร็วรับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบตามคำแนะนำของแพทย์สมุนไพรเด่นในช่วงฤดูฝนก็ฟ้าทะลายโจรก็จะเป็นการบรรเทาอาการหวัดเจ็บคอขิงลดไอขับเสมหะเพิ่มความอบอุ่นมะแว้งต้นมะแว้งเครืออย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอดีปรีก็ช่วยขับละลายเสมหะนะคะหน้าฝนนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมแล้วก็ป้องกันโรคก่อนเจ็บป่วยอย่างสม่ำเสมอนะคะฝากกันจากไทยประกันชีวิตหน่อยค่ะกับสิริราชนะคะล่าสุดจับมือพันธมิตรเปิดงานชวนกันสุขภาพดี Healthy Together นะคะนายสวัสดิ์นฤวรวรงค์นายสวัสดิ์นฤวรวงศ์นะคะกรรมการบริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาราวงศ์วิริยางกูลรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและนายวิโรจน์บุญสิริรุ่งเรืองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการช่อง7 HD นะคะร่วมเปิดงานชวนกันสุขภาพดี Healthy Together นะคะในวาระครบรอบ40ปีรายการพบหมอสิริราชค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้านนะคะภายใต้แนวคิดสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองโดยมีผู้บริหารบมจ.ไทยประกันชีวิตผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้บริหารบมจ.มาจอริตี้คอมมิวนิเคชันนะคะมาร่วมเปิดที่อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของไทยประกันชีวิตเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: อ
0: มากันต่อนะคะบุฟังคะ10 นาฬิกากับอีก 43 นาทีนะคะช่วงนี้บ้านเราก็ราคาน้ำมันอยู่ในช่วงที่ลงนะคะมีการปรับลงเนาะราคาน้ำมันที่เราได้ติดตามกันในทุกๆวันเนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปเติมก็ไปเติมนะช่วงนี้ราคาน้ำมันดีกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้าเยอะเลยนะคะก็ได้อัปเดตให้ได้ทราบเห็นสถานการณ์ราคาน้ำมันกันไปแล้วนะของวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ 1ใช่ไหมคะราคาน้ำมันวันที่ 1มิถุนายนนะคะลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าด้วยความที่ว่าราคาน้ำมันของตลาดโลกเนี่ยค่ะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะคะดูล่วงหน้าแป๊บหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันกับทองคำซึ่งตลาดโลกเนี่ยตลาดหุ้นโลกนี่เขาเปิดทำการตามปกตินะคุณออยฟิวเจอร์นะคะที่ตลาดเบรนท์เนี่ยตอนนี้บวกเพิ่มมาอีก2%นะคะแต่ว่ายังไปไม่ถึง100นะตอนนี้อยู่ที่92.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะคุณออยฟิวเจอร์ไทยในมิกซ์ก็89.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะบวกมา1.96%นะคะหรือว่า2.24$2นะคะ89.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่คือที่ในมิกซ์นิวยอร์กถ้าที่ในไอ้เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนนี้92.94ส่วนทองคำค่ะโกลด์สปอตดอลล่าสุดนะคะตอนนี้อยู่ที่4,552.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะลบไป40นะคะ40 ดอลลาร์ลบ40จุดแล้วก็ลงไป0.89%ทองตอนนี้4,552 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะราคาทองบ้านเราตามประกาศราคาทองของสมาคมค้าทองคำนะคะทั้งหมด5 ครั้งด้วยกันครั้งแรกลบไป200ก่อนครั้งที่2 3 4ลบไปครั้งละ50นะคะครั้งที่5กลับมาลบไปบวกมา50 บาทนะคะวันนี้ราคาทองตอนนี้10:45ลงไปแล้ว300 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อ69,500นะคะขายออก69,700ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ68,113.88 บาทขายออก70,500นะคะ70,500 บาทอันนี้ก็จะเป็นทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำโค้ดราคาโกลด์สปอตไว้ที่4,523 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะเงินบาท32.55 บาทค่ะ32.55 บาทนะคะทองคำหนูอยู่ในช่วงของทองขาลงเปิดตลาดมาลงไปเลย200 บาทต้นบางคนก็รอนะคะรอให้ทองคำหลุดไปก่อนหลุดไปสัก65,000ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ต้องดูสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายกันด้วยนะคะไม่มีใครสามารถจะฟันโชะได้100%ว่ามันจะต้องลงไปถึง63,000แน่ๆอย่างเงี้ยมันก็มันมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นโอ้แม้แต่นักวิเคราะห์เองก็ต้องรวยละนะคะอันนี้เขาบอกแต่ว่าแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยที่มันมีผลต่อภาพรวมของตลาดอ่ะมันจะมีปัจจัยไหนบ้างที่เข้ามาทำให้มีผลต่อราคาตลาดในเวลานี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช่นะคะใช่เลยถ้าเป็นภาพนั้นนะก็คือตลาดเนี่ยเขาจะมองถึงปัจจัยสาเหตุที่ทำให้ราคาทองในวันนี้เนี่ยลดลงมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาทองวันที่ 1 มิถุนายนซึ่งตอนนี้ยังคงขยับลงอยู่นะคะอยู่ในช่วงของขาลงเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วก็ดูอัตราแลกเปลี่ยนของบ้านเราด้วยนะคะส่วนเรื่องของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่น่าจะพับโครงการนี้ไปนะไม่มีละไม่ต้องไปจำมันละเพราะว่าฟังจากไอ้ทางฝั่งของคุณรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่เป็น1 โครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของรัฐบาลค่ะจะไม่ดำเนินการต่อเนื่องจากการติดปัญหาเรื่องการกำจัดซากรถเก่าและคาดว่ากรมสรรพากรจะออกแบบแล้วก็เสนอโครงการรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่โดยจะมีกระบวนการบริหารจัดการที่ซับซ้อนน้อยลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเป็นโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นเดิมแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลด้วยนะคะกรมสรรพากรก็น่าจะมีโครงการใหม่ๆแหละตอนนี้กำลังจะดูอยู่กำลังจะผุดขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นโครงการอะไรที่จะมาแทนโครงการรถเก่าแลกรถใหม่นะคะน่าจะมีเข้ามาแหละแต่ยังไม่บอกเข้ามาแทนที่รถเก่าแลกรถใหม่ซึ่งอาจจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่า นะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการสําหรับโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามก็ต้องรับรถเก่ากลับไปไม่ใช่รัฐนะคะเพื่อแลกกับการที่เขาได้ขายรถใหม่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะคุณรวรนบอกว่าปัญหาของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่มันอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วก็การกําจัดรถเก่านะคะซึ่งก็มีรายละเอียดซับซ้อนเช่นหากรถเก่ายังพอใช้งานได้ก็อาจจะส่งผลจะส่งไปประเทศที่สามซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการพูดถึงประเทศในแถบแอฟริกาใต้อยู่บ้างหรือหากเป็นรถที่เก่าเกินกว่าจะใช้งานต่อไปได้ก็จะต้องมีการกำจัดและทำลายซากรถอย่างถูกต้องนะคะด้วยส่วนนี้เนี่ยหากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์ไม่ร่วมมือในการรับรถเก่าไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องโครงการนี้ก็คงไม่อาจเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากภาครัฐเองก็ยังไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเรื่องซากรถทั้งหมดอย่างถูกวิธีอยู่ดีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณรวรนก็บอกว่าภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของภาครัฐเนี่ยเขาก็คาดการณ์นะคะว่ากรมสรรพสามิตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังที่จะเร่งออกแบบโครงการเต็มที่และเร็วที่สุดอยู่นะคะเพื่อจะได้เสนอโครงการเข้ามาขอใช้เงินพรกกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็จะต้องเป็นโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดตามวัตถุประสงค์ของพรกกู้เงินแล้วก็นโยบายของรัฐบาลด้วยนะสรุปไม่มีนะคะไม่มีหมายถึงว่ารถเก่าแลกรถใหม่อ่ะจบไปละพับโครงการไปไม่เกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวกำลังจะดูว่าจะมีโครงการอะไรมาแทนที่ได้บ้างนะมาแทนที่ได้บ้างส่วนเรื่องไอ้มาตรการอีกอันหนึ่งของรัฐเนาะที่เขาดันให้ติดโซลาร์เซลล์90,000 บ้านอ่ะสภาพัฒน์บอกว่ามาตรการจูงใจแค่ลดภาษีตอนนี้ไม่พอค่ะรัฐบาลตั้งเป้าหมายช่วยประหยัดพลังงานก็90,000 ครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์ภายในปี71ปัจจุบันยังติดตั้งไปแค่20,000 ครัวเรือนเองหรืออีก70,000นะมองว่าการลดหย่อนภาษีไม่ช่วยไม่เพียงพอค่ะมาตรการนี้อ้างอิงผลสำรวจ SCBAC ประชาชนเขาต้องการมาตรการสนับสนุนครอบคลุมทั้งลดต้นทุนการเข้าถึงระบบผลตอบแทนหลังติดตั้งรวมถึงการแก้กฎหมายปรับกระบวนการให้เอื้อแพ็กเกจการเงินที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายดันร่างพรบส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อำนวยความสะดวกติดตั้งทั้งระบบกระบวนการตรงนี้ได้นะคะคุณดนุชาพิชยนันท์ค่ะสภาพัฒน์บอกว่ารัฐบาลตั้งเป้าขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคครัวเรือนให้ได้90,000 ครัวเรือนภายในปี2571ซึ่งที่ผ่านมามีมาตรการลดหย่อนภาษีมาเป็นตัวกระตุ้นปัจจุบันมีครัวเรือนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์22,282 ครัวเรือนนะคะภาครัฐอยู่ระหว่างที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พ.ศ.ซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของครัวเรือนได้มากขึ้นค่ะค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงอยู่ที่1.2 ถึง 1.4 แสนบาทนะซึ่งผลสำรวจของอ้างอิงนะคะ SCBEAC เขาพบว่าผู้บริโภคกว่า80%เขาสนใจติดตั้งแต่เขากังวลค่ะกังวลที่สุดก็คือเรื่องของต้นทุนเนี่ยผู้ฟังเรื่องต้นทุนแล้วก็มากกว่า50%ของผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายขณะที่มาตรการลดหย่อนภาษีไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุดแต่ประชาชนต้องการมาตรการสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของการลดต้นทุนนะคะการเข้าถึงระบบแล้วก็ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จะเกิดขึ้นมาได้อันนี้คือเรื่องของมาตรการช่วยให้ครัวเรือนเขามีโซลาร์เซลล์90,000 ครัวเรือนแพ็กเกจทางด้านการเงินต้องมีเทอมชำระที่อาจจะต้องยาวอ่ะเขายกตัวอย่างนะอ้างอิงของ SCBAC เขาพูดว่าตัวอย่างต่างประเทศอ่ะอย่างเยอรมนีที่ขยายการใช้โซลาร์เซลล์ระเบียงอ่ะเขาเอื้อให้ประชาชนเข้าถึงโซลาร์เซลล์ด้วยชุดพื้นฐานแบบดีเลยนะเขาช่วยตรงนี้อ่ะแล้วครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าระบบได้แล้วก็รัฐเขาอ่ะยังจะช่วยสนับสนุนค่าติดตั้งสำหรับครัวเรือนรายได้น้อยด้วยนี่ต่างประเทศเขาทำเราต้องไปศึกษาเขาดูว่าทำได้ยังไงนะส่วนมาตรการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่จะมีทั้งการปรับปรุงกฎหมายเทอมการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมและในบางประเทศก็ยังมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเนี่ย ดังนั้นประเทศไทยก็ไปในทิศทางเดียวกันธนาคารของรัฐก็มีการจัดแพ็กเกจทางด้านการเงินสำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้งซึ่งทำให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เทอมที่เหมาะสมรวมไปถึงอัตราการซื้อไฟอ่ะอัตราการซื้อไฟอันนี้ก็ต้องมาดูด้วยเหมือนกันนะคะรับซื้อไฟฟ้าที่2.20 บาทต่อหน่วย2.20 บาทต่อหน่วยหากจำแนกกลุ่มไฟฟ้าครัวเรือนไทยจะแบ่งไป3 กลุ่มหลักค่ะกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200 หน่วยแรกหรือว่ามีค่าไฟฟ้าไม่เกิน600 บาทต่อเดือนอันนี้จะมีประมาณ15.4 ล้านครัวเรือนซึ่งกลุ่มนี้เขาก็จะมีการใช้ไฟฟ้าระดับพื้นฐานเนื่องจากมีความอ่อนไหวต่อค่าไฟฟ้าสูงนะคะก็มีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของโซลาร์เซลล์แต่ขาดเงินลงทุนติดตั้งรวมไปถึงที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนหรือว่าโครงสร้างอาคารไม่แข็งแรงกลุ่มใช้ไฟฟ้า201-400 หน่วยหรือมีค่าไฟอยู่ที่603.95 บาทถึง1,390 บาทต่อเดือนมีประมาณ4,600,000กลุ่มนี้ศักยภาพในการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็น่าจะโอเคแต่อาจจะถูกจำกัดจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ระยะเวลาคืนทุนที่นาน5-10 ปีและข้อจำกัดด้านที่อยู่อาศัยเช่นพื้นที่ติดตั้งจำกัดและ3คือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า400 หน่วยหรือมีค่าไฟตั้งแต่1,395 บาทต่อเดือนขึ้นไปมีประมาณ3,200,000ครัวเรือนค่ะกลุ่มนี้จะใช้ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายเป็นหลักและเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟระยะยาวได้สูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะการที่จะทำเรื่องนี้คงต้องดูหลายเรื่องค่ะนอกเหนือจากการปรับปรุงระบบสายส่งให้เป็นสมาร์ทกริดยังไงก็ตามเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าหากสามารถดึงอุตสาหกรรมผลิตโซลาร์เซลล์เข้ามาผลิตในประเทศได้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในอนาคตนะถ้าเราสามารถขยายผลสเกลการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภายในประเทศได้มากขึ้นเป็นโอกาสเลยนะคะที่จะได้มาตั้งโรงงานผลิตเซลล์ในประเทศนอกเหนือจากไอการประกอบแผงที่มีอยู่แล้วอ่ะการผลิตเซลล์หากมีสเกลที่ใหญ่มันก็สามารถดึงอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศเราได้ด้วยสภาพัฒน์ออกมาใช้ภาพตรงนี้ให้เราได้เห็นนะคะอันนี้มันน้อยไปอ่ะลดภาษีเนี่ยคือช่วยแบบนี้มันจะสำเร็จได้ยากนะสิใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นข้อเสนอจากสภาพัฒน์นะคะตอนนี้เหลือเวลาอีก1 นาทีแล้วอ่ะใครจะไปใช้จ่ายไทยช่วยไทยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวฉันน่าจะเบิกเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดประเด็นคงจะไปดูเรื่องนั้นก่อนเลยเรื่องของข้อเสนอความท้าทายอ่ะอะไรนะเดี๋ยวเปิดของดิฉันนี่เป็นพอดีกำลังจะดูคุณสุภจีนะคะมีเตรียมข้อเสนอให้นายกสู่ความท้าทายโลกป่วนไทยป่วยในฉันรู้คุยเรื่องของอันนี้ไปด้วยเรื่องของการสแกนเงินใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสน่าจะเปิดก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยค่ะก๋วยเตี๋ยว60 บาทเตี๋ยวเนื้อไปละเดี๋ยวจ่าย60-40โอ้ได้จ่ายถูกด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ละกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
7: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี
9: ้ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สทนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: ทหารพรานที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพร้อมเร่งเจรจาผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
10: พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดราชบุรีว่าได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดราชบุรีขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อิสราเอลบุกยึดปราสาทโบราณในเลบานอนพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหุบเขาลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนโดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามครูเสดเมื่อราว900ปีก่อนและเคยถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองมาแล้วในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2525นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระบุว่าการยึดพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปฏิบัติการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกัน1มิถุนายน2569นะครับช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดกลับมาอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับเชื่อว่าแฟนๆรายการที่เคารพรักของผมส่วนใหญ่ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านบางท่านก็อาจจะเดินทางพาครอบครัวออกไปทำบุญนะบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นช่วงหยุดลองวีคเอนด์งั้นวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะครับตอนนี้นั่งอยู่ในสตูดิโอกับผมแล้วที่เชิญมาเพราะว่ามีหลายกรณีที่น่าจะนำมาแบ่งปันพูดคุยกับแฟนรายการในสังคมไทยเพราะว่าต้องยอมรับนะครับวันนี้โหราศาสตร์หรือศาสตร์ในเรื่องการพยากรณ์การมองลึกไปถึงชีวิตความเป็นมาของผู้คนอนาคตที่จะกำหนดได้ไม่ได้รวมไปถึงรากฐานจิตใจคนสนใจเยอะมากแต่คนที่สนใจและเป็นคนรุ่นใหม่จบการศึกษาจากต่างประเทศมีศักยภาพในตัวเองมากแต่ชีวิตเผชิญหลายเรื่องที่ทำให้หันมาสนใจเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องเชิญน้องคนนี้มาสัมภาษณ์คุยในรายการนะครับขออนุญาตแนะนำน้องละละกากุลชะสาไพศาลน้องนานาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์โอ้เสียงดังเสียงต้องถามทีมงานก่อนเสียงใช้ได้ไหมครับหรือต้องดึงไมโครโฟนมาไหมครับหรือดีแล้วดีแล้วนะต้อนรับเข้ารายการนะจริงๆแล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลผมเนี่ยถือว่าละละกาหรือน้องนานาเนี่ยเป็นลูกศิษย์เพราะว่าหลังจากที่ได้เจอแล้วได้เห็นดวงชะตาที่น่าสนใจแล้วคิดว่าชะตาแบบนี้หายากนะก็คิดว่าควรจะต้องให้ความรู้ให้แนวทางแล้วก็มีจังหวะเวลาที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เกิดการพัฒนาตัวเองแต่ละลำดับไปที่เชิญมาเพราะอะไรรู้ไหมครับปีที่แล้วนะปีก่อนหน้าเนี่ยผมเนี่ยทราบจากคุณพ่อของน้องนานาคือพี่กฤตว่าพี่กฤตเนี่ยฟังรายการผมพักใหญ่แล้วก็เคยบอกครอบครัวทางบ้านด้วยซ้ำว่าเชิญอาจารย์ชยุทธแกมาเถอะแล้วก็มาดูซิว่าที่บ้านจะเป็นยังไงจะปรับอะไรยังไงไหมอาจจะมีหลายเรื่องที่ค้างคาใจแต่ก็จนแล้วจนรอดผ่านไป1ปีเต็มไม่ได้เชิญถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็สักพักใหญ่ๆเลยค่ะ
1: ผมว่าอาจจะเกือบ2ปีเพราะว่าพอเจอตัวเนี่ยพี่กฤตบอกอาจารย์ผมว่าบอกที่บ้านนานแล้วแต่ว่าก็ยังจิกจักๆอยู่ท้ายที่สุดได้เจอกันได้เจอกันผมก็ไปเยี่ยมที่บ้านก็ไปพูดคุยแต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจนอกจากเรื่องไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านเนี่ยชะตาของ

0: น้องนานาคนนี้น่าสนใจมากและที่น่าสนใจกว่านั้นคือเธอกำลังป่วยเป็น SLE เรื่องนี้เราเล่าได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เออป่วยเป็น SLE สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไปหาหมอหมอบอกโอ้ตรวจระบบเรื่องตรวจเลือดแล้วน่าเป็นห่วงวันแรกที่ผมเจอก็คือน่าเป็นห่วงนะหน้าตาไม่ผ่องใสแบบนี้นะพูดอย่างนี้ได้ไหม
1: ได้
0: หน้าตาก็คือซีดเซียวนิดนึงเพราะ SLE นี่คือภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงนะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าชะตาแบบนี้กับเส้นทางที่เธอกำลังทำในสิ่งที่เธอควรจะต้องทำตั้งนานแล้วนั่นก็คือเข้ามาสู่ในเรื่องการพยากรณ์ช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้กับคนที่รู้จักแวดล้อมขยายวงออกไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการผ่อนดวงให้เบาลงทุเลาลงแล้วหลังจากทำจากอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยปรากฏวันนี้ชีวิตเปลี่ยนมากมาเริ่มแนะนำตัวกันก่อนอ้าวละละกากุลรัชสาไพศาลนานานานาเนี่ยจริงๆต้องแนะนำตัวเองก่อนว่าจบที่ไหนประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์หลังจากเรียนจบมาแล้วเนี่ยอะไรอย่างไรบ้างเอ้ยเดี๋ยวน้องนานาจะแชร์ไปก่อนก็ได้น
1: ะ
0: เห็นไหมใน Facebook เนี่ยแชร์ไปเลยนะครับแชร์เข้าไปในเพจของนานาเลยแฟนๆคือนานาทุกวันนี้นะคนที่มาขอคำปรึกษาจากนานาเขาจะเรียกนานาว่าครูนานา
1: ใช่ไหม
0: แนะนำตัวก่อนจบที่ไหนยังไงมาครับนานา
1: สวัสดีครั้งนะคะชื่อลลกากุลชสาวไพศาลค่ะชื่อเล่นชื่อนานาค่ะส่วนใหญ่ก็เวลาไปทำคลื่นเสียงบำบัดหรือว่าคุยเรื่องโหราศาสตร์ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกครูนานาหรือว่าพี่นานาอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียกครูนานานะคะซึ่งตอนจะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนที่สนใจด้านโหราศาสตร์ตั้งแต่แรกตอนแรกก็บอกว่าสนใจด้านการเงิน อยากจะเคยฝันว่าอยากเป็นฟันเมเนเจอร์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือดูแลกองทุน
1: ใช่ดูแลกองทุน
0: แบบว่ามีบิลเลเนียร์มาแล้วบอกว่า นานาอยู่ช่วยดูกองทุนนี้ให้หน่อยเท่าไหร่ 7,000 ล้านเหรียญอะไรประมาณ
1: เคย สนใจด้านนั้นแล้วก็พอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ เราลองไปทำงานสายการเงินดูแล้วก็มีคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราทำทำไมอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยประกอบกับร่างกายด้วยว่า SLE มันเป็นโรคที่เขาก็จะบอกกันว่าคุณหมอก็จะบอกเสมอๆแหละว่าไม่ควรเครียดมาก
0: SLE นะ
1: ใช่ไม่ควรเครียดนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่สายการเงินก็พยายามอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนได้แบบไปเรียน MBA ก็ตอนนี้ก็คือจบ MBA จาก Boston University
0: นะคะสาขาอะไรครับ
1: เป็นโฟกัสด้านสตรัทเจจี้ค่ะ
0: สตรัทเจจี้เลยการวางแผนกลยุทธ
1: ์
0: ทางธุรกิจขององค์กร
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็แล้วก็ได้พอเรียนจบก็ออกมาทำงานสายสตรัทเจจี้อีกแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายมันเริ่มไม่ไหว
0: ดีเดียว SLE นี่อาการมันเริ่มยังไงก่อนนานาเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อย
1: อาการถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กเลยที่ครั้งแรกที่โรคมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเริ่มปวดข้
0: อ
1: แบบคุกเข่าหรือว่ายองๆอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได
0: ้ปีนี้คือนานาเนี่ยคนทางบ้านเรียกครูนานาแต่เกิดปี36นะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะไหมอ่ะ30เท่าไหร่เนี่ยปีนี้33
1: ใช่ค่ะ
0: 32เออเออแต่ว่าอาการ SLE ปรากฏตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14ค่ะ
0: 14เลย
1: ใช่ค่ะต
0: ั้
1: งแต่เด
0: ็
1: กมาก
0: แล้วบ้านหลังที่อาจารย์ไปดูนั่นคืออยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเพิ่ง10กว่าปีที่ผ่านมาเอง
1: ประมาณ10ใช่10กว่าปีหลังใช่ค่ะ
0: แสดงว่าอาการเนี้ยมันก็เขาเรียกมันพัฒนามาเรื่อยตั้งแต่อายุ14
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แสดงว่ามันรบกวนการเรียนเราพอสมควรนะ
1: ใช่เยอะเลยค่ะ
0: อืม
1: ใช่แต่เราก็แบบพยายาม
0: แล้วก็เป็นหนึ่งในข้อวิตกกังวลที่คุณพ่อเป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วง
1: ใช่
0: แต่ก็นี่ถึงขั้นไปจบปริญญาโทที่บอสตันเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะที่หนาวๆขนาดนั้นมันอยู่ได้อยู่ได้
1: ดึกอยากไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อยากไปบอสตันโอเคซึ่งก็จบมาแล้วก็ได้มาทำงานทางด้านการเงินอยู่ประมาณกี่ปี
1: พอจบบอสตันปุ๊บอ่ะก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่เกี่ยวกับสายกลยุทธ์ก็คือวางแผนกลยุทธ์องค์กรอยู่ประมาณปีกว่าได้แต่ว่าในช่วงระหว่าง ก่อนที่จะออกจากงานจริงๆตอนช่วงระหว่างปีนั้นนะคะก็ร่างกายมันแบบไม่ไหวมากๆจนต้องเข้าโรงพยาบาล
0: อืม
1: ใช่ก็อยู่โรงพยาบาลไป5เดือนตอนช่วงแบบที่โควิดเริ่มเข้าไทยแล้วหนักๆใช
0: ่ตอนโควิดโอ้โหท่านผู้ฟังฮะดวงชะตาคนที่จะป่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันหรือรากฐานในชีวิตมีปัญหาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ให้ดูเกณฑ์ชะตาที่สำคัญชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยคืออันแรกเลยคือลัคนาอยู่ที่ไหนอันที่สองตะนุลักอยู่ที่ไหนอันที่สามพันธุกับกรรมะเป็นอย่างไรปรากฏว่านานานะครับเกิดพฤหัสที่26สิงหาคม2536เวลาประมาณ 11:41 นาทีเธอเนี่ยมีตะนุลักคือดาวศุกร์เป็นราชาโชคคนมีดวงชะตาและตะนุลักเป็นราชาโชคคืออะไรครับคือมีความพร้อมนะคุณพ่อคุณแม่ตัดเตรียมให้ทุกอย่างถูกไหมครับเป็นที่รักครอบครัวนี่โอ้ยธนุถนอมอย่างก็แก้วในหินดูแลอย่างดีแต่วันที่เธอตกฟากหรือเกิดขึ้นมาเนี่ยลัคนาอยู่ที่ราศีตุลแต่ว่ามีเสาเนี่ยเป็นกาลกินีเป็น4กับชะตาเสาเนี่ยเป็น4กับชะตาแล้วก็ไปเล็งดาวศุกร์ด้วยศุกร์กับเสาเล็งกันจึงทําให้นะดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําท่านฟังครับดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยนะปรากฏว่าศุกร์กับเสาเนี่ยมันเล็งกันแต่ชะตาเนี่ยแข็งแรงมากเพราะลัคนาอยู่ราศีตุลแล้วดาวเนี่ยเรียงกันเป็นครึ่งวงกลมภาษาโหรเขาเรียกมาลาโยกนะอันนี้เขาเรียกดวงกลางพลเพียงแต่ว่าไอ้ความเป็นกาลกิณีที่เป็น4กับชะตาเนี่ยถ้าไม่อยู่ต่างประเทศคือในดวงเธอเนี่ยจะมีความรู้สึกตั้งแต่เด็กว่าฉันจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศฉันจะดีลกับต่างชาตินะถูกไหมเพราะว่ากาลกิณีเป็น4กับชะตาแต่ว่าพอกลับมาที่เมืองไทยเหมือนเดิมใช้ชีวิตที่เดิมนะก็เลยทำให้ไอ้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่คลายแล้วมันไม่เบาลงจึงเป็นข้อวิตกกังวลประการสำคัญของครอบครัวนี้ท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็ปรากฏว่าวันที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยมันก็มีประเด็นอื่นนะที่เราพูดคุยกันโดยเฉพาะบ้านหลังนั้นที่อยู่ในปัจจุบันนี้คือทำเลดีมากนะเอาจริงๆคือทำเลดีมากแต่ว่ามันไม่ฟังก์ชันด้วยเหตุที่ว่าห้องพระไปอยู่ข้างล่างจำได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้ห้องพระอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยตรงตำแหน่งเนินนานอนห้องไหนนึกไม่ออกแล้วเนี่ยนอนกับคุณพ่อคุณแม่นอนกับคุณแม
1: ่จริงๆก่อนหน้านั้นเลยตอนตั้งแต่ย้ายเข้าอ่ะคือนอนห้องเดียวกับพี่สาวก็คือเป็นห้องที่อาจารย์ไปปรับ
0: ให้เป็นห้อง
1: พ
0: ี่
1: สาว
0: ถ้าก็นอนห้องเดียวกับน้องแนน
1: ใช
0: ่ซึ่งห้องข้างบนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังพระอยู่ข้างล่างห้องอยู่ข้างบนเยื้องเหลื่อมไปทางเศียรพระเล็กน้อย
1: ใช่
0: นะปกติแล้วเนี่ยไม่ต้องตำราโหราศาสตร์หรือที่ไหนละพุทธศาสนิกชนเราก็พยายามเลี่ยงนะครับประกอบกับแต่ว่าตำแหน่งพระเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างบนเพราะว่าเป็นส่วนที่สร้างเพิ่มเติมต่อเติมออกมา
1: ใช
0: ่แต่ทางเข้าห้องพระต้องผ่านห้องครัวรับประทานอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหมผมไปอธิบายความแล้วก็อธิบายถึงหลายๆเรื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งวันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วล่ะนะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะมันเยอะทำเยอะแยะไปหมดเลย
1: ปรับหลายอย่าง
0: นี่ปรับมาตั้งนี่ได้กี่เดือนแล้วครับน้องนานา
1: น่าจะเกิน
0: 8เดือน9เดือนนะ
1: ครึ่งใช่
0: เกินละเกินครึ่งปีเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เหมือนทำห้องพระเป็นอย่างแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเราเหมือนใส่ใจกับการลงมือทำเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์ด้วยตัวเองมากขึ้นหรือว่าทำเพจก็จีก็ทำเล็กๆน้อยๆมาตลอดแต่ว่าพอหลังๆปุ๊บรู้สึกว่าก็มีแรงผลักดันให้เราแบบไปเรียนเกี่ยวกับคลื่นเสียงบำบัดเพิ่มเติ
0: ม
1: แล้วก็ได้เหมือนพาตัวเองออกไปอยู่ในแวดล้อมของ
0: สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเรา
1: ใช่สนับสนุนเรากล้าออกไปทำอะไรมากขึ้นด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบตอนเป็นโรคตั้งแต่เด็กอ่ะมันเหมือนมันมีข้อกรอบที่เราคิดอ่ะ
0: มันมีความจำกัดตัวเองว่ามันอันตรายไหมพ่อก็ห่วงแม่ก็กังวลถูกไหม
1: ใช่
0: คลื่นเสียงบำบัดหรือ sound therapy เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่คนไทยรู้สึกเป็นเรื่องใหม่นะแต่ว่าเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวนะถูกไหมครับต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจปัจจุบันเนี่ยน้องนานาหรือครูนานาเนี่ย ใช้ทั้งคลื่นเสียงบำบัดที่เรียกว่า Sound Therapy แล้วก็มีไพ่พยากรณ์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวท้ายๆรายการเนี่ยผมจะเปิดให้ลองรายการนี้เป็นแบบนี้ฮะมาแล้วต้องยังไม่ได้ขออนุญาตคุณพ่อเลยคุณพ่อบอกเอ๊ะจะยุทธทำไมให้มาออกแบบนี้แต่คิดว่าเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงทีนี้มาเล่ากันต่อทัศนะความคิดเห็นต่อเรื่องการพยากรณ์และก็การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมโลกยุคใหม่โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ต้องถามครูนานาเพราะว่าถือว่าเป็นคนอันนี้เป็นเจนอะไรเจน Z
1: เจน Y ปลาย
0: เป็นปลายเจน Y ต้นเจน Zจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับคนสนใจโหราศาสตร์เยอะมากแล้วมันก็มีหลากหลายนะแคตตากรีนะไปกลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้แต่ก็ต้องถามน้องนานาว่าสนใจเพราะอะไรเห็นสภาพบรรยากาศในเมืองไทยเขาสนใจโหราศาสตร์เมืองไทยเป็นยังไงเชิญ
1: จริงๆต้องบอกว่าถ้าเล่านิดหน่อยตั้งแต่เด็กคุณพ่อก็จะแบบเหมือนด้วยความเป็นคนจีนเนาะก็จะ
0: เป็นคนจีนแท้
1: ๆสนใจการแบบดูวันไปไหว้เชงเม้งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็จะเห็นแล้วก็บางทีก็จะแต่ก่อนก็จะดูแบบศาสตร์จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างอันนั้นก็คือเป็นแตะเล็กน้อยมากในชีวิตตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโตมาปุ๊บตอนผ่านช่วงที่บอกว่าเข้าโรงพยาบาลไปก็เหมือนเริ่มสนใจเกี่ยวกับการใช้ไพ่เราเห็นเขาทำคลิปใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมบางอย่างมันถึงแบบสอดคล้องกับสภาวะเราณตอนนั้นหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเจอบ้างความรู้สึกบ้างอะไร
0: คือพูดง่ายเขาพยากรณ์ได้ยังไง
1: ใช่
0: ดูตรงได้ยังไง
1: ใช่
0: ไม่มีวันเดือนปีเกิดอะไรเลย
1: ใช่แล้วดูห่างไกลกันด้วย
0: ก็คือออนไลน์
1: ใช่ออนไลน
0: ์โอ้
1: แล้วไม่ได้ดูสดด้วยแต่บางอย่างก็ยังแบบยังบางต่างมันก็เข้าเขากับเราอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ก็เลยไปเรียน
0: ไปเรียนมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือไปเรียนเรื่องพยากรณ
1: ์ด้วยไพ่ก่อน
0: ด้วยไพ่เลยตรงๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้หัวใจสำคัญของการที่พยากรณ์แก้ปัญหากับคนโดยใช้ไพ่นี่คืออะไรครับ
1: จริงๆคือสมาธิ
0: จิตต้องนิ่ง
1: ใช่สมาธิเรา
0: คือมันต้องสื่อกันได้
1: ใช
0: ่แล้วเป็นไงแล้วน้องนานาทุกวันนี้คือต้องสมาธิทุกวัน
1: ใช่ก็ต้องฝึกสมาธิค่ะแต่ก็แล้วแต่รูปแบบที่หลายๆท่านถนัดหรือว่าอย่างก็จะใช้หลายรูปแบบเหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบยึดกับว่าเฮ้ยต้องโฟกัสที่ลมหายใจอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆคลื่นเสียงเองก็ช่วยในการทำสมาธิได้ด้วยเหมือนกัน
0: ดาวเสาร์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นดาวแห่งตบะเดชะเป็นดาวแห่งความเคลื่อนไปช้าๆนะปรากฏว่าเสาดวงนี้เล็งตนุรักษ์อยู่เสาเกษตรสุขราชาโชคเล็งกันยังไม่พอฮะดาวคู่แห่งสติปัญญาคู่หนึ่งคือดาวแห่งการเรียนรู้คืออาทิตย์กับพุธสังเกตไหมครับพุธเนี่ยนะเป็นราชาโชคกลุ่มอาทิตย์นะแล้วก็กลุ่มกับเกตคือนึกอยากจะเรียนรู้อยากจะขวนขวายหาความรู้อะไรมักจะมีโอกาสเสมอที่จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะเรียนรู้นะครับทีนี้พอได้ไปเรียนรู้เรื่องของทั้งซาวด์เทอราพีแล้วก็เรื่องของไพ่พยากรณ์เนี่ยใช้เวลานานสักเท่าไหร่เราถึงได้ไปทดลองจริงๆว่าเนี่ยเราทำได
1: ้จริงๆเดี๋ยวแยกเป็นประเด็นไพ่กับโหราศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆไพ่ก็แบบใช้เวลาเรียนอยู่สักประมาณปีกว่าๆค่ะแต่ไพ่มันเหมือนแบบไม่ได้เรียนต่อเนื่องอะค่ะก็คือเรียนแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เหมือนใช้ไปทุกๆวันมาน่าจะ2ปีกว่าแล้วค่ะ
0: โอ้2ปีเลยแล้วตอนนี้ก็กำลังดีไซน์ไพ่เฉพาะของตนเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนโหราศาสตร
1: ์โหราศาสตร์เนี่ยมาใกล้ๆกันกับไพ่เพราะเราเรียนไพ่เสร็จปุ๊บเราก็เปิดเพจเนาะแล้วเราก็อยากจะทำโลโก้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีก็แบบอ่ะก็เคยติดต่ออาจารย์ท่านนึงแล้วแบบแกก็บอกว่าเอ้ยเรียนให้เข้าใจแล้วค่อยๆทำไปเงี้ยโลโก้ก็ค่อยๆออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะตั้งใจเปิดเพจอย่างจริงจังแหละโหราศาสตร์ก็เรียนไปด้วยนะช่วงเวลาสักประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เลยเรียนแบบ ตัวทั้งเลข7ตัวแล้วก็โหราศาสตร์ไทยแบบจักรราศีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: 12ราศีจักร
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ซึ่งขณะนี้ถือว่ารับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วว่าฉันเนี่ยเหมาะกับสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งที่พยากรณ์ให้คำแนะนำอธิบายความให้คนมีความสบายใจขึ้นรู้สึกปิติขึ้นถูกไหมรู้สึกแล้วก็สภาพชีวิตมันก็ค่อยๆเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะ
0: ไหมครับผมเนี่ยท่านผู้ฟังฮะ เรียนกับคุณพ่อของครอบครัวนี้ไปว่านานาเนี่ยดวงแบบเนี่ยทำได้เพราะกาลคินีเป็น4เนี่ยแต่ว่าเป็นดาวเสาร์ที่มีราชาโชคเล็งนะครับมีผลมากกับการที่ถ้าเขาจะได้ไปแก้ปัญหาชาวบ้านชาวช่องแบกรับความทุกข์นะความไม่สบายอกไม่สบายใจของผู้คนสิ่งที่มันเกาะกลุ่มอยู่ในความเป็นกาลคินีเนี่ยมันก็จะปลดเปลื้องไม่เช่นนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมได้เจอครอบครัวนี้นะไปปรับพื้นที่นอกจากปรับที่บ้านก็ไปปรับพื้นที่ที่เขาใช้สำหรับซาวด์เทอราปีเนี่ยเรียบร้อยก็ความถี่ของคนที่ไปขอคำปรึกษาเริ่มมีมากขึ้นถือว่ามากขึ้นไหม
1: ในส่วนของแบบงานซาวฮีลิ่งเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราได้แบบโอกาสไปทำประจำที่ฟิตเนสที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยก็อยู่มีติดต่อมาตอนช่วงสักบ่ายๆว่าแบบเอ้ยทำคืนนี้ให้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นอะไรที่สัญญาณเหมือนบอกเราแล้วแหละว่าควรไปทางด้านเนี้ยเพราะเราทำทุกครั้งแล้วเราก็มีความสุขด้วยแล้วคนที่รับได้ฟีดแบ็กมาก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับอะไรเงี้ยค่ะ
0: กลุ่มคนที่มาขอคำปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนครับ
1: ส่วนใหญ่จะเข้าไปเจอในจังหวะที่เขาแบบกำลังดาวหรือว่ากำลังหมดไฟอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือเมืองไทยตอนนี้กำลังดาวหมดแล้วล่ะ ไม่ใช่ดาวกำลังเทกระจาดนะมีคนที่อาจจะเบิร์นเอาท์รู้สึกไม่ไหวเห็นระบบแล้วก็ไม่ไหวหลายอย่างนะถูกไหมครับ
1: ใช่
0: นะแล้วก็การทำงานในองค์กรที่ carry pass มันไปไม่ได้นะก็เยอะไปหมดเลยก็ต้องถามครูนานาว่า sound healing เนี่ยมันเหมาะกับคนกลุ่มไหนแล้วมันไม่เหมาะกับคนกลุ่มไหน
1: จริงๆถ้าพูดในแง่ของความเหมาะสมเนี่ยจริงๆทุกคนก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดเคยเป็นโรคลมชัก
0: ไม่ควร
1: ไม่ใช่เป็นข้อห้ามว่าห้ามทำอะไรเงี้ย
0: เพราะว่า
1: เสียงอะไรเงี้ยค่ะมันเข้าไปทำงานกับเส้นประสาทในร่างกายทำงานกับสมองด้วยประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านทั่วร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคลื่นและเสียงเข้าไปกระทบอาจจะเกิดทำให้เกิดแบบการชักกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังใช่ก็จะไม่แนะนำให้ทำค่ะถ้าเป็นโรคลมชัก
0: อย่างนั้นเลย
1: ใช
0: ่นี่ลองอธิบายหลักวิชาการที่คลื่นเสียงมันเข้าไปบำบัดหรือมันไปฮีลคนน่ะ
1: ค่ะ
0: หลักการคืออะไรครับ
1: หลักการก็คือแบบอาจจะขอเริ่มต้นนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเสียงอะค่ะมันเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของวัตถุ
0: เป็น vibrate
1: ใช่ที่แบบสั่นแล้วพอแรงสั่นสะเทือนนั้นอะมันเข้าไปในหูของเราอย่างเงี้ยค่ะหูของเราพอได้ยินปุ๊บก็จะส่งประจุไฟฟ้าไปที่สมองแล้วก็แปลผลว่าอ๋อนี่คือเสียงนะนั่นน่ะคือกลไกของเสียงที่เราได้ยิน
0: คร
1: ับ ตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตัวเสียงและคลื่นที่เราสัมผัสได้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้แค่หูแต่ว่าเราสัมผัสผ่านผิวหนังได้ทั้งตัวใช่ค่ะเสียงหูเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเสียงเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วเราสามารถสัมผัสคลื่นและเสียงได้ทั้งตัวเพราะนั้นจริงๆหลักการของซาวด์เทอราปีที่นาได้เรียนรู้มาเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่ทำเอาเสียงและคลื่นในระดับที่เหมาะสมอะค่ะพอให้เราได้สัมผัสผ่านตัวผ่านการได้ยินปุ๊บทำให้เข้าไปทำให้คลื่นสมองของเราอะค่ะเกิดความถี่ห่างขึ้นหรือว่าถี่น้อยลงเพราะว่าจริงๆเราทุกวันเนี้ยที่เราทำงานอยู่หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยค่ะเราอยู่สมองคลื่นสมองเราอยู่ในคลื่นของช่วงเบต้า ก็ค่อนข้างถี่ทีเนี้ยพอเราเล่นมือถือไปก่อนนอนก็จะ
0: ทุกคนหมดเหมือนกันหมดฮะครับ
1: กลายเป็นว่าคลื่นความถี่นั้นนะคะสมองยังอยู่ในคลื่นความถี่นั้นแล้วมันพอเราจะนอนปุ๊บอะมันไม่ได้ห่างออกทันทีมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสภาวะอะอาจจะนอนไม่หลับนอนแล้วตื่นเพราะว่าคลื่นสมองอะยังไม่ได้ปรับตัวดังนั้นอะซาวด์เทอราปีจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการที่ปรับให้คลื่นสมองค่ะมันห่างขึ้นหรือว่าเข้าสู่ระดับที่ลึกขึ้นในระดับทีต้าหรือว่าเดลต้านะคะสองระดับเนี้ยขอพูดถึงระดับทีต้าก่อนละกันก็จะเป็นในแง่ของการแบบทำสมาธิหรือผ่อนคลายในระดับหนึ่งและพร้อมที่จะเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปัญหาของคนเมืองทุกวันนี้คือนอนไม่หลับ
1: ใช
0: ่หลับไม่อิ่ม
1: ใช่มัน
0: ตื่นกลางดึกก็เลยป่วยกันหมดเลยบ้านเมืองนี้นะครับซึ่งคุณอนากำลังบอกว่าชีวิตทุกวันเนี่ยถ่ายโทรศัพท์มือถือไปก่อนจะนอนเช็คข่าวอุ้ยตื่นเต้นวันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังจะไปบุรีรัมย์อุ้ยตื่นเต้นนอนไม่หลับตอนนี้หลับได้แล้วไปแล้วไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยทีนี้ทุกคนนอนไม่หลับทำไงฮะถ้าไม่มีโอกาสได้เจอครูนานาทำไงเนี่ย
1: ส่วนใหญ่นะจะแนะนำอย่างเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะแนะนำบ่อยๆว่าให้หาเวลาสัก5นาทีให้ตัวเองอ่ะก่อนนอนแล้วนอนบนเตียงอะไรเงี้ยค่ะหงายฝ่ามือแล้วก็นักก็จะส่งคลื่นเสียงที่เลือกให้เขาไป
0: แต่ว่าโทรศัพท
1: ์ใช่จะเป็นแบบลิงก์ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคลื่นเสียงบางประเภทที่แบ
0: บ
1: น่าใช้บ่อยๆก็จะเลือกให้แล้วก็ส่งให้เขาแล้วบอกให้เขาว่าทำรูทีนประมาณเนี้ยนอนสัก5นาทีนอนหงายนะคะแล้วก็หงายฝ่ามือไว้ข้างลำตัว
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ใส่หูฟังหายใจเข้าออกแล้วก็สำรวจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะทำอย่างเงี้ยวันละ5นาทีแล้วก็พอสำรวจเสร็จก็หมด5นาทีแล้วก็เอามือถือไว้ข้างนอกห้องแล้วก็เข้าไปนอนใช่ก็เลยแบบเหมือนแนะนำให้ทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วพอผ่านไปสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย
0: ์
1: ประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าเออว่ะมันหลับแบบหลับโดยอย่างน่าประหลาด
0: หลับได้
1: หลับได้อย่างน่าประหลาดใช
0: ่ตอนนี้ปัญหานอนไม่หลับจนไปรบกวนระบบการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ในโลกใบนี้ผมว่ามันมีกันทุกที่ละนะผมเองก็แต่ผมเนี่ยเป็นน้อยยกเว้นเวลาเดินทางต่างจังหวัดก็จะเป็นเพราะว่ามันต้องเตรียมงานไปดูทำเลวิ่งไปวิ่งมาดวงชะตามี 7-8 คนอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยนึกออกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยถ้ามีศาสตร์แบบนี้แล้วคนได้เกิดความเข้าใจว่าเสียงเนี่ยมันมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกถึงขั้นไปจูนระดับสมองได้เนี่ยโอ้มันน่าสนใจนะครับทีนี้เล่าต่อปัจจุบันนี้เนี่ยทราบว่าคนที่จะไปหาครูนานาเนี่ยต้องนัดนะต้องนัดล่วงหน้านะ
1: ค่ะ
0: เปิดเพจนิดนึงก่อนว่าเพจทุกวันนี้ใช้เพจอะไรครับ
1: ทุกวันนี้จะใช้เป็นสักครู่นะคะเป็นเพจชื่อ Luminary Realm ค่ะ
0: Luminary
1: Realm
0: R-E-A-H-R-E-A-L-M Realm นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งแปลว่า
1: แปลว่าเหมือนแบบจริงๆเราสังเกตแปลว่าอาณาจักรแต่ว่าตั้งใจให้มันเหมือนแบบเป็นพื้นที่ของแสงสว่างค่ะเพราะว่า Luminary จริงๆรากศัพท์มันมาจากคำว่า luminous ก็คือแสง
0: luminous
1: ใช่ก็เลยตั้งใจให้พื้นที่บนเพจเนี้ยค่ะเป็นเหมือนพื้นที่ของแสงสว่างที่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองไปด้วยกัน
0: ค
1: ่ะแบบได้เรียนรู้จากกันและกันด้วยไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเราเรียนรู้ตัวเองแต่เรายังได้สะท้อน
0: แลกเปลี่ยนกัน
1: แลกเปลี่ยนกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณนายกตัวอย่างกรณีสักหน่อยได้ไหมครับว่ากรณีศึกษาที่มีคนที่ให้ความสนใจและมาขอคำปรึกษามีเคสอันไหนบ้างที่ปัจจุบันที่ดูมันเยอะขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้นหรือเคสไหนที่ดูแล้วแบบเคสนี้แบบนี้ทำยากเล่าสักนิดหนึ่งครับเชิญ
1: จริงเคสที่ จะเห็นบ่อยๆคือเหมือนแบบเข้ามาเจอกันตอนสภาวะว่ากำลังเครียดแล้วปวดหัว
0: คนส่วนใหญ่
1: นอนไม่หลับ
0: เออบางคนปวดหัวข้ามวันข้ามคืนนะสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วทำไงครับ
1: ก็นาก็ในเซสชั่นของอันนี้จะต้องทำแบบเป็น private นาก็จะเริ่มต้นด้วยการแบบเหมือนเปิดไพ่เพื่อสำรวจพลังงานของเขาก่อนพลังงานจักระทั้ง7ของเขาก่อนแล้วก
0: ็
1: ค่อยๆดีไซน์ว่าเอ้ยเราจะใช้เทอราปีในรูปแบบนี้ซาวด์เทอราปีในรูปแบบไหนที่เหมาะกันกับเขาณช่วงเวลานั้นเนี่ยค่ะคือการเปิดไพ่อะมันเหมือนเป็นการที่ให้นาได้เข้าใจเขามากขึ้นด้วยว่าเอ้ยเขามีอาการแบบนี้เพราะอะไรแล้วตัวเขาเองอ่ะก็จะเหมือนได้สะท้อนตัวเองด้วยว่าจากการพูดกันสองคนเนี่ย
0: ใช่ๆเพราะบางทีอยู่คนเดียวนะมันก็วิตกกังวลอยู่คนเดียวนะไม่มีคนสะท้อนความคิดเห็น
1: ใช่
0: นะเมื่อรู้แล้วยังไงต่อ
1: เมื่อรู้แล้วก็ในเซสชั่นนะก็จะให้คำแนะนำเท่าที่ให้ได้นะตอนนั้นเพราะว่าบางทีคนรับเองอาจจะต้องใช้เวลาตกผลึกด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยเออเนี่ยแบบวิธีนี้ที่แนะนำอ่ะมันสามารถเอาไปทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าหลังจากทำซาวด์เทอราปีไปแล้วอ่ะเราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยแพทเทิร์นของเราเป็นแบบนี้จริงไห
0: ม
1: แพทเทิร์นในพฤติกรรมเราเป็นแบบนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับครับแล้วปัจจุบันนี้ฟีดแบ็กจากการที่มีผู้คนมาหาครูนานาเป็นไงบ้าง
1: ฟีดแบ็กถ้าเดี๋ยวแยกเป็นเคสแบบ private
0: private
1: กับกลุ่ม
0: กับกลุ่มมีทั้งสองแบบ
1: ใช่อย่างเคส private อย่างเงี้ยก็จะลงลึกในปัญหาของเขาเลยว่าอย่างเช่นมีเคสหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ครับเจอกันในตอนที่รู้สึกว่าหมดไฟแล้วตื่นมาไม่อยากทำอะไร
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ได้มีโอกาสแบบเปิดไพ่แล้วก็จริงๆก็เหมือนได้ตรวจดวงชะตาในแง่ของโหราศาสตร์ไทยด้วยประกอบกันอะไรเงี้ยครับก็เลยพบว่าจริงๆแล้วณช่วงเวลานั้นน่ะบังเอิญตัวราหูของเขาเป็นกาลกินีจบในปีจรพอดีมันเลยกระตุ้นให้เขาเหมือนซื้อจับจ่ายใช้สอยโดยไม่จำเป็นมากเกินไป
0: อ๋อราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงอ่ะตามใจอารมณ์ความอยากตัวเองแล้วไง
1: มากไปแล้วทีมันก็เลยกลายเป็นว่าย้อนกลับมาว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่พอหรือเปล่าหรือมันไม่ดีพอหรือเปล่าหรือทำให้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วมันเหนื่อยมันก็เลยเกิดกลับมาเป็นการสงสัยตัวเองแทนทีนี้พอเราเริ่มสงสัยตัวเองปุ๊บอะค่ะแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันจะทำให้เกิดการเบิร์นเอาได
0: ้
1: เพราะบางทีเราแบบจริงๆในสถานการณ์เราอาจจะทำได้อยู่แล้วแต่แค่ว่าเราสงสัยในตัวเองมาก
0: คำว่าสงสัยในตัวเองคือเซลฟ์เอสติมมันถดลง
1: ใช
0: ่คือความมั่นใจว่าฉันทำได้เนี่ยมันหายไป
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆฉันทำได้แต่ฉันน่าจ่ายเกินถูกคือไม่อาจจะไม่ได้วางแผนในช่วงเวลาหนึ่งก็เลยทำให้ยืนอยู่บนจุดแห่งความสุ่มเสี่ยงของชีวิต
1: ใช่
0: ก็จริงนะผมว่าปัจจุบันนี้โลกเป็นโลกแห่งบริโภคนิยมอ่ะนะเขาก็เดี๋ยวคนนั้นก็ไปถอย S29มาไปถอย S26 มาไอ้เหนียวเนี่ยเราก็ต้องเอาบ้างนะก็ใช้กันไปจนสุดท้ายสุดมันเรียกว่าอะไรอะ over budgeting เนี่ยมันเกินงบประมาณตัวเองบางทีก็บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าความสามารถที่มีแต่ถ้าใช้ให้มันพอเหมาะพอดีความสามารถมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถูกไหมครับอ่ะทีนี้ขอมาเรื่องของไพ่พยากรณ์สักนิดหนึ่งเพราะนี่เวลามันเดินเร็วจังเลยเนี่ยอยากคุยนานๆแฟนๆรายการที่ฟังอยู่วันนี้นะนี่ตอนนี้ก็ทักทายพี่สมใจเฮปันธพลคุณพุทธะคุณยลโชติคุณจิรโรจน์คุณพัฒนันนะแฟนรายการทางบ้านเดี๋ยววันนี้ผมจะแชมปิ้งเลยเดี๋ยวไม่เบรกนะเปิดสายคุณและคุณนานามีไพ่มาหรือเปล่าครับ
1: มาค่ะ
0: มีไพ่มาถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกัน2นาทีเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาเปิดสายดูกันหน่อยว่าถ้าใครจะสนใจจะสอบถามเรื่องไพ่จะต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวจะมีหน้าเพจมีเบอร์โทรศัพท์มีหลาย ID นะต้องอย่างนี้เลยนะแล้วก็ดีไม่ดีถ้าเกิดดูแล้วแบบมันขึงขังสนุกสนานได้ความรู้เราต้องเชิญมาเรื่อยๆนะเอาพัก2นาทีให้ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าเชิญฮะ
2: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวง กับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหร

0: ดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังฮะเรามีเวลาเหลือประมาณ 7-8 นาทีนะครับผมจะเปิดสายรับโทรศัพท์แฟนรายการที่ FM 97นะวันนี้ผมอยู่กับครูนานานะครับก่อนที่จะเปิดสายเนี่ยขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ให้ Line ID ให้หน้าเพจก่อนนะครับเพจของเราคือ Luminary Realm
2: ค่ะ
1: Luminary Realm เดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงไปใน Facebook นี้ด้วยส่วน Line ID คือ
2: Line ID ก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะ Luminary Realm
1: Assign นะ Assign นะครับเดี๋ยวเปิดสายดูดวงสดกันวันนี้เป็นการดูดวงในลักษณะที่ใช้ไพ่เราเรียกว่าไพ่อะไรครับ
2: จะมีไพ่ที่เราใช้โดยปกติจะมีไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ Oracle ค่ะ
1: Oracle
2: ใช่
1: ไม่แน่ใจวันนี้มีคนอยู่กรุงเทพเปล่าเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633นะเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะโทรศัพท์มาเปิดสายดูดวงสดเดี๋ยวครูนานาดูไพ่ไปอาจารย์ชยุทธดูโหราศาสตร์ไทยไปเอาเบอร์โทรศัพท์นะ276-3632และ276-3633ยังไม่มีก็ดูที่ดวงอาจารย์ชยุทธก่อนเลยต้องทำยังไงบ้างแซมเปิลคนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวรอสายคนกำลังตัดสินใจอยู่ต้องทำยังไงบ้าง
2: จริงๆถ้าแบบเป็นคำถามสั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ชยุทธสามารถถามได้เลยว่าเรื่องที่เราอยากรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่แนะนำให้ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้จะแนะนำให้ถามเป็นแบบคำถามปลายเปิดมากกว่า
1: คำถามปลายเปิดโอ้มีโทรศัพท์มาละถ้างั้นเรามาฟังคำถามปลายเปิดของคนนี้แล้วกันอ้าวเชิญเลยครับสายแรกชื่ออะไรครับ
3: จินค่ะคุณจินค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับ
3: ชื่อคุณจินค่ะคุณจินตนา
1: คุณจินตนา
3: ค
1: ่ะอ๋อพี่พูดดังนิดนึงอ้าวพี่จินตนาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: ปีนี้ย่าง69ค
1: ่
3: ะ
1: พี่จินตนาผมอยู่กับครูนานาวันนี้พิเศษหน่อยเราจะเปิดไพ่กันพี่จินตนาถามเลย
3: เอา
1: เรื่องอะไรครับพี่จินตนาเชิญ
3: สุขภาพร่างกายคร
1: ับ สุขภาพร่างกายปีนี้อายุ69จะถามว่า
3: ตอนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็เวียนหัวบ่อย
1: สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจะเป็นยังไงบ้างเชิญคุณนานา
2: ค่ะแนวโน้มสุขภาพนะ
1: ใช่ๆๆสงสัยต้องมาทุกวันศุกร์แล้วมั้งคุณนานา

0: พี่จินตนาเกิดวันที่อะไรครับ
1: เกิดวันที่9พฤศจิกาย
0: น9พฤศจิกายนพ.ศ.ครับ
1: 2500ค่ะ
0: พี่เกิดกี่โมงครับ
1: เกิดประมาณ6 โมงเช้าครับ
0: 6โมงเช้านะพี่นะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวฟังครูนานาก่อนเชิญ

0: ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าปัจจุบันนะคะเป็นโรคที่มันเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเพิ่งตรวจเจออะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: เกี่ยวค่ะ
2: เป็นโรคที่เพิ่งตรวจเจอแบบปัจจุบันทันด่วนนี่ไหมพี่จินนาพี
1: ่เกี่ยวกับเรื่องมืออยู่บวมเจอแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้น
2: โอ้ทำไมเสียงเป็นแบบนี้ล่ะ
1: เสียงไม่ได้
2: พี่พูดชัดๆอีกทีเชิญ
1: เกี่ยวกับเรื่องมือนะคะมือบังเอิญมือซ้ายมือขวาอยู่ก็บวมแต่ตอนนี้ก็ขึ้น
2: อ๋อมือบวมอยู่ดีมือก็บวมขึ้นมากระทันหัน
0: ค่ะเพราะว่าเหมือนไพ่ที่เห็นอ่ะมันเป็นอาการเล็กๆที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจแต่ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำจริงๆนั่นแหละ
2: ก็คือระบบเลือด
0: ใช่ระบบของน้ำเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะทานอาหารแล้วไม่สมดุลก็เป็นไปได้ที่แบบสาเหตุจากโรคที่ทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนไม่ดีหรือว่าการออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยค่ะอาจารย์แต่นามองว่าถ้าคำถามคือแนวโน้มว่าจะดีขึ้นไหมหรือว่ารักษาได้ไหมเนี่ยว่ามองว่ายังมีทางรักษาแล้วก็ดูว่ามีแนวโน้มจะเป็นพัฒนาไปในทางที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูว่าหาสาเหตุก่อนว่าโรคเนี้ยที่เรามือบวมเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: แต่ว่าสำหรับโหราศาสตร์ไทยไม่เป็นไรพี่ดาวยกละ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องปฏิวัตินึงเห็นว่าเป็นการ
2: เชิญครับถามเรื่องปัจจุบันเลยครับ
1: ค่ะบริวารลูกปัญหา
2: ลูกเป็นยังไง
1: ค่ะ
2: ลูกเป็นยังไงอายุ69ลูกเป็นยังไงนะพี่น่าจะรู้แล้วนะตั้ง6ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะพี่นะหมายความว่าลูกชีวิตความเป็นอยู่ลูกเป็นยังไงว่างั้น
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะแต่ว่าพอดีเวลาหมดเดี๋ยวพี่แอดไลน์เราไว้นะเดี๋ยวผมจะแอดไซลูมินัสนะครับสะกดตรงตัวนะ L U M I M N A R Y โทษทีนะ L U M I N A R Y คือ luminary realm R E A L M luminary realm นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยแต่เดี๋ยวผมจะย้ำให้สัก 2-3 วันนะท่านผู้ฟังขอบคุณพี่จินตนานะพี่นะสวัสดีนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับผมคิดว่าศาสตร์นี้มีความน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวจะต้องเชิญครูนานามาออนแอร์อาจจะเที่ยวหน้ามาทางโทรศัพท์ก็ได้เกรงใจต้องขับรถมาแล้วก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมส่วนใครสนใจเนี่ยก็ลองปรึกษาสำหรับผมถือว่าเป็นอีก1ช่องทางที่ทำให้เรามีวิธีในการแก้ปัญหาวันนี้ขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับลาท่านผู้ฟังนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารกระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบมีการใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า170ล้านบาทฟิลิปปินส์และเวียดนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครองแชมป์ช้าง FA คัพปิดฤดูกาล 2025-2026 ด้วยทริปเปิลแชมป์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหาร นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท
5: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
6: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าครองชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทางผู้ซื้อก็ง่ายทางผู้ขายก็สะดวก
5: ด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศโดยระบบเตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีย
7: อดใช้จ่ายเนี่ยเปิดมานะครับถึง 9:00 น.เช้าวันนี้ประมาณ170ล้านผู้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณเกือบ 900,000 คนโดยที่ทำทั้งหมดซื้อขายทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านรายการนะครับร้านค้าที่รับรายการประมาณ 220,000 ล้านค้าตอนนี้เราเปิดไว้เผื่อไว้ถึง 300,000 ธุรกรรมรายการต่อวินาทีก็เปิดรอไว้เพราะวันแรกก็อาจจะแกว่งหน่อยนะครับก็เตรียมพร้อม
5: สำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ26ล้าน5แสนคนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง20ถึง50ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า1ล้าน50,000ร้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ด้านกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าและประชาชนอย่ากระทำทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หากพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักและใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
8: อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
4: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดทั่วประเทศคึกคักมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคน
10: นางสาวพันธิราศรีสินนะคะก็มีแฟนมีเราแล้วก็แม่ค่ะก็ซื้อของไว้ขายค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
9: ทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้ผู้ค้าเข้าร่วมโครงการให้มากๆเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ธนวัฒน์ วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพขอบคุณรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
11: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านจินไทยจูเนียร์จังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์จำนวนมากโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหลายคนระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าครองชีพของครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนางรอฮานาแวบือราเฮงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะช่วยให้สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าที่เคยและอยากให้มีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
12: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากดีใจมากมากไม่รู้ดีใจแบบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
4: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568 ถึง 2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวสำหรับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมาย

0: พระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
2: ในฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกระดับอย่างไรก็ตามทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมทำการฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดหาพื้นที่รองรับปริมาณน้ำให้เพียงพอทำการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลเข้าไหลผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรัง
1: อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานตั้งแต่1มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4: ในสมเกียรติกาติปหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวถัดไปสำหรับพื้นที่ที่ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้แก่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูคอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงสวนสนบ้านแปกสวนสนภูกลุ่มข้าวน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองและถ้ำใหญ่น้ำหนาวทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังคงเปิดให้บริการติดต่อราชการและปฏิบัติตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามปกติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์061-042-8234 หรือทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาว National Park เพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้ซึ่งความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาน
5: างสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569 จ้าหน้าที่อุท

0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาดจนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลในทันทีจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลอป.1พบว่าแม่เต่ามะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีจำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: โฆษกกองทัพเรือยืนยันโครงการฟริเกตใหม่เดินหน้าตามแผนไม่ได้ล่าช้าหากต้องพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกระแสการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการมิได้เกิดความล่าช้าตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทั้งเทคนิคคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่กองทัพเรือกำหนดไว้หรือไม่เนื่องจากเรือฟริเกตถือเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงประกอบด้วยระบบสำคัญจำนวนมากทั้งระบบอำนวยการรบระบบเรดาร์ระบบตรวจจับใต้น้ำระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานการพิจารณาข้อเสนอถึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้าไอซ์และอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาท
3: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับนโยบายขับเคลื่อนข้อสั่งการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,60050เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรม พันเอกอานัทดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอนัทดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งดำเนินงานอย่างจริงจังพร้อมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งรัดให้การปฏิบัติงานทั้งคดีอาญาทั่วไปและงานด้านความมั่นคงออกปฏิบัติงานทุกวันและต้องมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างยั่งยืน
4: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งในพื้นที่อำเภอชัยประการฝางแม่อายและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน5แห่งและอบต.จำนวน4แห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกันตลอดระยะเวลา2ปีโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
5: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
6: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
7: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
6: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทน สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยังในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันนี้ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นจะขยายแนวทางความร่วมมือซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้านประธานาธิบดีโตเลิมระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามเนื่องจากทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเวียดนามต้องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเสมอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกประจำปีนี้ที่สิงคโปร์ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะขยายความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศในภูมิภาคพร้อมผลักดันแนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมยกระดับความร่วมมือทางทหารกับพันธมิตรและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ขณะที่ทางการจีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างลัทธินิยมทหารขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินตอริกประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานชีคโมฮัมหมัดบินซาเยดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและอิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสันติภาพและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในโอกาสนี้ผู้นำฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมเข้าไปมีบทบาทซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมผ่านโครงการริเริ่มพหุภาคีที่ร่วมกับอังกฤษเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการเปิดศูนย์รักษาพยาบาลในเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวโดยระบุว่าเราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาและผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฟื้นตัวได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเรื่องของทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนออกมาประท้วงและโจมตีศูนย์สุขภาพเนื่องจากไม่พอใจมาตรการทางการแพทย์ที่เข้มงวดในการจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ากับพีทีประจวบ FC ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูได้ในเวลาปกติ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยในนาทีที่94บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากจังหวะเตะมุมของธีรธรบุญมาทันโดยวัฒนชัยสะทองจันทร์ผู้รักษาประตูของพีทีประจวบออกมาชกบอลแต่บอลมาเข้าทางโรเบิร์ตซูยิงสวนเข้าไปช่วยให้ปราสาทสายฟ้าขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะพีทีประจวบ FC 1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยล่าสุดไปครองพร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและปิดฉากฤดูกาล2025ถึง2026ด้วยการคว้า3แชมป์ประกอบด้วยไทยลีกสโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้ครับและช้าง FA ครับขณะเดียวกันการคว้าแชมป์ FA ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังส่งผลให้โควต้าสโมสรจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2026ถึง2027ได้ข้อสรุปโดยศึก AFC Champions League Elite รอบลีกจะมีตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และราชบุรี FC ส่วนศึก AFC Champions League 2จะเป็นของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์รวมถึงการต่อยอดการเล่นเฉพาะกลุ่มก่อนการฝึกซ้อมกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชผู้รักษาประตูแดนนี่มิโลเซวิชเน้นเรื่องรายละเอียดในการฝึกซ้อมทำให้ต้องคิดมากขึ้นเน้นทุกจังหวะเพราะมีหลายจังหวะต่อกันและต้องมีสมาธิส่วน2เกมอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีนต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2นัดสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้มีการแต่งตั้งพิชยะคงศรีกองกลางจากสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดให้รับหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพสนามและเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันทีมส่วนการเจอกับบรูไนในเกมแรกเป็นงานที่ไม่ยากนักแต่จะไม่ประมาทส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือมองไปทีละสเต็ปและต้องการเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได
10: ้ก็บูนายก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็จะไม่ประมาทเขาครับมีความยากในการเข้าใจกันครับแต่ก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะทำมาได้ดีที่สุดมองไปทีละสเต็ปครับอยากเข้ารอบรองแล้วก็รอบชิงครับก็อยากเป็นแชมป์ครับ
9: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U19 วันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย27ปีจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโกนาเต้ย้ายจากแอร์แบร์ไลซิกมาอยู่กับทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021ลงสนามไปแล้ว183นัดในทุกรายการทีมชาติสกอตแลนด์เรียกตัวไทเลอร์เฟชเชอร์กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2026แทนบิลลี่กิลมัวร์ห้องเครื่องจากสโมสรนาโปลีที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเกือราเซาไป4ประตูต่อ1ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะยาสเปอร์เดยองจากเนเธอร์แลนด์ขาดลอย3เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลคอดา มือ27จากสเปนที่ล้มปาโบกาเรโนบุสตาเพื่อนร่วมชาติมาได้3-2เซต4-6 4-6 6-1 6-2 และ6-2ด้านจูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการที่เอาชนะโนวัคโยโควิชมาได้ในรอบที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะแคสเปอร์รุทมือ15จากนอร์เวย์3-1เซต7-5 7-6 ไทเบรก10-8 5-7 และ6-2ผ่านเข้ารอบไปพบกับยาคุปเมนซิกมือ26จากเช็กที่เอาชนะอังเดรรูเบรฟมือ11จากรัสเซียมาได้3-2เซต6-3 7-6 ไทเบรก8-6 4-6 2-6 และ6-3ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์แพ้มาต้าคอสยุคมือ15จากยูเครน2เซตรวด5-7และ1-6โดยคอสยุคจะผ่านเข้าไปพบกับเอลินาสวิตโตลีนามือ7จากยูเครนที่เอาชนะเบลินดาเบนซิสมือ11จากสวิตเซอร์แลนด์มาได้2-1เซต4-6 6-4และ6-0การแข่งขันกรีฑารายการเอเชียนยู20แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดไทยทำเวลาไป 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟสิงห์ออลอิงแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตธิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนาม2ปิดฉากอย่างคึกคักอภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟนเชียงใหม่คว้าเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของนัฐกิจแก้วน้อยด้านสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเทิดทูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยน เหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74 เซนติเมตรและเวลา 21:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48 เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมเนื่องจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิตการดื่มนมที่สมวัยมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูกและการขยายตัวของกระดูกโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มส่วนสูงด้วยในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็วจะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในผู้ใหญ่กรมอนามัยแนะนำให้ดื่มนมจืดมากกว่านมหวานหรือนมเปรี้ยวเพราะนมจืดเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากกว่านมชนิดอื่นนมโคสดแท้ 100% ไขมันต่ำรสจืดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่นการดื่มนมจืดยังช่วยลดพฤติกรรมติดหวานส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนดังนั้นใน1วันเราควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ2แก้วหรือประมาณ400มิลลิลิตรเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับนมยังมีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย วิตามิน B ช่วยกระบวนการเผาผลาญอาหารกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติป้องกันโรคปากนกกระจอกและวิตามิน B12 ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนเกลือแร่ต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองจากผลสำรวจพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมในคนไทยยังต่ำกว่าประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่าในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน1ขวบปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรเลือกดื่มนมรสจืด2แก้วต่อวันช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีปกติคนดื่มนมครบส่วนไม่ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันเพราะมีแหล่งพลังงานคือไขมันและวิตามิน A D E K ซึ่งละลายในไขมันและเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เลือกดื่มนมพร่องมันเนยได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรเลือกดื่มนมรสจืดวันละ2แก้วและบริโภคปลาเล็กปลาน้อย2ช้อนกินข้าวหรือผักใบเขียวเข้ม4ทัพพีหรือเต้าหู้แข็ง1แผ่นเพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างกระดูกของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันวันละ2แก้วเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันดีกว่านมปรุงแต่งรสท่านผู้ฟังครับการเลือกดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมควรสังเกตที่มีเครื่องหมายอย.รับรองอย่างถูกต้องและอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำนมโคสดแท้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำนมโคสดแท้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะได้รับสารอาหารจากนมมากกว่าครับจบบทความประจำวันเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
20: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569บ่ายๆอย่างนี้ก็ล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้31พฤษภาคมค่ะอนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนที่ได้เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยเราไปปฏิบัติธรรมนะคะคุณฟังได้ไปเข้าวัดทำบุญเวียนเทียนกันแล้วอย่าลืมนะคะน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันของเราด้วยเข้าวัดกันแล้วก็ต้องมาวัดใจตัวเองปรับปรุงจิตใจของเราเองให้ลดละเลิกนะความโลภความโกรธความหลงและตั้งตนอยู่ในศีล5อย่างเคร่งครัดเมื่อบ่ายวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหคุณฟังกรุงเทพมหานครนี่ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะฝนถล่มหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายพื้นที่ดีเจฝาเนี่ยมาที่จังหวัดระยองก็เลยไม่ได้เจอภาวะน้ำท่วมค่ะแต่ว่าก็ติดตามข่าวสารเรื่องของภาวะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอย่างแถวบ้านเนี่ยบ้านของคุณแม่เนี่ยย่านเกษตรศาสตร์นะคะโอ้โหก็มีเรื่องของต้นไม้ที่โค่นนะโค่นลงมาทับรถยนต์ต่างๆในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวค่ะนะคะสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็เร่งการระบายน้ำเพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยประมาณสัก90มิลลิเมตรเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ดิฉันเองเห็นพวกน้ำท่วมแล้วเนี่ยคุณฟังก็กังวลเรื่องนี้แหละเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็ชอบที่จะจอดรถใต้ต้นไม้กันนะคะหรือว่าข้างต้นไม้ใหญ่เพื่อจะเอาร่มเงาแต่ที่ไหนได้โอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงบ่ายนี่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะคะพายุฝนเนี่ยก็พัดพาเอาต้นไม้เนี่ยให้หักโค่นนะสร้างความเสียหายให้กับบรรดารถยนต์นะคะเราก็ไม่รู้จะระวังยังไงนะก็ต้องจอดรถกันตามท้องถนนบางทีเนี่ยก็ต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็โค่นลงมาเลยนั่นเรื่องของระบบการจัดการเรื่องของต้นไม้เนี่ยก็ฝากทาง ผู้ว่าคนใหม่ด้วยละกันนะคะเพราะว่าจะบอกให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังก็ไม่รู้จะระมัดระวังยังไงบางทีเราก็ต้องจอดรถใต้ต้นไม้อย่างเมื่อวานนี้ก็ดิฉันฝ่ายเองก็มีโอกาสนะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยก็ถามว่าจอดรถก็จอดเอาร่มเงานะแต่ว่าที่จังหวัดระยองเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะคะดิฉันฝ่ายเองก็ไปเดินค่ะฟันที่นี่ชอบมากเลยนะคะที่ป่าในเมืองที่จังหวัดระยองเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าแฟนรายการมีโอกาสนะก็ลองมาดูดิฉันก็มาที่ระยองหลายครั้งแต่ยังไม่เคยมาเลยโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองก็อย่างที่เรียนคุณฟังว่าเดี๋ยวนี้ชอบที่จะเดินนะคะก็เลยไปเดินนะเป็นเส้นทางการเดินที่เราได้สัมผัสกับป่าชายเลนด้วยแล้วก็ได้มานมัสการพระเจดีย์กลางน้ำนะคะโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยองด้วยเราก็ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศป่าชายเลนที่มีพันไม้นานาชนิดนะคะแต่ว่าก็เป็นไม้กงกลางที่เป็นไม้เด่นเขาจะมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็พันไม้ต่างๆให้เราได้ชื่นชมด้วยนะคะมีพืชพันธุ์ไม้หลายชนิดเลยแล้วก็เรื่องของระบบบริหารจัดการก็ดีนะคุณฟันดิฉันก็ได้ไปเดินเล่นนะคะโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองนี้นะคะป่าชายเลนที่ยังคงสมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็มีการอนุรักษ์ไว้นะคะมีไม้สกุลโครงกลางเนี่ยเป็นไม้เด่นแล้วก็มีไม้อื่นอีกกว่า78ชนิดด้วยกันนะคะตรงนี้ก็เป็นโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยองค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันวิสาขบูชากรมการศาสนาที่เขาจัดงานใหญ่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะเมื่อวานนี้ก็สาธุชนนี่เนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะนะก็มีการจัดงานใหญ่กันแล้วก็ทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะชูแนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาค่ะก็ทำบุญใส่บาตรกันนะคะทางด้านของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะท่านเจ้าอาวาสค่ะพระธรรมวชิราธิปดีเจ้าคณะภาค17เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในประสบรีเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะคะผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาแล้วก็พุทธศาสิกชนนั้นเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นเลยนะคะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่องค์การสหประชาชาติรับรองตั้งแต่ปี2542เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธประวัติได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะภายในงานนี้นะคุณฟังที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเนี่ยก็มีการอัญเชิญนะคะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาปฏิสัมพันธ์เป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลและก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงชมการสาธิตการพับดอกบัวการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนต่างๆด้วยนะคะก็ปีนี้เนี่ยกรมการศาสนาเขาก็จัดโครงการนี้ขึ้นจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบค่ะวันนี้ก็ตลาดหุ้นยังคงหยุดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาค่ะแต่วันพรุ่งนี้นะคะ2มิถุนายนเนี่ยเป็นวันทำงานตามปกติด้วยดิเจฝ่าเนี่ยมาพักผ่อนกับครอบครัวที่จังหวัดระยองนะคะพรุ่งนี้พี่สาวทำงานตามปกติเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ทำงานกันตามปกติค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณฟังมีงานใหญ่อีก1งานนะโอ้ก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณฟังนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้นะคะก็คือกิจกรรมพรายพาเรดนั่นเองค่ะนะพรายพาเรดนั้นเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้สังคมไทยของเราเนี่ยนะคะยอมรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้อดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ไปร่วมเดินขบวนเดินพายพาเรดด้วยนะคะฝนตกลงมาหนักมากๆเลยจริงๆนะคุณฟังนะคะจนน้ำท่วมเลยแหละแต่ว่าใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็มีการระบายน้ำจนกลับมาใช้ได้ตามปกตินะก็เลยเริ่มเคลื่อนขบวนได้เวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้นะคะ ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการจัดงานนะคะในส่วนของการให้การยอมรับนะคะเรื่องของความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะคะขณะเดียวกันท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าแล้วนะอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่างานพรายมันเป็นเทศกาลสำคัญ1ใน4เทศกาลสำคัญที่ชูในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะว่าตนเองเชื่อว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีจุดแข็งที่สามารถโอบกอดเพื่อนๆของเราทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายสามารถต้อนรับทุกคนที่มากรุงเทพมหานครด้วยและก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญเป็นการเสนอตัวในโอกาสที่ประเทศไทยนั้นจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ดังนั้นนโยบายของตนเองก็จะเป็นการโอบกอดเพื่อนๆทุกคนที่มีความหลากหลายก็เป็นเรื่องสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030และการจัดงานพรายมันให้เป็นเทศกาลประจำปีของทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อดีตผู้ว่าก็พูดแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีการรณรงค์และเป็นการเดินขบวนที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวมีสีสันมากค่ะคุณฟังทางนี้นะคะก็กรุงเทพมหานครเราเองก็มีการจัดกิจกรรมนี้นะต้อนรับความหลากหลายทางเพศนะเพื่อเป็นมิติว่าเมืองไทยเนี่ยน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีดึงคนเก่งดึงนักลงทุนเข้ามามีมิติที่ลึกมากกว่าความหลากหลายทางเพศเท่านั้นความเป็นมิตรของคนไทยเป็นเหตุผลที่กรุงเทพมหานครนั้นมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกก็ให้คนไทยช่วยกันส่งเสริมและก็ดูแลจุดแข็งของเรานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขบวนการเดินในงานบางกอกพรายเนี่ยนะคะอย่างคุณโจชัยวัฒน์เองก็ได้ไปเดินด้วยเช่นกันนะคะพรรคประชาชนนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเรื่องของการให้การยอมรับความหลากหลายเรื่องของสมรสเท่าเทียมต่างๆด้วยนะคะคุณฟังและคุณฟังวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเริ่มต้นวันแรกเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาสนะก็ใช้จ่ายกันได้นะคะนี่ผ่านมาครึ่งวันกว่าแล้วทีเดียวนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยที่ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ทันทีวันนี้วันแรกแล้วก็ในส่วนของการใช้จ่ายเนี่ยเชื่อว่าคนที่เคยใช้จ่ายแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรรออยู่แล้วเป็นดีเดย์เลยทีเดียวนะคะเราก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วก็นอกจากนี้คนที่คอยโครงการนะคะที่จะซื้อผ่านทาง Food Delivery Platform นะคะก็รอหน่อยนะคะเพราะว่าจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569คุณฟังโครงการไทยช่วยไทยพาสนี้นะคะก็คือรัฐให้สิทธิ์มา 1,000 บาทต่อเดือนนะไม่สามารถทบยอดได้เหมือนโครงการคนละครึ่งพาสนะคะดังนั้นนี่ก็วางแผนการใช้จ่ายกันละกันว่าท่านเองจะใช้จ่ายอะไรกันบ้างนะก็ลองดูนะคะคุณฟังก็คือรัฐเนี่ยจ่ายให้ 60% เราเองเนี่ยต้องควักจ่ายนะคะต้องควักจ่ายเองเนี่ย40% ดิฉันฝากก็วางแผนไว้เหมือนกันแหละว่าจะซื้ออะไรก็จะซื้อสินค้าที่เก็บไว้ได้ในบ้านของเรานี่แหละนะเราก็ต้องควบคุมการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องสิ่งของที่จำเป็นจริงๆนะคะคุณฟังอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้วันที่1มิถุนายนนั่นก็คือเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทนะคะคุณฟังที่สนใจวันนี้วันแรกเลยนะคะก็สั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart อันนี้ไม่ยากนะคุณฟังเข้าไปที่ Thailand Postmart เข้าไปใน Google ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่า Thailand Postmart ก็จะเข้าไปในระบบของไปซีไทยได้มีสินค้าให้สั่งซื้อหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะคะดิจิฟาเนี่ยเคยสั่งซื้อแหนมเนืองก็เลยมีประวัติอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าคุณฟังไม่ถนัดออนไลน์ก็ไปซื้อได้ที่เข้าไปอันนี้เป็นการสั่งจองนะสั่งจองได้ที่ทำการไปซีทุกแห่งทั่วประเทศเลยเข็มละ300บาทนะคะเข็มนี้ก็สั่งจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเขาก็จะจัดส่งให้ตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปนะคะส่วนว่าถ้าจะไปซื้อเองนะคะก็ต้องรอหน่อยต้องเป็นเดือนหน้าเลยนะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปคุณฟังเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับท่านที่ประสงค์จะจองเหรียญนะคะก็สามารถจองได้เลยนะคะวันนี้เป็นต้นไปในส่วนของเหรียญเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะคะ ทางนี้ก็ออกแบบโดยนายปัญญาโพดีนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานศิลปะประยุกต์สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ชุดที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังสามารถเข้ามาทักทาย DJ ฝ่านะคะได้ที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะคุณฟังรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์และผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้นำสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกค่ะสารแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆในช่องปากใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีทีเดียวนะคะโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสกัดแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากนะคะลดอาการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากด้วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและคุณฟังคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะคะช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงวันก่อนดิฉันฝากเจอน้องสาวนะคะก็เขาก็ได้ใช้ด้วยนะคะบอกติดใจเลยดิฉันฝากให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะบอกโอ้สบายปากมากเดี๋ยวจะสั่งซื้อเพิ่มก็นี่แหละค่ะเวลาให้แล้วเราก็สบายใจเพราะว่าฟีดแบคที่ตอบกลับมาสำหรับผู้ที่เราให้เป็นของขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ดีนะแล้วก็รู้สึกว่าช่องปากสะอาดสดชื่นสบายปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากทั่วไปออร่าไรส์มีคุณสมบัตินะคะลดอาการเหงื่ออักเสบเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการระคายเคืองแล้วก็อักเสบบ่อยๆนะคะลองเปลี่ยนใจมาใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ดูยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากก็ชุ่มชื้นนะคะอ่อนโยนไม่แสบปากนะคะไม่ได้อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อนะคะน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์ด้วยทำให้เราแสบปากได้นะคะและค่า pH ในปากก็ไม่เสียสมดุลไม่ทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในภาวะปกติเปลี่ยนไปหลังใช้มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจก็หอมสดชื่นนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุแล้วก็คุณฟังมีทั้งขนาด100 ml แล้วก็250 ml คุณฟังก็เลือกซื้อได้นะคะ250 ml เนี่ยเอาไว้ประจำบ้าน100 ml เนี่ยแล้วก็เอาไว้พกพาก็ได้รวมทั้งมีเมาส์สเปรย์ด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นั้นมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมด้วยร้าน GPO ถนนพระรามที่6ท่านใดไปโรงพยาบาลรามานะคุณฟังฝั่งตรงข้ามเลยนะคะเป็นองค์การเภสัชกรรมก็ขึ้นสะพานลอยข้ามไปได้เลยนะคะนะคะคุณฟังส่วนใหญ่แฟนรายการของดีเจฟ้านะคะหาซื้อกันที่ร้านนี้นะคะที่องค์การเภสัชกรรมร้าน GPO สำนักงานใหญ่พระราม6แล้วก็มีที่คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะ LDC สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลร้าน Healthy Max ค่ะ6สาขาเลยท่านใดไปไอคอนสยามเจอร้าน Healthy Max แวะได้นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือว่าที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณรายละเอียดเพิ่มเติมคุณมาติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrise ORALRICE ค่ะหรือที่ Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ได้นะคะ แล้วก็คุณฟังค่ะช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์นี่ไม่ยากเลยนะคะคุณฟังเข้าไปใน Facebook Fanpage Aurorise เนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้แล้วที่จะพาคุณฟังไปใน Facebook อ่ะใน Facebook เนี่ยแล้วก็ไปกดในช่องออนไลน์เขาก็ได้ในบ้านสีส้มแล้วก็บ้านทีทีสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันถ้าฟังสนใจนะคะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อเป็นของขวัญให้กับผู้ที่เรารักก็ได้นะคะผู้สูงอายุผู้ที่ใส่ฟันปลอมผู้ที่จัดฟันเนี่ยบางทีเนี่ยความสะอาดของการแปรงฟันเนี่ยมันอาจจะทำสะอาดได้ไม่ทั่วถึงก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรเป็นตัวช่วยแก่ท่านด้วยนะคะกลัวปากแล้วก็คอของเรา1ฝาขวดออร่าไรบอกเลยว่าใช้คุ้มนะคะคุณฟังนะคะราคาก็หลักร้อยเท่านั้นนะคะคุณฟังโทรได้ค่ะเบอร์โทรนี้0814914291 0814914291วันนี้วันหยุดเนื่องในวันชดเชยวันวิสาขบูชาท่านใดไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างบอกดีเจฝ่าได้นะคะทักทายกันได้เหมือนเคยเลยที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะส่วนใครไปทำบุญนะคุณฟังทำบุญไหว้พระแล้วเนี่ยก็ต้องขอพรนะคือเป็นเรื่องปกตินะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าพรที่จะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราทำด้วยแต่ว่าเราก็ขอพรกันนะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะคะก็ท่านก็ได้กล่าวอวยพรด้วยรับพรไปละกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าท่านนายกก็อวยพรแบบสิ่งที่เราต้องการนะคะใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปอีกใครที่กำลังจะร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยใครที่ยังไม่ร่ำรวยก็ขอให้รวยขึ้นทุกวันใครที่สุขภาพแข็งแรงก็ขอให้แข็งแรงอายุยืนใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวมีความสุขทุกวันรับพรนะคะวันนี้วันที่1ด้วยนะคุณฟังวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยใครที่กำลังจะร่ำรวยขอให้เป็นชั้นขอให้เป็นชั้นถูกสักทีนึงถูกสักทีนึงนะดิจิฟาร์มาต่างจังหวัดคุณฟังก็แวะซื้อนะแวะซื้อสักหน่อยนึงนะเป็นการถือเคล็ดด้วยค่ะเพราะว่าลองดูนะบางคนบอกว่าลอตเตอรี่คนที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างจังหวัดโอ้ขอให้เป็นดิฉันสักทีหนึ่งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะทั้งนี้นะคะการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้นะคะที่ร่วมการบริจาคสมทบทุนจากผู้จิตมีจิตศรัทธาด้วยก็นำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และก็ภาคใต้นะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างนะคะท่านผู้มีจิตเป็นกุศลนะคะก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคะที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่แล้วก็จังหวัดกระบี่เหมือนที่ท่านนายกเองนะคะท่านก็ไปร่วมทอดพระป่าสามัคคีเมื่อวานนี้โอ้คนไปกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็บอกกล่าวกับดีเจฝ่าได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณฟังเป็นช่วงฤดูฝนนะต้องระมัดระวังด้วยมีคำเตือนค่ะคุณฟังเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้นอกจากที่เบรกที่แล้วเราเตือนกันแล้วนะคุณฟังนะเรื่องของฝนตกแล้วก็ต้นไม้หักโค่นลงมาเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นคนรักรถนะเสียดายรถด้วยก็คนเองด้วยเหมือนกันนะก็ต้องระวังเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงป้ายโฆษณาต่างๆแล้วก็ต้องระวังเรื่องไฟดูดสัตว์มีพิษที่มากับน้ำและเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บนะอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนค่ะกรมควบคุมโรคนะคะแจ้งเตือนประชาชนค่ะคุณฟังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีผู้ป่วยสะสม 171,731 รายแล้วนะคะและมีคนเสียชีวิตด้วย16รายค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายนะคะ กลุ่มที่มีผู้ป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นเด็กค่ะนะเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาก็คือ 0-4 ปีแล้วก็ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อก็พบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้วยนะคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะคะกำลังระบาดเลยทีเดียวค่ะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์ดิเรกคำแป้นก็บอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอการจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะก็แนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อและก็ย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคนะคะคุณฟังแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นคุณฟังคะท่านใดที่ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนี่ก็ถือว่าท่านก็เตรียมความพร้อมนะคะดิฉันฝ่ายเองยังไม่ได้ไปฉีดเลยปีนี้นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยที่อายุประมาณ60ขึ้นไปช่วงนี้เห็นบอกมีการไปฉีดวัคซีนงูสวัดด้วยเพราะว่างูสวัดนี่เวลาเป็นแล้วก็เจ็บปวดทรมานมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เกิดจากการที่ภูมิร่างกายของเรานั้นอ่อนแอด้วยท่านใดที่ให้ความสนใจแล้วก็มีกำลังนะก็ไปฉีดวัคซีนงูสวัดกันได้เพื่อนดิฉันก็ไปฉีดกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะคุณฟังอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาเตือนภัยกันหน่อยท่านใดไปที่สนามบินนะคะคุณต้องเฝ้าระวังแล้วก็รักษาทรัพย์สินของคุณให้ดีนะพวกกระเป๋าเนี่ยค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพนะก็ยังคงรังควานอยู่แม้ว่าจะจับได้นะคะก็ปรากฏว่าประวัติโชคโชนนะยังดีที่จับได้นะรายนี้ก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิของเราค่ะนะพบประวัติโชคโชนเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ไปจับกุมได้นะคะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะพบประวัติโชคโชนเนื่องจากว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับทางสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะบอกว่าช่วงที่นอนหลับพักคอยอยู่บริเวณชั้น3อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตื่นมากระเป๋าหายไปแล้วนะคะข้างในก็มีโทรศัพท์ iPhone 7 Plus เลยนะคะมีเงินสดสกุลต่างประเทศค่ะคุณฟังแล้วก็หนังสือเดินทางบัตรประชาชนแว่นตาแบรนด์เนมนะคะความเสียหายนี่กว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวนะคะตำรวจท่องเที่ยวก็ร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและก็พบเบาะแสสำคัญนะคะเพราะว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วนะคะก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569แต่2เหตุการณ์ที่ก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวมาเลเซียแล้วก็อินเดียนั้นไปทําที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะและก็ผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความไว้ที่สน.ดอนเมืองนะคะคนร้ายรายนี้เป็นหญิงนะคะแล้วก็ย่ามใจค่ะมา

0: สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่เดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นวันทำงานกันสำหรับคนที่ไม่ได้ลานะแต่หลายคนอาจจะลายาวไปเลยนะวันที่2นี่เป็นวันทำงานค่ะพรุ่งนี้ตลาดหุ้นก็เปิดทำการกันตามปกตินะคะส่วนวันที่3มิถุนายนก็จะเป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีค่ะและคุณฟังเรื่องของวัยรุ่นกลุ่ม Gen Z นะคะ Gen Z อายุต่ำกว่า25ปีลูกหลานของเราเรียนจบแล้วก็ทำงานกันนะคะอายุประมาณนี้แหละ22 23 24แถวๆนี้นะคะต้องระวังด้วยพอมีงานทำมีเงินเดือนยิ่งยุคนี้เนี่ยมีสิ่งที่ซื้อง่ายขายคล่องนะกดออนไลน์ได้อ่ะเดี๋ยวก็มี6เดือน6อีกแล้วนะก็เลยมีการใช้จ่ายกล่องเต็มบ้านไปหมดนะคะเพราะว่าคนซื้อสินค้ากันอะไรดีก็ว่าดีอะไรเงี้ยนะคะก็ซื้อสินค้าตามอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียขาดการคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้คุณพ่อคุณแม่เองยุคปัจจุบันนี้อาจจะรู้สึกนะคะว่าเด็กเนี้ย ลูกหลานของเราเนี่ยเขาทำงานมีงานทำไปก็ดีแล้วนะคะไม่ต้องมารบกวนพ่อแม่ไอ้ที่ว่าจะมาเงินมาให้พ่อแม่เนี่ยไม่มีแล้วค่ะคุณฟังใครที่ลูกหลานยังให้เงินอยู่นี่ถือว่าโอ้โหเป็นแบบความภาคภูมิใจนะฮะแต่ว่าก็คือคนที่เขาไม่ให้เนี่ยก็พ่อแม่บอกดีแล้วไม่มารบกวนแล้วก็ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่ามีความเป็นห่วงค่ะนะดิฉันนำมาฝากไว้ละกันเป็นข้อมูลนะคะคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เปิดเผยถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยเมื่อสิ้นสุดไตรมาส4ปี2568หนี้ครัวเรือนมีมูลค่ารวม 16.44 ล้านล้านบาทขยายตัว 0.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวเร่งขึ้นในไตรมาสที่4ปี2568ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวที่ 4.24% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 4.09% ขณะที่สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 1.76% เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนก็คาดว่าเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นการผ่อนคลายเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย LTV เป็นการชั่วคราวและการลดต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองในทางอันนี้คือคนมาซื้ออสังหาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีการผ่อนคลายเรื่องของ LTV แล้วก็ต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและก็จดจำนองในทางกลับกันค่ะสินเชื่อเพื่อยานยนต์หดตัว 8.44% เป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่9ต่อเนื่องกันส่วนคุณภาพสินเชื่อของครัวเรือนนี่แย่ลงอย่างต่อเนื่องนะคะบอกว่าข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยพบยอดคงค้างสินเชื่อบุคคลธรรมดาค้างชำระเกิน90วันขึ้นไปเป็น NPL เนี่ยมีมูลค่า 1.31 ล้านล้านบาทขยายตัว 7.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็เรียกว่าคือคนไม่ชำระเนี่ยนะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยมีการเตือนนะคะฝากสรุปว่ามีการเตือนเรื่องของหนี้ครัวเรือนนี่แหละนะคะหนี้ครัวเรือนที่ขยับเพิ่มขึ้นมีสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้หรือว่ามีความเสี่ยงในการชำระหนี้มากขึ้นและกลุ่มคนที่มีภาวะการก่อหนี้แล้วก็เป็นหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นก็คือกลุ่มคนทำงานในระยะแรกนะกลุ่ม Gen Z นี่แหละที่มีอายุไม่เกิน25ปีนะคะมีแนวโน้มการก่อหนี้แล้วก็เป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากการบริโภคแล้วก็ซื้อสินค้าตามอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลทางการตลาดจนหลงลืมนะคะความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองนั่นเองนะคะสภาพัฒน์บอกว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่มักซื้อสินค้าและบริการตามรีวิวหรือเทรนด์ออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นั้นไม่ได้เป็นเพียงช่องทางความบันเทิงสำหรับคน Gen Z เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สร้างกระแสใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งสร้างความไว้วางใจต่อสินค้าและบริการนะคะก็กลุ่มคน Gen Z เนี่ยเขาก็จะดูแพลตฟอร์มต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็เชื่อถือครีเอเตอร์ที่ตนติดตามด้วยและก็มีทัศนคติเชิงบวกต่อแบรนด์ที่ปรากฏบน แพลตฟอร์มดังกล่าวนะคะก็เลยมองว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคน Gen Z ในไทยอันนี้บอกเลย

0: นะใครที่มีลูกหลานวัยรุ่นเนี่ยรู้นะดีเจฝ่าเองบางทีก็สอบถามแหละสินค้าตัวไหนใช้ดีเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมาให้นะคะเพราะว่าเขาก็ติดตามเขาก็ฟังกันนะคุณฟังเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาต้องมี iPad ด้วยใช่ไหมคุณฟังเขาจะต้องติดตามฟังข้อมูลจากยูทูบเบอร์นี่แหละนะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความห่วงใยของประเทศไทยของเรานะคะก็สภาพัฒน์ก็บอกควรเร่งเสริมสร้างทักษะทางการเงินแก่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนทักษะทางการเงินตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสังคมและก็กลุ่มเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายคุณดนุชาก็บอกว่าเมื่อกลุ่มที่มีการก่อหนี้จากการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน25ปีหรือคนที่ทำงานใหม่ๆหากไม่เข้าไปบริหารจัดการหนี้ส่วนบุคคลของกลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะมีในเรื่องของบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะทางนี้เนี่ยมันให้ความรู้ไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจของผู้บริโภคเองด้วยนะคะนะบอกมีสิ่งที่กระตุ้นให้ซื้อง่ายเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้จากการสำรวจจะพบว่า 58% ก็ฟังอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ซื้อทำให้กลุ่มคนที่เป็นหนี้การบริโภคเนี่ยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะเรื่องของการยับยั้งชั่งใจนี่จริงนะคะผู้ฟังนะเมื่อไหร่ที่เราต้องการโดยที่เราไม่ดูเรื่องความจำกัดในการเงินเนี่ยก็กลายเป็นหนี้เมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนตัวเองว่าถ้าเรามีรายได้ประมาณนี้ก็ไม่ควรจะซื้อของมากและก็ไม่ควรจะเป็นหนี้ด้วยถ้าเป็นหนี้ก็น่าจะรีบจัดการกับหนี้ให้เรียบร้อยเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงข้างหน้ายังคงมีข้อจำกัดอยู่อ่ะก็อันนี้ก็เกิดขึ้นนะแต่ว่าเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยมีโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะท่านใดที่จะใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็เลือกที่จำเป็นจริงๆนะคุณฟังอย่าทำให้เราโอ้โหยังไงเนี่ยไทยช่วยไทยพาส60 40เนี่ยเราก็ต้องควักเงินออกไปนะคะควักเงินออกไป40น่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะทางนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราเองก็จะต้องหารายได้เสริมนะหารายได้หรือมีอาชีพที่2 อย่างเรื่องของทีวีดิจิตอลนะคะมีล่าสุดที่มีการปรับผังใหม่ลดรายการข่าวลงค่ะผู้ประกาศข่าวก็ไม่ได้งานนะคะก็ต้องไม่มีงานทำกันไปนะก็เลยก็ต้องมีการปรับตัวของบรรดาผู้ประกาศข่าวด้วยหรือคนที่ทำงานด้านโทรทัศน์ด้วยก็ไม่รู้ว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาจะต่อเนื่องกับทางกสทช.หรือเปล่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้คนก็จะต้องหลุดจากวิชาชีพนี้นะก็ต้องหาอาชีพเสริมกันต่อไปนะคะอย่างดีเจฝาเองก็เหมือนกันนะดีเจฝาก็ออกมาจากทีวีดิจิตอลเหมือนกันแต่ก็ยังได้จัดรายการวิทยุนะคะเพราะว่าก็ทำงานด้านนี้มาแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยแหละที่ยังมาล็อกคลื่นเปิดฟังรายการของดีเจฝาแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการนะคะดีเจฝาก็มาทำงานที่ FM 97เนี่ยก็6ปีแล้วด้วยเช่นกันนะแต่ว่าถามจริงๆว่าตัวเองก็หารายได้ทางอื่นด้วยนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนนะการซื้อสลากออมทรัพย์ธกส.แล้วก็มีรายได้จากเรื่องของค้าขายบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นอย่างอื่นด้วยนะจริงๆอยากจะเปิดร้านนะคุณฟังแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าอาชีพนักจัดรายการวิทยุของดีเจฝันเนี่ยจะยั่งยืนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ต่อกันแล้วก็ทักทายกันได้ผ่าน Facebook สิริพรวิไลรักนะคะแต่แน่นอนคุณฟังทุกวันนี้รายได้ทางเดียวไม่พอนะหลายคนเองก็ต้องหาอาชีพเสริมกันไปแล้วก็อาชีพเสริมนี่แหละบางทีก็จะกลายเป็นรายได้หลักของเราต่อไปได้ในอนาคตนะอาชีพเดียวนี้ไม่อยู่จริงๆคุณฟังและอย่าลืมนะคะการที่เราใช้เงินเนี่ยเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยต้องเก็บออมก่อนอย่างที่บอกคนรุ่นใหม่เป็นหนี้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขาก็มีโครงการใช้จ่ายต่างๆมากเกินตัวนะใช้จ่ายเกินตัวเกินไปก็เลยจะทำให้เกิดภาวะหนี้นะผู้ปกครองเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลเรื่องนี้แหละเขาได้เงินเดือนมาเท่าไหร่เขาก็ใช้ไปนะหรือบางคนก็ไปสร้างหนี้นะอย่างที่บอกว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาชอบอยู่คอนโดกันคุณผู้ฟังนะซื้อคอนโดกันอยู่กันแบบสบายเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองนะคะเราก็ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงด้วยทั้งกายแล้วก็ทั้งใจแต่แน่นอนแหละ มันก็ต้องเป็นไปตามวัยแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขและต้องระมัดระวังเรื่องนึงคือเรื่องการหกล้มนะคะคุณฟังบางคนบอกไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ถ้าหกล้มกระดูกหักนะอยู่ในวัยขบเพาะอยู่แล้วนะคือกระดูกหักได้ง่ายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องดูแลสภาพบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยคุณฟังก็ต้องระมัดระวังนะคะหลายคนเนี่ยก็หวังดีกับผู้สูงอายุนะคะเคยได้ยินมาว่าไปจัดบ้านให้เขาใหม่แล้วผู้สูงอายุไม่เคยคุ้นเนี่ยปรากฏว่าหกล้มพื้นที่ที่หกล้มง่ายคือห้องน้ำนะคะไม่ต้องสูงวัยหรอกคุณฟังคนธรรมดานี่แหละในห้องน้ำเปียกลื่นนี่ท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังนะแล้วก็รวมทั้งต้องมีสิ่งที่เป็นราวจับเพื่อยุงพยุงตัวขึ้นด้วยแล้วก็ต้องแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะระมัดระวังมากๆนะคะดิฉันฝ่ายก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าแยกไม่ได้นี่ก็ไปซื้อเป็นม่านกั้นน้ำก็ได้นะคุณฟังแล้วก็ต้องมีผ้าเนี่ยคอยเช็ดพื้นห้องน้ำให้แห้งห้องน้ำนี่เป็นจุดที่ลื่นล้มกันได้มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณฟังก็อย่าลืมนะดูแลเรื่องของสภาพในบ้านของเราจัดบ้านให้เหมาะสมนะคะให้พอที่จะอยู่กันได้อย่างสะดวกสบายที่สำคัญนะคุณฟังเราก็จะต้องมีราวจับอะไรต่างๆที่มั่นคงด้วยท่านใดที่ในห้องน้ำไม่มีราวจับเพื่อพยุงตัวเนี่ยท่านลองไปหาซื้อติดตั้งด้วยนะคะนะและอีกอันหนึ่งนะคุณฟังพอสูงวัยแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปห้องน้ำนะคะบางคนอาจจะต้องเบ่งอุจจาระอ่ะอันนี้อ่ะอาจจะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็จริงๆผู้สูงอายุเนี่ยดิฉันไม่แนะนำให้ล็อกประตูห้องน้ำนะเวลาจะเข้าไปช่วยเหลือมันลำบากมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกหลานหรือบางทีอยู่ในบ้านเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเข้าห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็ยังบอกกับสามีเลยว่าถ้าเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องล็อกนะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยกว่าจะเข้าไปช่วยได้กว่าจะเปิดประตูห้องน้ำได้คือเราอยู่กัน2คนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าลูกเขาก็ใช้ห้องน้ำข้างบนไงฮะเราก็ใช้ห้องน้ำในห้องนอนกับข้างล่างส่วนใหญ่ก็จะแยกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องล็อกนะเกิดอะไรขึ้นมาจะได้เข้าไปช่วยทันบ้านคุณฟังแล้วค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนอยู่กันเยอะมันก็ต้องล็อกนะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างไรที่บ้านดิจิฟาเนี่ยลูกเขาอยู่ข้างบนของเขาแล้วเขามีห้องน้ำของเขาแล้วเราก็ใช้ห้องน้ำของเราเนี่ยก็จะบอกกับครอบครัวว่าไม่ให้ใช้ไม่ต้องล็อกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวล็อกไปแล้วเราเกิดอะไรขึ้นมานะแบบภาวะการเบ่งอุจจาระเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยแตกได้นะพอสูงวัยไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่เรียนฟังตั้งแต่เบรกที่แล้วแหละว่าเรื่องของการดูแลไขมันในเลือดเนี่ยสำคัญนะใครที่ยังไม่เคยไปพบคุณหมอเลยนะคะแล้วไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยขอแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีโรคภัยไข้เจ็บยังบางทีถามหาง่ายดายมากวันก่อนเพิ่งแนะนำเพื่อนนะคะก็ที่เคยเรียนคุณฟังว่าเพื่อนไม่เคยตรวจเมมโมแกรมเลยในวัยเดียวกับดิจิฟาเนี่ยนะคะใกล้จะ60เนี่ยไม่เคยตรวจเลยก็บอกว่าให้ไปตรวจเถอะนะเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องไปอายไม่ต้องกลัวเจ็บหรอกไม่ได้เจ็บเกินไปนะใครที่ไม่เคยตรวจเมมโมแกรมแล้วก็ทำอัลตราซาวด์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการทำเต้านมแล้วไปเจอก้อนเนี่ยคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกแล้วนะเพราะมะเร็งมันหลุดออกมาจากท่อเต้านมแล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งระยะที่2ที่3ที่4ไปแล้วคนที่ไปเจอมะเร็งเต้านมเนี่ยบางทีเป็นเซอร์ไพรส์เลยนะคะอาจจะไม่เคยมีก้อนมีอะไรเลยค่ะก็ตรวจเจอได้จากการทำเมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์แล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังนะดีนะเขาก็ทำประกันไว้นะคะอู่กันทำประกันด้วยเนี่ยดีมากๆคุณฟังถ้าเกิดว่าคุณฟังพอจะมีเงินออมนะคะแล้วก็แบ่งไปทำประกันสุขภาพกันบ้างเพราะว่ามันก็เป็นเบาะรองรับตัวเราได้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะอันนี้ก็อย่างที่ดิจิฟาเคยเล่าให้คุณฟังว่าดิจิฟามีประกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันนะปีก่อนปีที่แล้วปี68เนี่ยล้มแล้วก็กระดูกหักอ่ะก็ได้ใช้นะก็ได้ใช้ประกันเนี่ยประกันที่ซื้อไว้ประกันอุบัติเหตุนะซื้อกับพี่สาวนี่แหละพี่สาวอยู่ธนาคารกรุงเทพสาขาราชเทวีพี่จูนะคะใครสนใจก็ขึ้นไปก็ได้ลง BTS สาขาพญาไทนะคะก็คือมันก็เป็นคือจริงๆส่วนตัวเนี่ยเบิกจากครอบครัวข้าราชการอยู่แล้วเพราะว่าสามีรับราชการใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีประกันอุบัติเหตุเนี่ยรู้เลยว่ามันดีนะคุณฟังดิฉันก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคุณฟังลองดูถ้าเกิดว่าบางคนไม่สนใจประกันเลยมองอาชีพประกันไม่ในทางลบด้วยซ้ำไปจริงๆเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรที่ต้องใช้จ่ายเนี่ยอย่างไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะถามเลยว่ามีประกันไหมนะคะในส่วนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยดิฉันไม่มีนะแต่ว่าก็ตัวเองก็ใช้สิทธิ์กับโรงพยาบาลรัฐนี่แหละนะคะดังนั้นเนี่ย จึงแนะนำคุณผู้ฟังฟังอยู่ตรงนี้แล้วนะคะถ้าบอกยังพอมีเงินออมอย่างเดียวนะมาเล่นหุ้นด้วยมีเงินออมสะสมเนี่ยลองคิดถึงเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆด้วยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆนะอย่างประกันอุบัติเหตุนี่คนที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้าเรามีประกันเนี่ยเราก็เข้าได้เลยอ่ะอย่างตอนนั้นที่ฝ่าหกล้มอ่ะนะคะที่เส้นพุทธมณฑลสายหนึ่งอ่ะก็บอกเลยบอกสามีเลยว่าเรามีประกันอุบัติเหตุนี้ก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเลยก็ได้เจอนะได้เจอคุณหมอแบบไวมากคือการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยต้องบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็คือระดับพรีเมียมอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็มีประกันเราก็สบายเลยใช่ไหมคะก็ซื้อไปอันนั้นจ่ายไปปีละ 5,900 บาทเท่านั้นเองนะประกันอุบัติเหตุแต่ว่าพอใช้แล้วรู้สึกคุ้มนะถึงได้มาพูดออกอากาศบ่อยๆว่าถ้าคุณพอจะมีกำลังนะคะลองซื้อประกันพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วด้วยความรักและห่วงใยพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่และขอบคุณที่ติดตาม FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวของเรารวมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกๆเจ้าด้วยนะคะขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ด้วยดิฉันแนะนำคนไปเยอะมากๆแล้วก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาดีมากท่านใดอยากจะหาซื้อของขวัญของฝากนะคะก็ซื้อตัวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์แล้วก็เมาส์สเปรย์ให้เขาด้วยแล้วคุณฟังจะรู้เลยพอให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะตอบกลับมาว่าเออใช้ดีนะขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปซื้อต่อเนี่ยภูมิใจจริงๆเลยเวลาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักแล้วก็แฟนๆในการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะลานะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข่าวปลอมกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงผ่านเพจส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระบบนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นพร้อมระบุด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
9: ที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาจต ำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเชิงรุกทั้งทบทวนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญด้วยความตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเชื้อเพลิงเวียดนามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเชื้อเพลิงทั่วประเทศทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเชื้อเพลิงในประเทศโดยนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่วนน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนเอทานอลร้อยละ5จะยังคงมีจำหน่ายไปจนถึงปี2573รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: เดิมนะครับยังไงค่าไฟถูกลงพร้อมกันณบินกรกฎาคมครับ
2: ครับคือสูตรของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.อย่างที่ท่านโฆษกว่านี่เขาจะมีสูตรคิดไว้แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับตามสูตร4แบบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นทั้งหมด
1: ครับ
2: ทั้งหมดเนี้ยเอามารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพราะประชาชนมีความคิดเห็นแต่ละสูตรแต่ละแบบนี้อะไรยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงมีข้อเสนอเพิ่มเติมอย่างไรซึ่งตอนนี้มันมีข้อที่กังวลอยู่ค่อนข้างมากก็คือที่เขาเรียกว่ากลุ่มเดอะแบกนะคนที่ใช้ไฟเกิน400 500หน่วยขึ้นไปจะกลายเป็นว่าคือตอนนี้ถ้าใช้ไม่เกิน200เนี่ยอันนี้ได้ลดได้ลดอยู่แล้วลดกว่าเดิมอ่ะนะต่ำกว่า
1: ถูกลงแน่นอนครับ
2: ถูกลงแน่นอนแต่คนที่ใช้ไฟเยอะจะกลายเป็นเดอะแบกว่าเอ้าผมใช้ไฟเยอะผมก็ต้องมาช่วยคนที่ใช้ไฟน้อยสิถ้าอย่างนั้นน่ะ
3: เพราะว่ากลุ่มคนช่วยใช้ไฟน้อยก็กลุ่มที่แบบใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีแอร์ก็ต้องลมเงี้ยถึงจะได้ราคาอย่างนั้นนะคะ
2: ตกลงว่าตกลงตรงนี้ประเด็นตรงนี้ท่านโฆษกอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ
1: ได้ครับก็สำหรับกลุ่ม200หน่วยแรกเนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอัตราเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.2 บาทต่อหน่วยนะครับณ200หน่วยแรกนะครับค่าไฟณยูนิตที่200เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 4.2 อัตราใหม่ก็คือปรับให้3บาทพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะครับใช้ไฟต่ำกว่า200หน่วยที่เน้นพัดลมเป็นหลักอย่างที่พี่ฝนบอกนะครับตรงเนี้ยก็คือคิดเป็นประมาณบ้านเรือนประมาณ15ล้านหลังคาเรือนนะครับประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยแล้วนะครับ ทีนี้กลุ่มที่ใช้แอร์สักตัวนึงนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านมีแอร์เครื่องนึงอยู่กัน3คนมีตู้เย็นนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจับตามองก็คือกลุ่มที่ใช้ไฟประมาณ400ถึง500ยูนิตตรงนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็พยายามจะออกแบบอย่างที่เรียนครับว่ากกพ.จะเป็นคนออกแบบเบื้องต้นแต่ทางกระทรวงก็จะเข้าไปกำกับดูแลว่ามันดีไหมมันเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กก็ต้องทำใหม่ก็ต้องปรับปรุงใหม่ต้องรับฟังความคิดเห็นกันเอาให้ดีจนได้หรืออาจจะต้องมีการนำเอางบก้อนอื่นมาช่วยครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมีผลกระทบบันไดค่าไฟเนี่ยขอเรียนทางพี่ถนอมด้วยนะครับว่าเราไม่ได้มีการปรับค่าไฟเนี่ยมาบันไดค่าไฟเนี่ยมา20ปีแล้วนะครับตรงนี้เป็นการปรับความชันให้เหมาะสมกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเราอยากสนับสนุนให้คนที่มีความพร้อมเนี่ยได้เข้าไปสู่พลังงานสะอาดมีโซลาร์เซลล์บนหลังคาแต่ในทางกับการทางท่านรัฐมนตรีก็รับฟังอยู่ครับไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมใช่ไหมครับพี่ถนอมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินก้อนที่จะไปลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะคอยแอบสอบคอยจะดูดซับตรงนี้นะครับถ้าเดือนกรกฎาคมนะครับยูนิต400 500ยังไม่พร้อมเนี่ยเราก็ต้องหางบตัวอื่นมาช่วยครับเอาจนพร้อมแล้วนะเวลาที่พร้อมอาจจะมีเรื่องของการสนับสนุนนะครับเรื่องโซลาร์เซลล์โดยที่ไม่ต้องมีเงินต้นนะครับสามารถติดได้เลยกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางนะครับสามารถมีเงินช่วยเหลือเรื่องของกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์หน่อยก็สามารถที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยมีถึงขั้นว่าติดโซลาร์เซลล์ไปก่อนแล้วค่อยมาผ่อนตามบินค่าไฟด้วยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าระบบผ่อนตามบินค่าไฟซึ่งสามการไฟฟ้าเนี่ยรับไปศึกษาอยู่ในเวลานี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นในช่วงนี้กกพ.กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนประชาชนเห็นอย่างไรกกพ.ก็ต้องเอาความเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาได้ข้อสรุปยังไงก่อนจะกำหนดว่าค่าไฟรอบใหม่รอบเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาสิงหากันยาตุลาใช่ไหมครับค่าไฟสี่เดือนนี้
1: ใช่ครับใช่ครับนะครับทีละสี่เดือน
2: ทีละสี่เดือนเนี่ยนะครับจะเคาะออกมาที่เท่าไหร่อันนี้ต้องเข้าครม.เคาะอีกทีหนึ่งหรือเปล่าครับ
1: น่าจะต้องเป็นหน้าที่ที่กกพ.พอได้ตัวเลขแล้วเนี่ยนำเสนอเป็นช้อยสามสี่ช้อยเนี่ยกลับไปที่ทางกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินจะนั่งเป็นประธานครับ
2: กพช.เคาะสรุปว่าจะเอาสูตรไหนวิธีไหน
1: ใช่ครับซึ่งตอนนี้ถ้าท่านดูตามตัวเลขที่กกพ.เสนอเนี่ยเหมือนกันครับถ้าพี่ถนอมจำได้ทุกครั้งเวลามีการปรับค่าไฟใหม่เนี่ยกกพ.ก็จะนำเสนอตัวเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจมันจะไม่ใช่ออปชันที่ราคาแพงขนาดนั้นบางทีเราได้ยิน5บาท6บาทซึ่งจริงๆของจริงเนี่ยยังไงทางกระทรวงต้องเอามาดูผลกระทบในส่วนอื่นจะไม่ให้มีผลกระทบแล้วก็ค่าไฟต้องถูกลงแน่นอนครับเดือนกรกฎาคม
2: ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยกกพ.ตอนนี้รับฟังมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาจะไปจนถึงวันที่5มิถุนายน พราะงั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะขอบอกเยอะๆเน
3: า
2: ะ
3: เข้าไปในเว็บไซต์ www.erc.or.th มั้ยคะ
2: หรือพิมพ์คำว่าสำนักงานกกพ.อย่างนี้ก็ได้เข้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆว่าเราต้องการแบบไหนต้องการอย่างไรนะครับเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างน้อยแต่คราวนี้เป็นอยู่ในกระแสความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับถามอีกประเด็นหนึ่งท่านโฆษกครับ
1: เ
2: ห็นว่าเรื่องก๊าซหุงต้มตกลงต้องตรึงต่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทางพี่ถนอมเข้าใจถูกแล้วครับก็ทางนี้ทางเมื่อวานนะครับทางคณะกรรมการกบง.นะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับก็มีมติในการเคาะนะครับให้การตรึงก๊าซหุงต้ม LPG ถังเหลือถังละ423บาทเนี่ยก็คือเป็นราคาเดิมคงราคาไว้อีก2เดือนนะครับหลายๆท่านผมได้ยินในโซเชียลก็บอกว่าดีที่คงราคาแต่ก็อยากจะฝากให้แต่ละร้านเนี่ยขายตรงราคาด้วยถูกไหมครับหลายท่านบอกโอ้ไม่เห็นได้ซื้อ423บาทตรงนี้ก็ต้องทางรัฐบาลก็ต้องประสานร่วมความร่วมมือข้ามกระทรวงนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องช่วยกันกำกับดูแลราคากันต่อไปนะครับก็ไม่ให้กระทบเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของค่าครองชีพเป็นต้นทุนของร้านค้าเล็กๆด้วยนะครับที่จะต้องทำมาหากินกันอยู่ก็ตรงนี้นะครับคงราคาไว้ให้ถึงแม้ว่าตัวกองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG เนี่ยเราตอนนี้เราติดลบประมาณ 38,600 ล้านนะครับเยอะนะครับแต่ว่ามันจำเป็นเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานโดยทางกบง.นะครับก็เห็นถึงการปิดไม่ให้ค่าของชีพเนี่ยมันทะยานขึ้นไปเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับเราก็ไม่อยากให้ข้าวของแพงเพราะข้าวของแพงเนี่ยแพงขึ้นทีไรเวลาวิกฤตมันจบเนี่ยข้าวของมักจะไม่ลงใช่ไหมครับไม่ลงมาเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงสักทีก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ในฝ่ายบริหารเนี่ยพยายามจะจัดการตรงนี้นะครับนอกจากเรื่องของ LPG ครับก็ยังมีตัวของเมื่อวานก็จะมีเรื่องของมติเกี่ยวกับดีเซล B7 B7 นะครับซึ่งเป็นตัวดีเซลฐานหลักในปั๊มตอนนี้นะครับก็มีมติให้ยังคงสัดส่วนการผลิต B7 B7 เนี่ยให้เป็นไปตามเดิมเพื่อเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบนะครับในช่วงวิกฤตไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายังคงสัดส่วน B7 แบบนี้นะครับก็จะลดการนำเข้าน้ำมันดิบประมาณ 1.37 ล้านลิตรต่อวันนะครับถือว่าเยอะมากทีเดียว
2: อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์มที่เป็นเกษตรกรด้วยนะครับที่ยังคงไว้ที่ B7 นะครับนะครับนี่ก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับถึงเรื่องของการจะคิดปรับสูตรโครงสร้างค่าไฟนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4สูตรร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5
3: ม
2: ิถุนายนนะครับส่วนก๊าซหุงต้มก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกว่าก็ตรึงไว้ต่อไปอีก2เดือน
3: ก็ขอให้ร้านค้าขายราคาตามที่ตรึงด้วย
1: อันนี้สำคัญเลยใช่ครับ
2: อาจจะต้องพลังงานจังหวัดอาจจะต้องไปช่วยตรวจด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ผมคิดว่าทุกส่วนต้องร่วมกันช่วยกันครับในกระทรวงตอนนี้ต้องบูรณาการร่วมกันจริงๆครับ
2: ได้ครับขอบพระคุณครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับพี่ถนอมครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับเรื่องของไฟฟ้าจริงๆก็มีสูตรน้องฝนน
3: ะ
2: สูตรที่1เนี่ยเป็นสูตรที่เน้นคงอัตราเดิมในกลุ่มผู้ใช้ไฟน้อยแต่ปรับขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับให้ชันขึ้นในกลุ่มที่ใช้ไฟกลางถึงสูงส่วนสูตรที่2เนี่ยปรับอัตราเฉลี่ยกระจายไปในทุกช่วงหน่วยการใช้งานเพื่อให้เกิดการเฉลี่ยต้นทุนร่วมกันในร่วมกันไม่มีใครเป็นเดอะแบกนะสูตรที่3เน้นการเก็บค่าไฟในอัตราก้าวหน้าขั้นบันไดที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับกลุ่มที่ใช้ไฟสูงมากๆนะครับเช่นใช
3: ้
2: เก
3: ิ
2: น400 500ขึ้นไปแล้วกลุ่มที่4ก็เป็นสูตรที่2ของการไฟฟ้านะครับที่เห็นชอบมากที่สุดเนื่องจากเป็นการทยอยปรับขึ้นอัตราแบบขั้นบันได
3: ค่ะ
2: นะครับ1 2 3 4ท่านจะเอาสูตรไหนหรือจะมีสูตรที่5ที่6
3: ที่คุณเสนอความเห็นได
2: ้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เข้าไปในเว็บไซต์ของ
3: กกพ www.erc.co.th แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่22พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งวันที่5มิถุนายน
2: ครับเอาละครับเราไปพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งน้องฝนเนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าทุกคำถามมีคำตอบครับ
3: ค่ะ
4: ความหมาย เข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: คุณเชื่อไหมว่าเวลาเราให้กันได้หลายคนที่นี่ยอมแลกกับเวลาเพื่อหวัง

0: ริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: กลับมาช่วงของทุกคำถามมีคำตอบค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ร้องทุกข์กันเข้ามาซึ่งเราก็จะเป็นสื่อกลางในการหาทางออกให้กับทุกท่านด้วย
2: ครับแล้วก็ถือโอกาสทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ทางหน้าปัดวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เราด้วย
1: FM 92.5 MHz ตอนนี้ก็อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมคินถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้สาระความรู้ในช่วงของวันหยุดด้วย
2: แจ้งอย่างนี้ได้ไหมโดยคลื่นเนี่ยบางทีคุณผู้ชมไปหาคลื่นตามที่น้องฝนบอก
1: แล้ว
2: หาไม่เจอ
1: แล้ว
2: นะครับเพราะว่า 92.5 จะเป็นแม่ข่ายในกรุงเทพและกระจายไปแต่ว่าในภูมิภาคบางทีเป็นคลื่นอื่นอย่างแถวๆสมุทรสาครนี่เป็นคลื่น97
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หลวงพ่อนี่โทรมาบอกว่าฟังอยู่เป็นประจำ
1: จริงค
2: ่ะนี่เป็นอีกคลื่นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นสวททั่วประเทศ
1: ค่ะ
2: นะครับอาจจะคลื่นไม่ตรงกันบ้าง
1: แล้วมีท่านหนึ่งนะพี่ถนอม
2: ครับ
1: เขารู้จักพี่เป็นอย่างดีเลยอ่ะ
2: นะ
1: เขาไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเขาบอกว่าเขารู้จักพี่ถนอมอ่อนเกตพล
2: โอ้ยน่ากลัวแน่เลย
1: ไม่ใช่ เขาบอกว่าเขาได้สาระความรู้โดยผ่านบอกมาทางทีมงานของ NBT ของเราเจ้าหน้าที่ข้าราชการใน NBT ของเราเขาบอกเป็นประโยชน์มากที่บ้านเขาฟังกันทุกคนเลย
2: อันนี้ถ้าท่านที่อยู่เมืองนอกนานๆและกลับมาเมืองไทยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกนะบางสังคมไทยเป็นอะไรยังไงฟังรายการนี้เลยจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมีปัญหาเรื่องนั้นมีปัญหาเรื่องโน้นมีปัญหาเรื่องนี้ทำไมมีปัญหาเรื่องนี้ซ้ำๆๆๆใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เนี่ยเรารายการเราก็จะด้วยชี้ทางออกบอกทางแก้ไขนะครับไปรับสายแรกกันเลยน้องฝนนะครับมารออยู่แล้วคุณกฤษณาพรจากจังหวัดศรีสะเกษครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤษณาพรกฤษณาพรนะคะ
3: ค
1: ่ะสอบถามว่าจะไถ่ถอนที่ดินที่โดนยึดจากการขายทอดตลาดได้หรือไม่ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เรื่องนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยนัดหมายท่านวีรานน้ำแก้วเงินผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านมาให้ความรู้เรื่องนี้นะครับท่านวีราครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
2: ครับถนอมกับน้องฝนนะครับท่านครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ครับก็คุณชื่อเล่นเธอชื่ออะไรกฤษณาพรเรียกยาก
3: ชื่อเมย์ค่ะ
2: เมย์น้องเมย์เมย์เธอมีหนี้เกิดจากอะไร
3: ก็คือเป็นหนี้กู้ยืมของธนาคารนะคะแล้วก็โดนธนาคารฟ้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
2: กู้ธนาคารกู้มาทำอะไรตอนนั้นน่ะ
3: ตอนนั้นเป็นช่วงนั้นทำงานบริษัทอยู่
2: ไม่เป็นไรตอบที่ตรงคำถามเลยครับถามอะไรตอบนั้นเลยครับถามมากู้มาทำอะไรตอนนั้น
3: ตอนนั้น
2: มาลงทุนไหม
3: เป็นใช่ค่ะ
2: กู้มาลงทุนนะครับแล้วกู้มาเท่าไหร่ตอนนั้นครับ
3: สองแสนค
2: ่
3: ะ
2: สองแสนนะครับแต่เราด้วยปัญหาภาวะเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ผ่อนใช่ไหมครับสุดท้ายถูกธนาคารเจ้าหนี้ฟ้องเราถูกไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: ฟ้องให้เราชดใช้นะครับพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับคำฟ้องที่ตัดสินออกมา
3: อยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทอะค่ะ
2: สองแสนเท่าไหร่ครับเอาตัวเลขตรง
3: ๆประมาณสองแสนสองค่ะ
2: สองแสนสองจากหนี้สองแสนเนาะนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วบังคับคดีก็มาปิดหมายยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดยึดอะไรไปครับ
3: เป็นที่ดินค่ะเป็นที่นาค่ะ
2: เอกสารอะไรครับ
3: นสสามกอค่ะ
2: นสสามกอกี่ไร
3: ่11ไร่ค่ะ
2: 11ไร่ที่ดิน11ไร่นี้มีเป็นที่ติดจำนองอะไรไหมครับ
3: มีติดจำนองอยู่กับหจก.ค่ะ
2: ที่ดินนี้ติดจำนองอยู่กับหจก.แปลว่าเราก็เอาที่ดินนสสามก11ไร่เนี่ยไปกู้เงินจากหจก.มา
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งการจำนองเนี่ยคือไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินถูกต้องไหม
3: ไม่ได้ไปที่สำนักงานที่ดินค
2: ่
3: ะเป็นไปเซ็นเอกสารที
2: ่ทำกู้กันเองแล้วก็เอาโฉนดวางค้ำนสสามก.วางค้ำประกันเงินกู้เอาไว้ต่อมาเราผิดนัดเขาก็เลยไปฟ้องศาลตัดสินบังคับคดีก็เลยมายึดที่ดินนส3กเรา11ไร่ไปขายทอดตลาดถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ขายไปในราคาเท่าไหร่ครับ
3: ที่ทางกรมบังคับคดีแจ้งมาขายไปธนาคารขายไปในราคา 50,000 บาทค่ะ
2: ขาย
3: แล้วก็หจก.เป็นคนซื้อไปค
2: ่
3: ะ
2: หจก.ที่เป็นเจ้าหนี้เราหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้คุณพูดงง ตกลงกับเจ้าหนี้คุณเนี่ยที่ฟ้องคุณเนี่ยตกลงธนาคารฟ้องหรือหจก.ฟ้อง
3: ธนาคารค่ะ
2: ธนาคารฟ้อง
3: ธนาคารฟ้องขายทอดตลาดโดยมีติดจำนองติดไปค
2: ่
3: ะ
2: ขายในราคา 50,000 บาทนะ
3: ค่ะ
2: โดยติดจำนองนะครับแล้วหจก.นี้เป็นคนมาซื้อไปถูกไหม
3: ถูกค่ะ
2: มาซื้อไปเขาซื้อเสร็จปั๊บเขาเอาทรัพย์ที่เขาซื้อได้มาขายคืนให้คุณถูกต้องไหมครับ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาเอามาขายประกาศขายอะค่ะ
2: มาประกาศขายแล้วเขาติดต่อคุณมาไหม
3: ไม่ได้ติดต่อค่ะก็คือทางเราไปเห็นป้ายติดประกาศก็เลยติดต่อ
2: ปักป
3: ้
2: ายขายนะปักป้ายขายใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: เขาไม่ได้มาเจตนาจะมาขายเราโดยตรงนะ
3: ค่ะ
2: ก็คือผู้ที่ซื้อได้จากการประมูลจากบังคับคดีมาปักป้ายขายเราติดต่อไปเขาว่าไงครับ
3: เขาก็แจ้งว่าสามารถซื้อได้ในราคา1ล้านบาท
2: ซื้อได้ราคา1ล้านบาทแล้วที่บังคับคดียึดไปขายทอดตลาดในราคา 50,000 พร้อมติดจำนองไปเนี่ยตอนนี้คุณหมดหนี้จำนองกับธนาคารแล้วหรือยังครับถ้าอย่างนั้นหมดหรือยัง
3: ยังค่ะล่าสุดที่สอบถามไปบังคับคดีแจ้งว่ายังไม่ได้ทำรายการหนี้สินนะคะเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนึง
2: ยังไม่ได้ทำรายการหนี้สินก็แปลว่าคนที่ประมูลไปได้ยังไม่ได้ทำรายการหนี้สินหรือยังไงยังไม่แน่ใจถูกต้องไหมครับยังไม่เรียบร้อยนะ
3: เหมือนบังคับคดีเขายังไม่ได้ประสานงานกับธนาคารว่ายอดที่ขายได้ปิดหนี้ธนาคารได้หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทีนี้มีข้อสงสัยตรงไหนที่อยากจะถามตรงนี้ครับ
3: ก็คือถ้าเกิดว่าในส่วนของที่เราจำนองกับทางหจก.เนี่ยค่ะที่เขานำ
2: คือเดี๋ยวนะเมย์ฉันสงสัยประเด็นของเธออะเธอบอกว่าเธอกู้เงินธนาคารธนาคารฟ้องเธอใช่ไหมในขณะเดียวกันเธอก็เอาที่ดินนส.3 ก.11ได้เนี่ยไปกู้เงินกับหจก.ถูกไหมแต่ว่าคนที่ฟ้องเธอนี่ก็คือธนาคารก็ฟ้องศาลตัดสินก็ยึดเอาที่ดินที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับหจก.นี้ถูกต้องไหมไปขายทอดตลาด
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะงั้นเธอก็มีหนี้อยู่กับหจก.ด้วยถูกต้องไหมล่ะ
3: ถ
2: ู
3: กค่ะ
2: เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่กับหจก.เนี่ย
3: 200,000เหม
2: ือ
3: นก
2: ัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: 200,000เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ฟ้องคือธนาคารครับท่านวีระครับฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นไงครับท่านครับหนี้ก้อนนี้มันจะหมดไม่หมดยังไงคำถามแรกก็คือขายในราคา 50,000 ที่ดิน11ไร่พอเข้ามาขายให้กับคนทั่วไปหรือแม้ก็จะขายคืนให้กับคุณเมย์เนี่ยขายในราคา1ล้านเขาขายถูกไปไหมครับท่านครับราคา
4: คืออย่างนี้นะก็แสดงว่าคุณเมย์ตอนนี้มีหนี้อยู่2ก้อนก้อนที่1ก็คือก้อนที่ธนาคาร
2: ธนาคาร 200,000
4: ที่ 200,000 แล้วฟ้องตามคำพิพากษาถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ทีนี้อีกก้อนนึงก็คือหนี้ที่ดินนส3 11ไร่ที่คุณเอาไปจำนองไว้กับหจก.
3: ค่ะ
4: แต่ว่าคุณบอกว่าคืออย่างนี้นะคุณบอกว่าไม่ได้จดจำนองแต่ถ้าไม่ได้จดจำนองเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะบอกว่าที่ดินแปลงนี้ไม่มีภาระจำนองแสดงว่ามีการจดจำนอง
2: ก็ต้องจดจำนองใช่เพราะขายติดจำนองใช่ครับต้องจดนะคุณเมย์จะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะ
4: เพราะฉะนั้นน่ะคุณได้ข้อมูลมาอาจจะไม่เข้าใจตอนที่ทำสัญญาแล้วล่ะ
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นน่ะที่ดินแปลงนี้ติดจำนองขอจกพอประกาศขายปุ๊บคุณบอกว่าคุณกู้จำนองหจก. 200,000และเอาที่ดิน11ไร่เนี่ยคุณบอกว่าเอาโฉนดไปวางไว้แต่จริงๆไม่ใช่ถ้าขายโดยติดจำนองแสดงว่าที่ดินแปลงนี้ท้ายสารบัญการจดทะเบียนเนี่ยจำนองไว้กับหจก.
2: ครับ
4: ทีนี้หนี้ 200,000 เนี่ยต้องถามว่าทำสัญญาจำนองเมื่อไหร่แล้วเคยมีผ่อนชำระไหม
2: เคยไหมครับเมย
3: ์ไม่ได้ผ่อนค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ผ่อนเลย
4: ทำตั้งแต่ปีไหนอะคะ
3: ปี62ค่ะ
4: ทีนี้เราไม่แน่ใจว่าตอนที่คุณทำสัญญากับหจก.เนี่ยดอกเบี้ยยังไงณวันนี้ถ้าปี62ไม่เคยจ่ายเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ย น่าจะเยอะพอสมควรค่ะคุณถนอม
2: ใช่ครับอย่างน้อยก็ 15% ต่อปีใช่ไหมครับ
4: ใช่ปีอย่างต่ำใช
2: ่
4: ไหมคะ
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้มันน่าจะอยู่สักประมาณถ้านี่จำนองมันน่าจะอยู่สักประมาณ 5-6 แสนละนึกออกไหมคะ
2: ครับ
4: ทีนี้เวลาเราขายเนี่ยหจก.เนี่ยเขามาให้ขายโดยติดจำนองพอขายโดยติดจำนองเนี่ยเขาเป็นผู้รับจำนองแล้วก็ซื้อเองนี่มันจะเกื่อนเกินกันนะคะคุณถนอมเขาเรียกว่านี่เกื่อนเกินนึกออกไหมคะผู้รับจำนองซื้อโดยติดจำนองเขาสามารถที่จะเอาหนี้จำนองของเขาเนี่ยหักกับหนี้จำนองของคุณที่ค้างชำระพอนึกออกไหมคะคุณถนอม
2: ครับ
4: คือปกติถ้าคนนอกซื้อคนนอกจะต้องไปชำระหนี้จำนองให้กับหจก.
2: ครับ
4: แต่ตอนนี้หจก.ซื้อเอง
2: ครับ
4: พอหจก.ซื้อเองก็คือมันเป็นหนี้เขาแล้วเขาก็ซื้อเองนึกออกไหมคะเหมือนเขาหนี้ของเขาเขาเอาหนี้หักอบกันเอง
2: หนี้ในส่วนของหจก.ก็ถือว่าจบถูกไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะเราถึงบอกคุณว่าเราถึงไม่ทราบไงคะว่าหจก.นะคะหนี้เขาเท่าไหร่เพราะว่าคุณเมย์เนี่ยไม่เคยชำระเขาเลยแล้วตั้งแต่ปี62ใช่ไหมคะตอนนี้ปี69มันก็5ปีแล้วเนาะ
2: ครับ
4: ทีนี้มันก็จะก็ต้องดูแหละว่าณวันนี้ที่11ไร่นส3กนส3กเนี่ยพอเขาซื้อไปเขาจ่ายที่บังคับคดี 50,000 ใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: เขาก็จดจำนองเขาก็เอาวางเงินที่บังคับคดีเสร็จปุ๊บบังคับคดีก็จะออกหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ให้พอโอนกรรมสิทธิ์ให้ปุ๊บเขาก็จะเอาไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นชื่อคนเมย์เนี่ยมาเป็นชื่อของเขา
2: ครับ
4: แต่ด้วยความที่เป็นผู้รับจำนองเขาก็จะทำการไถ่ถอนด้วยตัวเองเหมือนกันนึกออกไหมคะ
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้มันก็สปอร์ตการจำนองพอเขามาบอกขายล้านหนึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะค่ะคุณถนอม
2: ถ้าดูตามนี้ก็ราคาก็น่าจะอยู่ในช่วงปกตินะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้น
4: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า
2: จำนอง
4: เท่าไหร่เพราะไม่เคยจ่ายหนี้จำนองเลยแล้วเขาก็มาจ่ายที่บังคับคดีซึ่งเงิน 50,000 บาทเนี่ยจะต้องเอาไปจ่ายให้กับธนาคารที่คุณเมย์กู้มา
2: ครับ
4: คืออันเนี้ยต้องถามให้ชัดเจนเลยนะคะว่าปัจจุบันน่ะมันเปลี่ยนเป็นว่าเขาได้ไปทำการโอนเป็นของเขาและถ่ายจำนองหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ท่านครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอหจก.เป็นผู้ซื้อทรัพย์นี้นะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งเนี่ยพอซื้อไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับหจก.จะต้องไปเคลียร์หนี้กับโจทย์ที่ฟ้องคือธนาคาร
4: ไม่ค่ะเขาเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วนึกออกไหมคะ
2: เขาไม่ต้องรับผิดชอบหนี้จำนองเลย
4: ก็เขาหักหนี้เขาเองเลยค่ะคุณถนอม
2: ครับ
4: คืออย่างสมมติว่าเขาเป็นผู้รับจำนองหนี้ของเขาเนี่ยมัน 200,000 บวกดอกเบี้ยอีก5ปีร้อยละ15อย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
4: มันเป็นหนี้เท่าไหร่คือที่ดินตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ดินที่เวลาเขาเอาไปขายให้คนอื่นน่ะมันจะเป็นปอดจำนองทันทีเลยในส่วนหนี้ของคุณเมย์ที่เป็นอยู่กับหจก.มันก็จะจบ
2: อันนี้จบแต่ที่เมย์เป็นหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้ที่ฟ้อง
4: อันนี้มันก็จะเหลือเพราะว่าอันนี้มันขายได้แค่ 50,000 บาทมันก็ต้องเอาไปชำระธนาคารเหลือเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ธนาคารจะต้องไปสืบแต่หนี้จำนองเนี่ยถ้าเป็นผู้รับจำนองเขาซื้อเองหนี้ของเขาอ่ะมันก็จะจบเพราะว่าเขาถ่ายถอนตัวเขาเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: แสดงว่าเป็นไปได้ว่าเมย์ยังจะต้องมีหนี้อยู่กับธนาคารอีก 150,000 จากหนี้ 200,000 สมมตินะ
4: ใช่ค่ะก็ตรงนี้มันก็จะบวกดอกเบี้ยเดือนต่อไปอายุความ10ปีอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: เมย์เข้าใจไหมเนี่ยเมย
3: ์ค่ะ
2: เข้าใจไหมครับ
4: ค่ะคือน้องเมย์ต้องแยกให้ออกว่าหนี้ตัวหนึ่งหนี้ธนาคารหนี้สองแสนที่ธนาคารฟ้องเนี่ยค่ะเขาจะได้รับเงินจากการขายทอดตลาดเพียง 50,000 บาท
2: 50,000 ครับ
4: แต่ในขณะเดียวกันน่ะหนี้ที่ติดจำนองกับหจก. 200,000 บวกดอกเบี้ยตั้งแต่ปี62นะคะ
2: ครับ
4: อันเนี้ยผู้รับจำนองเนี่ยเขาซื้อเองพอเขาซื้อเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าหนี้จำนองเขาเท่าไหร่นึกออกไหมคะ
2: ครับ
4: เราไม่รู้หนี้จำนองเท่าไหร่เพราะผู้รับจำนองเขาไม่แน่ใจว่าเขาได้แถลงเข้ามากับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไหม
2: ครับ
4: อย่างเงี้ยค่ะ แต่มองว่าโดยหลักแล้วอ่ะเจ้าพนักงานบังคับคดีอะค่ะเวลาเราจะเอาทรัพย์ออกขายถ้าทรัพย์นั้นติดจำนองบุคคลภายนอกอย่างเคสเนี้ยค่ะ
2: ครับ
4: ติดจำนองหจก.พอติดจำนองหจก.เสร็จปุ๊บเราก็จะเรียกหจก.ให้เอาโฉนดมาส่งให้เรามาส่งให้เราพร้อมกับให้หจก.แถลงยอดหนี้จำนอง
2: ครับ
4: เคสเนี้ยมองว่ายอดหนี้จำนองอ่ะมันน่าจะสูงกว่าราคาประเมินทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้
2: เขาจึงขายแค่ 50,000
4: ใช่ถูกต้องค่ะและประกอบกับผู้รับจำนองอะค่ะเขาคงมองว่าเขาเป็นผู้รับจำนองถ้าเขาซื้อโดยการจำนองไปเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาจ่ายเงินให้กับบังคับคดีเป็นจำนองเยอะแล้วมาเอาเงินกับบังคับคดีคุณถนอมนึกออกไหมคะ
2: ครับ
4: คือเขาก็ซื้อไปโดยติดจำนองแล้วเขาก็เป็นหนี้ของเขาเองเขาก็ไปจดจำนองไถ่ถอนเองอะไรโอนมาเป็นชื่อของเขาอย่างเงี้ยค่ะคุณถนอม
2: ครับถ้าจะสรุปตรงนี้นะครับเมย์ครับเมย์ตามทันหรือยังตอนนี
3: ้ค่ะ
2: นะก็คือว่าตอนนี้นะครับที่ดินนส3กเนี่ยเมย์เอาไปจำนองกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับแต่ว่าคนที่ฟ้องเมย์เนี่ยเมย์มีหนี้อยู่กับธนาคารธนาคารเป็นคนฟ้องพอเป็นคนฟ้องปั๊บสืบทรัพย์เจอโฉนดนส3เนี่ยมันอยู่กับเจ้าหนี้จำนองเขาก็ไปขายทอดตลาดติดจำนองไปในราคา 50,000 เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อก็กลายเป็นเจ้าหนี้จำนองเมื่อเขาซื้อไปก็ปลดหนี้ของเขาหมดเลยเมย์จะไม่มีหนี้ค้างอยู่กับหจก.นี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเมย์จะยังคงมีหนี้ค้างอยู่กับธนาคารเพราะว่าธนาคารได้รับการชำระหนี้ไปในราคาแค่เพียง 50,000 จากหนี้ 200,000 บวกดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเมย์ควรจะไปถ้างั้นเมย์ควรจะต้องไปถามไหมถามบังคับคดีไหมตกลงว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเขามีหนี้อยู่เท่าไหร่หรือว่าไม่ต้องสนใจแล้วเพราะมันจบไปแล้วตรงนั้นครับท่านครับ
4: คือถ้าหจก.เขารับเอกสารเราไปอ่ะถ้าเขาเอาเงิน 50,000 มาจ่ายอ่ะค่ะ
2: ครับ
4: ถ้าเขารับเอกสารไปอ่ะถ้าคุณเมย์จะตรวจสอบว่ามันหมดหนี้จริงไหมเนี่ยค่ะ
2: คร
4: ับก็อย่างที่คือรู้เลยว่าถ้าเขาเอากลับมาขายให้คุณเมย์ในราคาล้านเนี่ยมองว่าเขาน่าจะเอาไปจดทะเบียนหรือเปลี่ยนมาเป็นชื่อของเขาก่อนเขาถึงจะเอาไปประกาศขายให้กับคนนอกได้นึกออกไหมคะ
2: ต้องรับโอนมาเป็นของเขาก่อนใช่ไหมคร
4: ับใช่ก็คือที่ดินนะคะมันจะเป็นลักษณะชื่อคุณเมติดจำนองหจก.
2: ครับ
4: ทีนี้พอหจก.น่ะซื้อจากเราโดยการจำนองติดไปหจก.ก็จะต้องเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ค่ะไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินก็คือมันท้ายสารบัญมันจะบอกว่าโอนกรรมสิทธิ์โดยซื้อจากการขายทอดตลาดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็โอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว
4: ลงบันที่เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เมย์ถามเข้ามาก็คือมีความพยายามที่จะวิ่งหาแหล่งทุนสักที่หนึ่งเพื่อที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้กลับคืนมา
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้กับสิ่งที่หจก.เขาขายเธอในราคา1ล้านตอนนี
1: ้
2: กับประเด็นที่2หนี้กับธนาคารเจ้าหนี้ที่ฟ้องเธอยังเหลืออยู่นะเมย์เผลอๆนี่อาจจะไม่น่าจะต่ำกว่า 200,000 นะบวกดอกเบี้ยเข้าไปอีกเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามอย่างนี้เมย์ซื้อมาธนาคารก็สืบทรัพย์ยึดไปอีกอ่ะ
1: ใช
2: ่ถูกไหมครับท่านมีราครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องถูกทรัพย์ถูกสืบทรัพย์ยึดไปอีกในขณะเดียวกันเธอก็ไม่มีแหล่งเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับเหตุของการฟ้องคดีเนี่ยเป็นการกู้ยืมเงินมาลงทุนไม่ใช่จดจำนองกับธนาคารเมื่อไม่ได้เป็นจดจำนองกับธนาคารหนี้ก้อนนี้ไม่สามารถที่จะไปกู้ยืมจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการหนี้จำนอง
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าห้างหุ้นส่วนจำกัดเขาฟ้องเนี่ยเขาเป็นหนี้จำนองของเขา
1: อันนี้
2: มาใช้กองทุนนี้ได
1: ้
2: เพราะงั้นเมย์จึงไม่มีกองทุนที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้นะครับสิ่งที่เมย์ควรทำตอนนี้ก็คือถ้างั้นเขาก็ต้องรอจากบังคับคดีสรุปก่อนไหมครับท่านครับ
4: คือในส่วนของบังคับคดีนะคะเวลาสรุปเขาก็จะสรุปเฉพาะการทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายหนี้ของกับธนาคาร 50,000 บาทเท่านั้นเพราะว่าหนี้ของหจก.เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเลยเราไม่ได้รับ
2: หจก.จบไปเลย
4: ใช่ค่ะ
2: เหลือเฉพาะหนี้กับธนาคาร
4: เขาซื้อไปแล้วเขาก็ไปจัดการหนี้เองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
4: เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าหจก.น่ะเขาโอนและไถ่ถอนจำนอง ตัวเขาเองไหมอันนี้ไม่มีหนี้เหลือใช่ไหมเนี่ยก็คือเราก็คงจะต้องไปตรวจสอบที่ดินว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไหม
2: ครับ
4: ซึ่งคุณเมย์นะคะอาจจะขอตรวจสอบได้เพราะว่าเคยเป็นเจ้าของที่ดินนะคะกับสิ่งที่น่าให้สังเกตก็คือถ้าที่ดินแปลงนี้มันไม่ปลอดจำนองอะค่ะหจก.เขาก็คงไม่สามารถที่จะเอาไปประกาศขายให้กับคนนอกได
2: ้ครับ
4: เพราะเวลาจะขายอะค่ะมันจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไหม
2: ครับทีนี้อยากให้ท่านเหลือสัก2นาทีครับท่านครับอยากให้ท่านมีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษานะครับว่าปกติคนที่ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดเนี่ยพอซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะขายทรัพย์ให้ใครก็คือเจ้าของทรัพย์เดิมนั่นแหละ
1: ใช่
2: นะเขาก็จะมาเสนอขายบอกเอาคุณเมย์หรือว่าใครก็ตามที่เป็นลูกหนี้คนเดิมเนี่ยมาขายให
1: ้
2: เพราะว่าเขาบ้านเขาอยู่ตรงนั้นทำกินอยู่ตรงนั้นอยากได้คืนไม่อยากสูญเสียไปก็เลยมาขายท่านวีรามีข้อเตือนตรงนี้ยังไงสำหรับผู้ที่จะซื้อทรัพย์ที่ลูกหนี้ที่จะซื้อทรัพย์คืนนะครับท่านครับจากผู้ที่ประมูลได้เนี่ยครับมีคำเตือนยังไง
4: ถ้าเกิดว่าเราถูกยึดทรัพย์แล้วคดีแล้วทรัพย์เราจะถูกขายทอดตลาดนะคะ
2: ครับ
4: ก็คือเจ้าของทรัพย์อ่ะส่วนมากอ่ะก็ไม่ค่อยไปเฝ้าระวังทรัพย์ของตัวเอง
2: ครับ
4: นะคะก็คือจริงๆแล้วกฎหมายเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามคุณซื้อแต่การที่คุณซื้อกลับคุณต้องดูว่าคุณมีหนี้อื่นอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณมีนี่อื่นเหมือนที่คุณถนอมพูดซื้อกลับไปเดี๋ยวเจ้าหนี้เขาก็ตามยึดอยู่ดี
2: ครับ
4: แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคนะเราอาจจะหาญาติพี่น้องอะไรอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นบ้านของเราเองดีกว่าเราปล่อยให้คนนอกซื้อไปการซื้อไปของเขานะคะมันมีการจดทะเบียนการถ่ายถอนการจำนองมันมีค่าธรรมเนียมมันมีค่าใช้จ่ายมันทำให้ที่เวลาเขาซื้อจากเราอยู่สักประมาณ 500,000 เขาอาจจะบวกขึ้นเป็น 700,000 800,000อันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณคิดว่าคุณยังไงคุณก็ต้องอยู่บ้านหลังนี้คุณไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้ก็ควรจะหาวิธีการหรือเฝ้าระวังทรัพย์ของตัวเองสักนิดนึงว่ามันจะขายเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าปกติบังคับคดีเวลาจะขายอะค่ะเราจะต้องแจ้งประกาศขายให้จำเลยทราบทุกครั้งอยู่แล้ว
2: ครับ
4: นะคะ
2: ก็ให้ไปอย่างน้อยก็ไปเฝ้าระวังว่าเขาประมูลซื้อต่ำไปไหมถ้าต่ำไปเราประมูลสู้เพื่อแข่งให้ราคามันสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ปลดหนี้เราได้มากเท่านั้นแต่ถ้าไม่ไปเฝ้าระวังเลยบางทีเขาซื้อได้ในราคาต่ำเพราะไม่มีคู่แข่งก็เรียบร้อยพอไม่มีคู่แข่งก็ได้ทรัพย์ไปเสร็จปั๊บก็มาขายคืนให้กับลูกหนี้นั่นแหละ
1: ก็บวกเพิ่ม
2: ให้เราก็อยากได้อยู่แล้วเขาก็เลยเบิกส่วนต่างเข้าไปหนักไปกว่านั้นพอมาขายเสร็จปั๊บเนี่ยนะ
1: ก็ยัง
2: เขาไม่ไปชำระหนี้จำนองกรณีสมมติว่าติดหนี้จะเป็นหนี้ติดจำนองนะครับท่านวีราครับไม่ชำระหนี้จำนองแล้วเอามาขายเราไอ้ตรงนี้จะเตือนยังไงท่านฮะ
4: ในส่วนของสองการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดนะคะ
2: ครับ
4: มันถ้าเกิดว่าผู้รับจำนองอะค่ะเขาซื้อจากการขายทอดตลาดแล้วเขาไม่ไปดำเนินการถ่ายถอนจำนอง
2: ครับ
4: นะคะแล้วบางทีอาจจะมาบอกว่าซื้อได้แล้วคุณเช่าผมอยู่ต่อไหมแต่เราก็ยังผ่อนหนี้จำนองอยู่หรือว่าเราไม่ได้ผ่อนแต่ผู้รับจำนองอะค่ะเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยทรัพย์ตัวนี้มันก็จะถูกขายอีกอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็คงจะต้องบางทีก็คงจะต้องเข้าไปพูดคุยหรือว่าปรึกษากับเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะขอคำแนะนำเขาว่าอย่างนี้เราพอจะมีทางออกไหมเพราะว่ามันข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องอะค่ะคุณถนอมเหมือนที่เราคุยกันว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนพอสมควร
2: ครับอันนี้ก็เป็นข้อ

0: นี่ต้องระวังนะครับวันนี้ขอบคุณท่านวีรานะครับน้องเมย์เข้าใจตามนี้แล้วนะเมย์นะถ้าตัดสินใจนะว่าเธอจะซื้อกลับพยายามจะไปวิ่งเต้นหาแหล่งทุนมาซื้อคืนหรือไม่ยังไงเพราะเจ้าหนี้แบงค์ยังไม่หมดหนี้ก้อนนี้กับเธอครับขอบคุณครับท่านวีราครับ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเวลาจะต้องชำแหละน้องฝนเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะถามท่านวีราเนี่ยผมคุยกับท่านหลังใหม่เนี่ยจะรู้ว่าคนถูกยึดทรัพย์ไปขายเยอะมาก
2: ใช
0: ่แล้วคนก็ไม่รู้เรื่องของการที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาลในการประมูลท่านถึงบอกว่าง่ายๆเลยนะถ้าเราถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดให้เราไปตามว่าเขาขายวันไหนเพราะเขาบอกอยู่แล้วขายครั้งแรกปั๊บเขาขายเท่าไหร่ให้เราหาเงินไปวางเพื่อจะประมูลสู้ด้วยหาใครก็ได้ยากก็ได้ไปวางประมูลสู้ด้วยสู้เพื่อเหตุผล2อย่าง1สู้เพื่อชนะเพื่อได้กลับคืนมา
2: ใช่
0: กับ2สู้เพื่อที่จะให้ราคาที่เขามาประมูลเนี่ยมันสูงขึ้นเพื่อจะเขาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นชำระหนี้ให้หนี้ของเราลดลงหรือเรามีทรัพย์เหลือจากการขายถูกต้องมั้ย
2: ใช
0: ่แต่ถ้าเราไม่ไปสู้เลยนะเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็จบถ้าท่านไปสู้เสร็จปั๊บเนี่ยท่านชนะสมมุตินะ
2: ค่ะ
0: พอชนะเสร็จปั๊บก็ไม่มีตังค์เนี่ยถ้าไม่มีตังค์เขาก็ให้ยืดระยะเวลาการที่จะชำระเงินหลังจากซื้อทรัพย์แล้วเนี่ยนะอีก3เดือน3เดือนแล้วยังไม่มีเงินไปเขาขยายอีกทีนึง2ขยายนี่เกือบ6เดือนเพราะเกือบ6เดือนบางทีคุณอาจจะหาเงินได
2: ้
0: หรือในระหว่างนั้นคุณอาจจะวิ่งไปหากองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได
2: ้
0: ถ้าเป็นหนี้จำนองหนี้กู้ยืมที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเห็นมั้ยมีเวลา6เดือนนะสุดท้ายนะถ้า6เดือนแล้วคุณไม่มี
2: ทำไงต่อคะ
0: ทิ้งประมูล
2: เออ
0: ก็ต้องทิ้งถูกไหม
2: ค่ะ
0: ก็ทิ้งก็ยอมเสียค่าปรับใช่ไห
2: ม
0: เขาจึงจะเอาทรัพย์นั้นมาประมูลใหม
2: ่ประมูลต่ออ
0: ีกปีหนึ่งกว่าจะขายมีเวลา
2: ก็มีเวลาอีก
0: หายใจไหมมีไหม
2: หายใจหายคอได้
0: ถึงตอนนั้นคุณก็จะไปหาอาจจะกลับ
2: มาซื้อเงินมาหมุนเวียนซ
0: ื้
2: อ
0: ใช
2: ่เออคือทางออกที่พี่ถนอมบอกก็คืออยากให้ไปสู้ประมูล
0: อย่าบอกว่าถนอมบอกนะ
2: อาจารย์
0: เพราะนี่มันเป็นทริคนะท่านก็ไม่อธิบายนะผมก็ไม่ถามให้ท่านพูดเรื่องนี้นะผมต้องมาอธิบายเองไงว่าไปประมูลสู้ขยาย6เดือน2ครั้งนะประมาณ6เดือนน
2: ะ
0: เสร็จปั๊บยังไม่มีตังค์ถูกไหมที่จะชำระตรงนี้นะก็ทิ้งประมูลเขาก็ยึดหลักประกันยึดหลักประกันเสร็จปั๊บกว่าเขาจะวนกลับมาขายอีกรอบเป็นปีหายใจได้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้ากรณีที่ท่านอยากได้ทรัพย์ท่านคืนนะ
2: พี่ไปสายต่อไปเลยนะ
0: ค
2: ุณสะกุณาจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณสะกุณาถามเรื่องเปิดอู่ซ่อมรถแล้วเปิดพื้นที่ไว้มีรถมาจอดในอู่ก็คืออู่ของคุณสะกุณาถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
2: มาจอดหลายปีแต่ไม่ถึง5ปีก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีใครคุณสะกุณาเนี่ยเอารถแล้วก็เอาไปแยกส่วนขายอะคะปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยกลับมาแล้วก็เรียกรถคืนแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับอยากทราบว่าจะทำยังไงดี
3: ใช่เลย
0: รถคันนั้นที่เขามาจอดให้ซ่อมหรือเปล่าครับ
3: ไม่ค่ะมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราเซ้งมา
0: อ๋อมันอยู่ในพื้นที่เราไปเซ้งอู่มา
3: ใช่ค่ะ
0: และรถนั้นเหมือนกับเป็นซากรถเก่าอยู่ที่อู่ตรงนั้นแล้ว
3: ถูกต้องค่ะ
0: แต่เราก็ต้องรู้นี่ว่ารถใครรถใครไม่ใช่ที่เราเซ็งติดมาด้วยถูกต้องไหมรถมันมีเจ้าของใช่ไหม
2: สงสัยไหมอ่ะว่ารถของใคร
3: ใช่ค่ะแต่เขาไม่เคยติดต่อไม่เคยอะไรมากับเราเลยค่ะ
0: พอเราเห็นว่ามันหลายปีแล้วนะครับเราก็เลยเอาไปขายชำแหละชิ้นส่วนเสีย
3: เราปรับพื้นที่เราทำพื้นที่ใหม่เคลียร์พื้นที่อีกอะค่ะเราก็เลยว่าคิดว่าไม่มีแล้วเราก็เลยไปนี่เลย
0: ทีนี้พอเราทำอย่างนั้นเสร็จปั๊บปรากฏเจ้าของโผล่มา
2: โผล่5ปีโผล่มา
0: ตัวจริงไหมที่โผล่มาเนี่ยตัวจริงไหม
3: ส่งคนมาบ้างอะไรบ้างคะตัวจริงรู้สึกจะมา1ครั้งค่ะ
0: คืออย่างนี้ที่ผมถามว่าตัวจริงไหมก็คือว่าเขามาแสดงตนได้ชัดเจนว่านี่รถเขาทะเบียนเขามีหลักฐานความเป็นเจ้าของอันนี้ชัดเจนยังไม่เขาเป็นตัวจริงใช่ไหม
3: ไม่เคยเอาหลักฐานหรือเอาอะไรมาแค่บอกว่ารถคันนี้เป็นรถตัวเองเฉยๆค่ะ
0: เอ้ามันต้องพิสูจน์ได้ก่อนที่ว่าเขาเป็นเจ้าของ
2: ทะเบียนรถ
0: อ
2: ่ะ
0: ชื่อเขาจะได้บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายแล้วยังไงเขาเอาตำรวจมาหรือเขาไปแจ้งตำรวจ
3: ไปแจ้งตำรวจค่ะตำรวจมาจับเรา
0: จับเราในข้อหาอะไร
3: ลักทรัพย์
0: ลักทรัพย์ตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับ
3: คดีแจ้งว่าคืนตัว คืนตัว
0: ไม่ครับพี่สกุณาผมถามว่าตอนนี้

0: คดีไปถึงยังอยู่ในชั้นโรงพักหรือว่าไปศาลไปอัยการไปอัยการไปศาลแล้วไปถึงไหนแล้วครับ
1: เคยไปที่ศาลค่ะแล้วก็มีการคืนตัวกลับมา
0: คืนตัวคืออะไร
2: คืนตัว
1: แล้วก็ไม่มี
2: ช่วยแปลคำว่าคืนตัวหน่อยค่ะ
1: ช่วยแปลคำว่าคืนตัวหน่อย
2: คืออะไรคะ
0: ประกันตัวป่ะ
1: ไม่ได้ประกันค่ะ
0: ขึ้นศาลแล้วศาลตัดสินหรือยังครับเนี่ย
1: ยังค่ะ
0: ปีไหนนะครับเนี่ยขึ้นศาลปีไหน
1: 67ค่ะ
0: ปี67และยังไม่ตัดสินหรอครับในคดีลักทรัพย
1: ์ยังค่ะ
0: เรามีทนายไปต่อสู้คดีเรื่องนี้ในศาลมั้ย
1: มีไม่มีค่ะ
0: ไม่มี
1: แค่ทนายไปคุยกับตำรวจมีเรามีรู้จักทนายอยู่คนนึง
0: ไม่เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับคดีนี้เมื่อคุณบอกคดีนี้ขึ้นศาลเนี่ยแล้วไม่มีทนายต่อสู้คดีในชั้นศาลหรอครับ
1: พอไปถึงที่ศาลนะคะไม่เรายังเขาเรียกว่า
0: อย่างนี้ครับคุณตอบไม่ตรงคำถามผมผมถามว่ามีหรือไม่มีคุณต้องตอบว่ามีหรือไม่มีเท่านั้นก่อนครับไม่มีทนายนะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ตอบแค่นี้นะครับผมจะได้ไปคำถามต่อไปไงถ้าคุณพยายามอธิบายแล้วบางทีผมไม่รู้ว่าคุณกำลังจะเบี่ยงประเด็นอะไรยังไงหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาคนปรึกษาเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องตั้งหลักดีๆนะเพราะว่าเขาถามเอาคำตอบที่เขาชอบแล้วเขาจะบอกเขาหาว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกตลอดแต่ผมฟังเรื่องเนี่ยผมจะไปเชื่อคนถามทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าคุณถามมาแบบไหนเราก็ต้องซักให้ได้ความคำตอบที่จะได้ไปเนี่ยมันจะต้องเป็นคำถามที่ถูกต้องเป็นความจริงด้วยแต่ถ้าเป็นคำถามที่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดไอ้สิ่งที่ตอบไปใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ขึ้นศาลไม่มีทนายพี่จะถามว่าอย่างไรขอคำถามครับ
1: จะถามว่าณตอนนี้มีตำรวจออกหมายมาเรียกเราให้เข้าไปเรื่องของคดีนี้อีกหนึ่งรอบเราจะต้องทำยังไงคะ
0: แสดงว่ามีผู้เสียหายอื่นอีกหรือรายเดียว
1: รายเดียวค่ะ
0: อ้าวแล้วคุณบอกขึ้นศาลแล้วคือตอนนี้มันงงกับคุณนะงงกับที่บอกว่าเอาตำรวจมาเรียกอะไรอีกในเมื่อคดีนี้ขึ้นศาลแล้วเราเป็นกรณีเดียวเอาอย่างนี้คุณอยู่อำเภออะไรจังหวัดชลบุรี
1: อำเภอเมืองค่ะ
0: คุณไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลที่จังหวัดชลบุรีนะไปที่ชลบุรีนะไปที่นั่นเลยเอาหมายของตำรวจไปด้วยหนังสือของตำรวจอะที่เขาแจ้งความน่ะนะไปด้วยนะให้อัยการช่วยดูซักซ้ายไล่เลียงว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรกันแน่เพราะฟังที่คุณเล่าเหมือนง่ายแต่ว่าดูแล้วซับซ้อนเขาเอารถมาคุณไปเซ็งอู่ซ่อมรถเซ็งมาติดรถเก่าที่เขาจอดอยู่ด้วย
2: ค
0: ุณคิดว่าไม่มีปัญหาคุณเอารถเขาไปขายเจ้าตัวปรากฏมาบอกแจ้งความคุณลักทรัพย
2: ์
0: ให้ลักทรัพย์จริงๆเนี่ยก่อนที่บอกว่าคุณลักทรัพย์ถ้าคุณชดใช้เสียมันก็จบเพราะเขาคงไม่ต้องการรถอ่ะเขาต้องการเงินถูกไหมถ้าเจรจาได้ต้องถ้าเราชำระได้ตอนนั้นก็จบพอเราไม่ชำระเขาก็เลยไปแจ้งความข้อหารักทรัพย์พอเจอข้อหารักทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีเนี่ยถ้าเจรจาตกลงกันได้ที่โรงพักมันก็จบได้นะ
2: ถูก
0: อันนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี62เนี่ยโทษที่จำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยได้อัยการไม่ต้องฟ้องได้ถูกต้องไหม
2: ถูกค่ะ
0: แต่ทีนี้มันลากกันไปคุณบอกขึ้นศาลแล้วขึ้นศาลคุณก็ไม่มีทนายแล้วคุณก็มาถามบอกว่ามีตำรวจเรียกอีก
2: อ้
0: าวผมก็เลยงงกับคุณแล้วตอนนี้มันคืออะไรเพื่อให้ข้อเท็จจริงที่คุณอยากรู้อยากทราบเนี่ยเอาหมายของตำรวจนะครับที่เขารับแจ้งความไว้เนี่ยไปพบอัยการนะให้อัยการช่วยดูให้ตรงนี้นะ
2: โทรไป1157อีกทีค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: อัยการ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็จะสับสนงงงวยแล้วครับแล้วเวลามันไม่มีเวลาที่จะซักไซส์นะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาไม่สงสัยหรอว่ารถที่มาจอดในอู่เขาอ่ะเป็นรถใคร
0: ก็เข้าใจได้มันจอดค้างไว้นานน้องฝนแล้วมันเกะกะเขาต้องการปรับพื้นที
2: ่ก็เลยเอาของเขา
0: ก็เลยคงไม่มีใครมาเอาอะไรมันก็เลยชำแหละแล้วขายไปอะไรขายได้ก็ขายอะไรขายไม่ได้ก
2: ็
0: ขายเสร็จ
2: แต่ก็จริงนะที่พี่แนะนำไปว่าถ้าชำระเงินให้เงินไปเสร็จเพราะว่าเขาก็ได้เงินจากการชำแหละรถนี้ไง
0: แต่ผมต้องบอกว่าต้องตัวจริงไงเขาก็ต้องมาแสดงหลักฐานว่ารถนี้ทะเบียนนี้ของผมนะเขาก็ต้องแสดงความตัวจริงพิสูจน์ได้ด้วยว่าเขาเป็นเจ้าของรถแต่ไม่รู้ว่าใครหรือบางทีไปเอาตำรวจมาขู่คุณหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะบางทีมันก็มีทำแบบนี้เหมือนกันนะ
2: สายต่อไปมาค่ะ
0: ครับ
2: คุณทรงศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณทรงศักดิ์จากยโสธรถูกบังคับคดียึดทรัพย์ที่ดิน200ตารางวาจะทำอย่างไรสอบถามแบบนี้ถูกไหมคะ
3: ครับ
0: 200ตารางวาเนี่ยโดนยึดจากใครครับใครฟ้องยึดครับ
3: อะไรนะครับ
0: ใครฟ้องยึดคุณครับเจ้าหนี้คุณคือใครครับ
3: ฮะ
2: เจ้าหนี้ของคุณคือใครคะได้ยินไหมคะคุณทรงศักดิ์อันนี้ได้ยินสายชัดเจนไหมคะ
3: ชัดเจนอยู่ครับผมชัดเจนครับ
2: เราถามว่าเจ้าหนี้ของคุณทรงศักดิ์อะค่ะคือใคร
3: ผมทรงศักดิ์แหละคร
0: ับ ก็มีปัญหาอีกแล้วคุณทรงศักดิ์คุณได้ยินผมหรือเปล่าครับ
3: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: ถ้าได้ยินตอบที่ผมถามครับผมถามว่าคนที่ฟ้องคุณเจ้าหนี้คุณเป็นใครไม่มีเสียงตอบ
3: มันไม่ค่อยชัดเลยครับมันคือเสียงดัง
2: หลังไมค์ก่อนไหมพี่
0: โอเคโอเคโอเคทีมงานครับปัญหาทางเทคนิคของเราครับขออภัยด้วยนะเทคนิคของเราก็บางทีชาวบ้านฟังไม่ได้ยินนะ
2: ใช่
0: ขออภัยจริง
3: ครับ
0: เสียงเบานะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดินนะ
0: โอเคเดี๋ยวหลังไมค์ตรวจสอบสายโทรต่อมาอีกทีนึงนะต่อมาอีกทีเผื่อจะได้ชัดเจนขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับดึงกลับไปก่อนครับน้องฝนบอกว่ามีคนที่เขายังไงนะผู้ประกาศเราโดนอะไรครับ
2: เขาโดนเหมือนเป็นผู้ไม่หวังดีอ่ะแอบอ้างนะคะเป็นเอารูปแล้วก็เอาโปรไฟล์เอาชื่อนะคะมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเปล
0: ี่
2: ยน
0: โปรไฟล์หน้า Facebook หรือหน้าอะไร
2: หน้า Facebook นะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปเรื่อยๆแล้วใช้หน้าของพี่ป๋องวีรศักดิ์ขอบเขตเนี่ยแหละเป็นผู้ประกาศชื่อดังเลยของ NBT และอันนี้ผู้ประกาศท่านนี้ค่ะเป็นผู้ประกาศประวัติศาสตร์นะอ่านแถลงการประกาศสำนักพระราชวังในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคม2556ซึ่งเขาคือมันส่อเจตนาที่ไม่ดีชื่อก็ไม่ใช่ชื่อเขาแต่เป็นหน้าเขารูปแรกนะวีรศักดิ์ขอบเขตไม่ใช่ชื่อเขาเป็น VR TT อะไรเนี่ยค่ะนามสกุลก็ไม่ใช่เขาแต่เป็นหน้าเขาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นชื่อเขาด้วยวีรศักดิ์ขอบเขตแต่เป็นหน้าน้องแจ็
0: ค
2: สุภมนสุพนันลิศมตีกับคุณอภิกาชวนปรีชา
0: ครับ
2: ส่วนอันที่3ก็เป็นหน้าน้องแจ็คอีกเหมือนกัน
0: ครับ
2: อันนี้ก็แจ้งไปทาง Facebook แล้วด้วยนะให้ตรวจสอบซึ่งก็เขาแจ้งมาว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแจ้งรีพอร์ตไปยัง Facebook อ่ะแต่ถูกปฏิเสธแจ้งว่าไม่มีการละเมิดก็เลยอยากจะเตือนภัยว่า
0: ก่อนจะเตือนภัยในเจ้าตัวผู้เสียหายที่มีคนเอาหน้านะ
2: ค่ะ
0: นะครับเอารูปไม่ใช่เอาหน้านะเอารูปนะครับน้องแจ็คกับคุณวิทยาศักดิ์เนี่ยนะ
2: ใช่
0: นะครับไปทำเพจของตัวเองขึ้นมาเนี่ยแจ้งความหรือยังเนี่ย
2: ไม่อันนี้ไม่แน่ใจ
0: อันนี้ต้องแจ้งความเนา
2: ะ
0: ต้องแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสอบสวนดำเนินคดีผู้คนที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นใครน้องฝนผมทุกคนมีโอกาสจะโดนเอาไปใช้และใช้เสร็จปั๊บเนี่ยบางทีเอาไปหลอกคนอื่น
2: ทักแชทส่วนตัว
0: แล้วเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยมันสามารถจะพูดเหมือนเราเหมือนน้องฝนได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดถ้าสมมุติว่ามีเสียงผมนะครับไปอยู่ในคลิปของใครสักคนและขอยืมตังค์อันนี้ไม่ใช่
2: ใช่
0: อันนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดถ
2: ้
0: าจะเช็คกันว่าต้องเช็คเบอร์โทรศัพท์และโทรไปบัญชีที่จะให้เราโอนจะต้องเป็นชื่อคนที่เรากำลังคุยด้วยไม่ใช่ชื่อใครก็ไม่รู้ชื่อร้านอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวัง
2: ค่ะ
0: นะครับต้องระวัง
2: เนี่ยจริงๆอ่ะหน้าเฟซจริงๆเขาคือหน้านี
0: ้มี
2: สักขอบเขตเป็นหน้าอีกโปรไฟล์นึงซึ่ง
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มิจฉาชีพเขาหลอกลวงนะเอาละครับมีสายกลับมาพร้อมใช่ไหม
2: ค่ะ
0: คุณทรงศักดิ์ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงศักดิ์คุณคำปั่น
0: คำปั่นเปลี่ยนเป็นคำปั่น
2: คำปั่นอ่างทองจากอ่างทอง
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะ
4: อยากจะสอบถามนิดนึงค่ะ
0: ครับ
4: ถามว่าเราเป็นประชาชนทำกินป่าเสียมซมอยู่นานมา 20-30 ปีมาแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นป่าสงวนพอเราทำมาปี66มีคนมาอ้างว่าเขามีสิทธิ์ในป่าที่เราทำสองไร่นั่นแล้วทีนี้เขาก็ไปแจ้งให้เราออกจากพื้นที่แต่เราไม่ได้ออกแล้วเราควรทำยังไงดีคะ
0: ก็ไม่ควรออกครับป้าที่ดินป้าอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ที่อ่างทองนั่นแหละค่ะมันอยู่ของน้องสาวค่ะไม่ใช่ของป้าของน้องสาว
0: เอาเถอะอยู่ที่อ่างทองนะครับแล้วมันอยู่ในเขตป่าสงวน
4: ป่าสงวนที่เขาจัดสรรให้คนทำกินค่ะสองไร่ค่ะ
0: แล้วคุณได้รับการจัดสรรหรือว่าเข้าไปอยู่เฉย
4: เขาบอกว่าเขามาอยู่นาน
0: ไม่ผมถามว่า
4: เขาทำกินมาต้องปี44ค่ะ
0: คุณคำปัน
4: ค่ะ
0: ถามว่าที่คุณเข้าไปอยู่ในที่ตรงเนี้ยนะครับเข้าไปโดยใช้สิทธิ์อะไรเข้าไป
4: อ๋อชาวบ้านประชาชนธรรมดาค่ะเมื่อก่อนนี้เราปลูกพริกปลูกมะเขือกินไปทีละนิดละหน่อย
0: เราไม่ได้รับการจัดสรรโดยตรงใช่หรือไม
4: ่ค่ะ
0: เราไม่ได้รับการจัดสรรโดยตรงแต่เราเข้าไปทำกินเห็นว่าไม่มีคนทำกินถูกต้องไหมครับ
4: ค่ะอ
0: ยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหมครับ
4: ค่ะ20-30ปีแล้วค่ะ
0: ตรงนั้นเป็นเขตป่าไม้อะไรครับ
4: เป็นเขตป่าไม้เสื่อมโทรมค่ะ
0: ไม่ใช่ชื่อมีชื่อไหม
4: อ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่รู้
0: อำเภออะไรครับป้าอยู่อำเภออะไรครับป้า
4: อำเภอโพทองค
0: ่
4: ะ
0: อำเภอโพทอง
4: น้องสาวค่ะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้รับรายละเอียดเขาบอกแค่นี้เราก็เลยเห็นผ่านโทรทัศน์เมื่อก
0: ี้
4: ก็เลยมาจะสอบถามดูค
0: ่
4: ะ
0: ได้ละครับนะจริงๆจะเอาเรื่องคนอื่นมาถามต้องฟังไหมได้สับเนาะถ้าไม่ได้สับมาคิดเอาเองมันไม่ได้
4: อยากจะถามว่าเราควรทำยังไงออกหรือไม่ออกดีคะ
0: ตอบป้าอย่างนี้ครับก่อนอื่นนะควรจะไปติดต่อที่ป่าไม้อำเภอโพทองนะติดต่อที่ป่าไม้อำเภอโพทองนะครับถึงความเป็นมาของที่แปลงนี้เพราะเราเข้าไปอยู่ในที่โดยที่เราไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมป่าไม
2: ้ค่ะ
0: ทีนี้เจ้าของที่เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของเขาได้รับการจัดสรรจากกรมป่าไม้ที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: ถ้าเขาได้รับการจัดสรรมามันก็เป็นของเขาแต่ทีนี้เมื่อเขาทิ้งไว้เราเข้าไปอยู่แล้วกี่ปีการที่เขาได้รับการจัดสรรแล้วเขาไม่ทำประโยชน์ตรงนั้นแล้วทิ้งไว้และจนกระทั่งเราเข้าไปอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุให้ป่าไม้ยึดคืนกลับมา
2: หมดเวลาแล้วพ
0: ี่พอยึดคืนกลับมาเสร็จปั๊บมันอาจจะได้คุณหรือได้น้องได้ใครก็แล้วแต่ไอ้ประเด็นนี้ก็อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะงั้นไปติดต่อป่าไม้ที่โพทองก่อนนะครับป้าครับ
2: ค่ะป้า
4: ขอบคุณค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีครับ
2: แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยหมดเวลาแล้วพี่ถนอม
0: ครับ
2: ครบถ้วนนะคะสำหรับวันนี้วันหยุดก็คิดว่าทุกคนจะได้สาระความรู้เรื่องของกฎหมายประเด็นข่าวที่เป็นประเด็นร้อนแรงเขาเรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสอย่าลืมไปใช้กันนะคะช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุต่อเนื่อง
13: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดรวมทั้งยังใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกมาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอย่างคึกคัก
14: บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายดีตั้งแต่เปิดร้านสำหรับปัญหาที่พบคือประชาชนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและยังมีความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายในอัตรา 60/40 อยู่บ้างด้านประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มสิทธิ์ 60/40 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนจนทำให้บางร้านค้ามีประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อและสแกนชำระเงินโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่างบอกว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากและหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือขอบเขตโครงการออกไปอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
5: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงฤดูฝน
15: นายอดิศรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569และจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ซึ่งการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงดังกล่าวเป็นการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรรวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาสำแหกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พด.3นาน้อยยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าพักใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปณพัฒน์แสงสีเหลืองสวท.เลยรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญธรอุเทนพันธ
5: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะพบกันทุกวันจันทร์ค่ะ15-16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับรายการหลักๆเลยคือ Focus Thailand เนี่ยทุกบ่าย 3-4 โมงวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะที่จะได้เจอกันส่วนกับดิฉันลัคนาสุริยงนะคะจะมา2วันต่อสัปดาห์นะคะก็คือวันจันทร์ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารต่างๆกันแล้วก็วันพฤหัสบดีอีกวันนึงนะคะจะเป็นช่วงไพ่24กับกูรูดานีมากับอาจารย์ดารินีนันทาวรนุชนะคะพูดคุยถึงเรื่องของดวงชะตาโดยไพ่24หรือว่าไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะสำหรับวันจันทร์นะคะมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารต่างๆกันใช้ไทยช่วยไทยพลัสไปหรือยังคะวันนี้วันที่1มิถุนายนแล้วนะคะวันแรกของการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ใช้กันหรือยังคะคึกคักมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าหลายๆท่านที่เดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทำบุญสุนทานไปนู่นไปนี่ไปนั่นเริ่มใช้กันแล้วนะคะใช้กันหรือยังนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นทักทายชมแชร์กันได้นะคะรายการของเราออกอากาศไปพร้อมๆกันหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะที่ช่องทางดั้งเดิมของเราสื่อหลักก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz FM 97 MHz นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆช่องทางหลักของสถานีอีกช่องทางนึงนะคะก็คือที่บ้านฟ้านะคะบ้านฟ้าQFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะส่วนช่องทางส่วนตัวของที่ฉันเองนะคะที่บ้านดำกับบ้านแดงนะคะบ้านดำกับบ้านแดงในชื่อแอคเคาท์เดียวกันลัคนา .s นะคะลัคนา .s L A K A N A .s สิงคโปร์นะคะ .s นั่นเองนะคะก็จะมาพบกันทุกๆวันแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยเดี๋ยวจะต้องคุยกันนะคะยังคงมีฝนอยู่หน้าฝนก็ต้องมีฝนถ้าหน้าฝนไม่มีฝนนั่นก็จะเรียกว่าแล้งนะคะปีนี้ยิ่งมีปรากฏการณ์เอลนิโยอยู่นะคะคือแล้งๆแบบนี้นะคะมันมีโอกาสที่ช่วงกลางๆฤดูฝนเราจะเกิดภาวะแล้งได้นะคะดังนั้นช่วงนี้ฝนตกก็ให้ตกกันไปก่อนแล้วก็เก็บสะสมน้ำเอาไว้นะคะแต่ฉีดชิวเหมือนกันหลายๆพื้นที่บอกว่าฝนตกแบบนี้สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เมื่อวานดิฉันบ้านดิฉันเหลืออีกประมาณ 3-4 เซนติเมตรจะเข้าบ้านตกอย่างหนักอย่างแน่นเลยนะคะคือมันตกหนักๆมากๆเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้ว่ากทม.คนที่บริหารราชการกรุงเทพมหานครหลักๆก็อยู่ที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะช่วงนี้ท่านปลัดก็ต้องดูแลเรื่องของการบริหารราชการแทนผู้บริหารท้องถิ่นเพราะว่าหมดอำนาจหน้าที่ไปแล้วสำหรับการบริหารท้องถิ่นในยุคของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะณตอนนี้เป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และทีมงานไปแล้วนะคะท่านปลัดก็ยังจะต้องปฏิบัติดูแลหน้าที่เรื่องของการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันหลักๆมีเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมีเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่สภาไม่ยอมส่งตัว คุณชนภัทรนาคสั่วไปให้ DSI สอบสวนนะคะควันหลงจากการที่ศาลตัดสินเอาผิด2อดีตปปช.นะคะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมถึงข่าวสารต่างประเทศที่เราจะต้องมาคุยกันหลักๆในวันนี้นะคะและก็แน่นอนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนยังคงย้ำเตือนอยู่นะคะเพราะว่าบ้านเรายังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลายๆพื้นที่ยังคงมีฝนตกมากๆอยู่อาจจะตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งด้วยนะคะจะมีผลจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะก็คือมีผลจนถึงวันนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้หน่อยนะคะยังคงมีฝนตกหนักๆได้ในหลายๆพื้นที่นะคะต้องเน้นต้องย้ำต้องเตือนกันนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสที่ฝนจะตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะแต่ว่าปริมาณการกินพื้นที่ของฝนเริ่มลดลงวันนี้อยู่ในระดับ 40-70% ของพื้นที่นะคะเอาภาคที่มีฝนตกหนักมากๆก่อนนะคะ 70% ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งก็คือที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะแล้วอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่35องศาเซลเซียสก็จะเป็นภาคที่อากาศเย็นมากกว่าภาคอื่นๆนะคะส่วนภาคที่มีฝน 60% ของพื้นที่ก็จะมีที่ภาคกลางนะคะ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยและรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ในระดับ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะโดยพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุดนะคะเท่ากับภาคตะวันออกเลยก็คือ37องศาเซลเซียสนะคะขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศากรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันแต่ว่าอุณหภูมิในความรู้สึกของเราน่าจะมากกว่านั้นนะคะแดดเปรี้ยงเลยฟ้าใสๆแบบนี้ใครจะซักผ้ารีบซักเลยและถ้าซักผ้าแล้วยังไม่แห้งรอเก็บด้วยนะจ๊ะหรือเก็บเข้าบ้านก่อนที่จะออกไปนอกบ้านเพราะมีโอกาสที่บ่ายๆจะเกิดฝนตกได้อาจจะเกิดฝนตกหนักกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะขณะที่ภาคเหนือกับภาคอีสานฝนเริ่มกินพื้นที่ตกลดน้อยลงนะคะอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะแต่ว่ามีโอกาสที่จะตกหนักได้บางแห่งในภาคเหนือนะคะโดยภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาขณะที่ภาคอีสานก็37องศาเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเอาล่ะใช้ไม่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันหรือยังแจ้งผลกันมานิดนึงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆพื้นที่คึกคักเลยนะคะแล้วเขาก็เริ่มใช้กันมาแล้วตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาอาจารย์เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะวันนี้โอ้โหท่านออกปฏิบัติหน้าที่แต่เช้าเลยนะคะออกมาติดตามการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาก็คือหยุดชดเชยกันเมื่อวานนี้นะคะวันพรุ่งนี้ยังคงเป็นวันทำงานอยู่บางแห่งนะคะหลายๆแห่งด้วยราชการก็ยังคงทำงานไม่ได้เป็นวันหยุดอย่างที่ข่าวลือมาก่อนหน้านี้จะมีวันหยุดยาวนู่นนี่นั่นวันหยุดยาวให้รอมติครม.อย่างเดียวนะให้รอมติครม.อย่างเดียวคือช่วงนี้เขาจะไม่ให้เราหยุดยาวอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเฉพาะคนกรุงเทพนะคะจะต้องหยุดกันในช่วงของการประชุมสำคัญในอนาคตข้างหน้านี้เพื่อที่จะเบี่ยงเลี่ยงการจราจรนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้หยุดออฟฟิศของเราไม่ให้หยุดเนี่ยเขาก็จะให้ทำงานแบบ work from home กันเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางสำหรับการประชุมระดับนานาชาตินะคะและก็เดี๋ยวเราจะไปหยุดกันอีกทีนึงก็คือวันพุธที่3มิถุนายนนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ เดี๋ยวจะได้หยุดช่วงนี้นะคะหลายคนที่ได้หยุดแสดงความยินดีด้วยออฟฟิศไม่ให้หยุดสำนักงานไม่ให้หยุดก็ลาหยุดกันไปก็จะได้หยุดเพิ่มใช่ไหมคะจะได้หยุดเพิ่มกันไป5วัน6วันแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะใช้สิทธิ์กันหรือยังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้ดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไปลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะที่ตลาดสดธนบุรีกรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะท่านบอกว่าตั้งใจมาดูเลยมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายเดินตลาดกันรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ติดตามผลการดำเนินโครงการนะคะโครงการนี้มีเป้าหมายหลักๆช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตสินค้าแพงอันเป็นผลมาจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะโครงการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะต้องเน้นย้ำอย่างนี้นะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนดิฉันขออนุญาตขยายจากที่อาจารย์เอกนิติพูดนิดนึงนะคะดังนั้นแล้วพอมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยเน้นไปที่เรื่องของการกระตุ้นในภาคธุรกิจต่างๆที่หนักไปที่เรื่องของการใช้การกินกันอยู่เรื่องของปากท้องนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วปีนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ปีนี้ของคราวนี้เป็นไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกใช่ไหมคะคราวที่แล้วเป็นคนละครึ่งพลัสเนี่ยเขาให้ร้านนวดร้านสปาร้านเสริมสวยเข้าร่วมโครงการได้แต่ว่าโครงการนี้แก้ไขปัญหาปากท้องแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องของการเสริมสวยเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเรื่องของการทำสปาเอาไว้ก่อนเรื่องของการนวดเอาไว้ก่อนนะคะเขาเน้นหนักไปที่เรื่องของปากท้องดังนั้นเข้าใจตรงกันนะและร้านค้าเหล่านี้ที่ไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการแต่ว่าคุณยังสามารถร่วมโครงการได้ในฐานะผู้ที่เป็นผู้บริโภคผู้ใช้ในโครงการได้นะจ๊ะแล้วเขาให้30ล้านสิทธิ์วันแรกโอ้โหนักข่าวถามกันใหญ่เลยพอไหมจะพอเพียงพอหรือเปล่าจะขยายโครงการมุ่งนี่นั่นไหมดิฉันจำได้ว่ากระทรวงการคลังเน้นย้ำอยู่เสมอว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยมันจะครึ่งประเทศแล้วนะคะแล้วพอไปบวกกับกลุ่มเปราะบางอีก 13.5 ล้านสิทธิ์กลายเป็น40กว่าล้านสิทธิ์นะคะและเอาเข้าจริงเข้าจังปรากฏว่าเหลือ4ล้านกว่าสิทธิ์นะคะคนที่ใช้ไปประมาณ26ล้านสิทธิ์เหลืออีก4ล้านกว่าสิทธิ์เหลืออีก4ล้านกว่าสิทธิ์ดิฉันกลัวมากเลยเฟสหน้ารอบหน้าเนี่ยเขาจะตัดลดเหลือสัก20ล้านสิทธิ์25ล้านสิทธิ์เพราะว่าคนใช้น้อยลงนี่นะคะแต่ว่าปัจจัยเรื่องของการใช้ที่มันน้อยลงก็อาจจะมีเรื่องของการลงทะเบียนไม่ทันหรือว่าคุณมีปัญหาลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับสิทธิ์อื่นหรือลงทะเบียนไม่ได้อีกอย่างนึงอาจจะเป็นลักษณะของการไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มันเป็นสมาร์ทโฟนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะอาจารย์เอกนิติบอกอีกว่ารูปแบบของโครงการรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 60% ประชาชนจ่ายสมทบเองอีก 40% นะคะก็คือโครงการ 60-40 อย่างที่ว่านั้นไว้แหละนะคะก็คือต่อหัวสูงสุดนะคะต่อวันสูงสุดเนี่ยนะคะรัฐจ่ายให้200บาทประชาชนก็จะมีกำลังซื้อรวม333บาท33สตางค์ต่อวันอาจารย์เอกนิติให้ราคาตรงเป๊ะเลยนะคะ 333.33 งวดนี้ออกป่ะวันนี้วันที่1มิถุนายนด้วยนะคะก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถใช้จ่ายได้333บาท33สตางค์33สตางค์คงไม่มีใครใช้ละรัฐจ่ายให้200เราจ่ายเองอีก133บาทนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งหมด1เดือน 1,000 บาทแล้วถ้าหากว่าคุณใช้200ของรัฐหมดใน5วันก็5วันนี้หมดเลยนะคะแต่1เดือนต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทที่รัฐให้นะต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทที่รัฐให้เพราะถ้าใช้ไม่หมดเขาจะไม่สมทบนะไม่ใช่ว่าคุณมี4เดือน 4,000 เดือนแรกใช้ไม่หมดแล้วทบไปเดือนที่2ลดทบไปเดือนที่3เดือนที่4อย่างนี้ไม่ใช่นะจ๊ะ1เดือนต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทที่รัฐเขาให้ไม่มีการสมทบใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราใช้ได้333บาทจำกัดสิทธิ์การช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 26.05 ล้านคนกว่า 60% เป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางและก็มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆอย่างดิฉันนี่แหละค่ะนะสำหรับผู้ประกอบการปัจจุบันนั้นมีร้านค้าย่อยเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านค้าโครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้ารายย่อยและไม่ได้เปิดให้กลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมนะคะเพื่อต้องการจะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ตลาดสดอย่างแท้จริงหรือว่าตลาดข้างทางอะไรแบบนี้นะคะร้านใหม่ๆที่สนใจยังสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเราในฐานะประชาชนผู้ใช้เราใช้เป๋าตังค์แต่ถ้าหากว่าเป็นร้านค้าใช้ถุงเงินนะจ๊ะร้านค้าสมัครได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ทำผ่านแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันอย่างที่ว่าประชาชนใช้ผ่านเป๋าตังค์ร้านค้าใช้ผ่านถุงเงินเป็นรูปแบบดิจิทัลแบบ 100% เลยนะคะอาจารย์เอกนิติยืนยันว่าพอเป็นดิจิทัลแบบ 100% มันมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะภาพรวมการใช้จ่ายในเช้าวันแรกนะคะข้อมูลจนถึงเวลา 9:00 น.วันที่1มิถุนายนพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบแล้ว170ล้านบาทคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาเปิดให้ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าใช่ไหมคะจนถึง9โมงมีคนใช้ไป170ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์ไป 890,000 คนอันนี้เฉพาะถึง9โมงเช้านะคะมีร้านค้าได้รับเงินจากโครงการแล้ว 200,000 ร้านค้าอันนี้เฉพาะวันแรกนะคะแล้วก็เป็นถึงแค่9โมงเช้าแค่3ชั่วโมงนะดิฉันเห็นภาพเป็นอาจารย์เอกนิติโชว์มือถือด้วยอ่ะอาจารย์ร่วมโครงการด้วยเหรอจ๊ะอาจารย์คะท่านรองนายกคะท่านรัฐมนตรีคลังคะร่วมโครงการนี้ด้วยเหรอได้สิทธิ์ด้วยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะอาจารย์สมควรจะได้ใช้เพราะอะไรคือจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างไรหรือไม่นะคะวันนี้นะคะเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ต้องเน้นต้องย้ำต้องเตือนกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีคนส่งลิงก์ SMS มายังคงมีคนส่งลิงก์ SMS มาเป็นมิจจี้มิจฉาชีพนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่จะทำให้มีปัญหาแล้วเราก็จะสูญเสียเงินสูญเสียข้อมูลต่างๆไปด้วยนะคะข่าวปลอมยังคงมีมานะตอนนี้ไม่ได้ส่งลิงก์ปลอมมาให้กดนะคะแต่ว่าจะเป็นข่าวปลอมให้เรากดรับเงินไทยช่วยไทย plus นะคะ900บาทต่อวันมีแบบนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้โฆษกกระทรวง DE ก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเวทางพ่วงทรัพย์นะคะเป็นโฆษกฝ่ายข้าราชการประจำนะคะก็ออกมาเตือนเรื่องของภัยสังคมหลังรับแจ้งจากการมอนิเตอร์ข่าวปลอมจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะจนถึงวันที่30พฤษภาคมตรวจสอบพบข่าวปลอมข้อความทั้งหมดเนี่ยนะคะ 160,000 กว่าข้อความข้อความที่ต้องตรวจสอบมี 5,129 ข้อความช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดก็คือข้อความจาก Social Listening 5,128 ข้อความตามมาด้วยทาง LINE Official 1ข้อความนะคะเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ23เรื่องนะคะได้รับผลกระทบต่างๆไปนะคะอันดับ1ข่าวจริงเรื่องของเกิดปรากฏการณ์ปลาตายเกยหาดที่ชายทะเลปากน้ำจังหวัดชุมพรอันดับ2เป็นข่าวบิดเบือนเรื่องของกรมชลประทานจัดทำแบบแผนการซ่อมแซมคลองร.1ใช้งบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาทถ้าหากว่าได้ลิงก์ข่าวนี้ทราบข่าวนี้มาบอกกลับไปเลยว่าข่าวปลอมแล้วก็อย่าไปส่งใครอีกนะคะอันดับต่อมาข่าวจริงเรื่องประกาศงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในวันที่3และ4มิถุนายนนะคะอันดับ4เป็นข่าวบิดเบือนเรื่องกัมพูชาซื้อหัวโขนจากไทยเอาไปเป็นต้นแบบอันดับ5ข่าวบิดเบือนเรื่องของภาวะลิ้นขนดำเกิดจากการใช้น้ำยาบ้วนปากบ่อยเกินไปเอ๊ะอันนี้มันไม่สมควรจะเชื่อแล้วนะถ้าทำให้ขาวนะมันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะอันดับที่6ต้องเตือนไว้เลยข่าวปลอมเรื่องของการกดรับเงินไทยช่วยไทย plus 900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เตือนกันไว้เลยนะคะตอนนี้เรากำลังใช้โครงการนี้อยู่เป็นข่าวปลอมนะคะให้กดรับเงินไทยช่วยไทย plus 900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เป็นข่าวปลอมนะจ๊ะอย่านะอย่าเชื่อแล้วก็ไปอย่าเชื่อแล้วก็อย่าไปกดกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวเงินไหลหมดตัวไม่รู้ด้วยนะคะยิ่งเงินน้อยๆอยู่นะทีนี้ข่าวปลอมอันดับต่อมาก็คือข่าวปลอมเรื่องของกัมพูชาขนจรวด RM70 ประชิดชายแดนประกาศพร้อมรบ 100% นะคะนี่แหละข่าวปลอมที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะโครงการนี้นะคะเรายังคงใช้ได้อยู่เริ่มต้นกันที่วันนี้เป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันใครเจอข่าวปลอมต่างๆนะคะแจ้งเบาะแสไปได้ที่โทรสายด่วน1111นะคะ1111แจ้งข่าวปลอมหรือว่าจะสอบถาม ความจริงขอบถามข้อมูลอะไรภาครัฐเพิ่มเติมก็ใช้ได้ที่1111เช่นเดียวกันนะคะดิฉันงงว่าดิฉันพูดเร็วทำไมอ่ะพูดเร็วแล้วก็รู้สึกเหนื่อยคืองงว่าทำไมพูดเร็วไปคือเร่งไงรีบทำงานนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็เร็วไปนะคะอ้าวไทยช่วยไทย plus ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะทั้งเป๋าตังทั้งถุงเงินนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะเริ่มใช้กันมาตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาเราใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของแต่ละวันใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มในแต่ละวันนะคะเราใช้ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะรัฐออกให้ 1,000 บาทนะคะสูงสุดวันละ200บาทนะคะใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถไปทบในเดือนถัดไปได้เน้นย้ำกันนะคะสิทธิ์จะถูกรีเซ็ตใหม่นะคะสิทธิ์จะถูกรีเซ็ตใหม่นะคะก็ตามที่บอกไปเมื่อตะกี้นะคะเราเวลาเราจะใช้เราเข้าไปที่แอปเป๋าตังเลือกไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 60 40อ่ะไปด้วยกันนะตอนนี้เลยก็ได้นะคะไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus ในแอปเป๋าตังไปที่60 40นะคะกดปุ่มสแกน QR กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์สแกน QR ของร้านที่พ่อค้าแม่ค้าเขารับโครงการนี้เขาก็จะเขียนป้ายติดไว้ไทยช่วยไทย plus ไทยช่วยไทย plus เหมือนกับที่เขาเคยติดป้ายคนละครึ่ง plus นั่นแหละบางร้านข้างหลังเป็นคนละครึ่ง plus ข้างหน้าเป็นไทยช่วยไทย plus อยู่นะตอนนี้ดิฉันไปสำรวจตลาดมาเมื่อวานเห็นแล้วนะคะตรวจสอบยอดเงินแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินตรวจสอบยอดเงินก่อนกดชำระค่าสินค้านะจ๊ะระบบจะคำนวณเงินให้อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมาคิดเองอันนี้ดีมากดีนะคะระบบเขาจะคำนวณเงินให้อัตโนมัติเลยนะคะและเราใส่รหัสพิน6หลักต้องจำพิน6หลักของตัวเองให้ได้จำพิน6หลักด้วยถ้าจำพิน6หลักไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะจ๊ะนะคะบันทึกสลิปทำรายการเสร็จนะคะซื้อของสินค้าที่เข้าร่วมรายการมีอาหารมีเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะบริการขนส่งมวลชนสาธารณะขนส่งสาธารณะต่างๆนะคะรถไฟฟ้าคุณจะต้องใช้ MRT ใน4สายด้วยกันนะคะในแต่ละสีมีสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูนะคะ MRT ที่ใช้ได้แต่ว่าคุณจะต้องไปสแกนที่จุดออกตั๋วนะคะที่เขาเป็นตู้กระจกนั่นแหละที่จุดออกตั๋วต้องไปสแกนที่ตรงนั้นไม่สามารถสแกนตรงทางเข้าออกได้นะคะไม่สแกนตรงทางเข้าออกนะไปสแกนที่จุดจำหน่ายตั๋วนะคะสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดชำระค่าสินค้าบริการล่วงหน้าต่างๆรวมถึงเสริมสวยสปาทำเล็บนวดแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะส่วนการเช็คยอดเงินคงเหลือก็เช็คได้จากแอปเป๋าตังนั่นแหละนะคะกดไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus นะคะ60 40เข้าไปดูจะพบยอดมูลค่าคงเหลือประจำในแต่ละวันที่เราจะใช้ได้นะคะโอ้โหคนใช้คึกคักมากเลยดิฉันยังไม่ได้เช็คยอดเงินเลยว่าเงินของรัฐเข้ามาหรือยังมีแต่โอนเงินไปเมื่อเช้านะคะนะตามนี้นะสำหรับไทยช่วยไทย plus เฉพาะไทยช่วยไทย plus เนี่ยเบรกแรกก็จะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดิฉันยังไม่ได้คำนวณเลยว่าในแต่ละเบรกเนี่ยมีเวลาให้ดำเนินรายการให้จัดรายการเท่าไหร่นะคะเอาอะไรอีกสักหน่อยดีไหมนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเบรกแรกจะได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองมีเรื่องนี้นิดนึงดิฉันสนใจเรื่องนกกระซิบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมงงไหมนกกระซิบคืออะไรเดี๋ยวจะบอกให้นะคะนกกระซิบเนี่ยเป็น AI แชทบอทAI Chatbot นะคะสำหรับร้านค้าที่จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus จ้ะแล้วก็การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะของร้านค้านะร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามแล้วก็เลือกคำถามแนะนำเป็น preset question เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐนะคะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและก็สินค้าร้านค้าชุมชนด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริการจัดการบริหารร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบนะคะนกกระซิบนะไม่ใช่นกกระจิบนกกระซิบนะคะผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและก็บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วรัฐบาลก็ยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็วางแผนบริหารร้านค้าได้แบบแม่นยำมากขึ้นนะคะมีฟีเจอร์เรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามสำหรับนกกระซิบนะคะรองรับแอปพลิเคชันถุงเงินในเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไป 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดรับร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบฐานะเจ้าของร้านค้านะคะอันเนี้ยเป็นของร้านค้าละพวกเราไม่เกี่ยวนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวดิฉันขอพักแป๊บหนึ่งในเบรกแรกของรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันในเบรกที่2ของรายการเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญญธรอุเทนพันธ์
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการ Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงค่ะเรายังคงอยู่ด้วยกันในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะ FM 97 MHz นี่คือวิทยุค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเพจของรายการแล้วก็ส่วนตัวของดิฉันนะคะที่บ้านดำกับบ้านแดงลัคนา .s นะคะบ้านดำบ้านแดงลัคนา .s ชื่อเดียวกันนะคะ LAKANA.S สิงคโปร์นั่นเองนะคะเมื่อสรุปภาพรวมการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.กันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขับเคี่ยวกันสนุกเลยนะคะคืองงอ่ะกรุงเทพมันก็ไม่ได้แคบมากใช่ปะแต่เวลาหาเสียงทำไมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยทุกครั้งเลยเขาจะต้องไปหาเสียงในจุดเดียวกันในเวลาเดียวกันและไปเจอด้วยกันคืออย่างงงอ่ะยังงงอ่ะคือก็ไปหาเสียงในเมืองก็เจอกันไปหาเสียงตามตลาดในนอกเมืองก็เจอกันแล้วมันเป็นเวลาเดียวกันเออดิฉันก็งงเอ๊ะคนจัดหมายเขาคุยกันนะปะคนจัดหมายของผู้สมัครแต่ละคนเขาคุยกันมาคือแบบอ่ะครั้งที่แล้วปีที่สี่ปีที่แล้วเขาไปเจอกันที่เยาวราชอ่ะก็เจอกันรอบนี้เขาไปเจอกันที่ตะเข็บชายแดนเขาก็ไปเจอกันแล้วเวลาเดียวกันแต่เวลาเขาไปเจอกันเขาก็น่ารักนะจับมุ้งจับไม้จับมือกันเนี่ยนะคะนอกจากเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดี๋ยววันนี้การเมืองจะคุยถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะมาที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันก่อนนะคะเราจะเลือกตั้งกันไม่ถึงเดือนแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราจะเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ28มิถุนายนนี้50เขตนะคะเขาเปิดรับสมัครกันไปแล้วเรียบร้อยใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งรอบนี้294ล้านบาทนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาจาก4ปีที่แล้วนะคะอยู่ที่4ล้าน5แสนกว่าคน4ล้าน5แสนกว่าคนก็คือน้องๆที่เขาอายุครบ18ปีบริบูรณ์ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะณตอนนี้มีผู้ยื่นใบสมัครเป็นผู้ว่ากทม.แล้ว16คนเนี่ยนะคะเดี๋ยวคั้นแบบไฮไลท์เลยนะคะก็จะมีทั้งที่มาจากพรรคการเมืองแล้วก็ที่มาจากกลุ่มอิสระและไม่มีกลุ่มที่อิสระจริงๆนะคะก็ถือได้ว่ารอบนี้เป็นการประชันกันระหว่างแชมป์เก่าแชมป์เก่ากลุ่มอิสระนะคะอย่างคุณชัชชาติ ศิริพันธ์แล้วก็ผู้ท้าชิงที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่ๆสรุปรวมผู้สมัครที่ณตอนนี้นะคะผู้สมัครหมายเลขที่น่าสนใจและก็อยู่ในแคนดิเดตนะคะแน่นอนหมายเลข9เลขสวยด้วยอาจารย์ชัชชาติเลขสวยมากกลุ่มอิสระนะคะเป็นอดีตผู้ว่ากทม.ที่เพิ่งถอนเก้าอี้มานะคะลาออกมาก่อนที่จะครบวาระเล็กน้อยเมื่อวันที่18พฤษภาคมแล้วก็บินไปงานรับปริญญาของลูกชายน้องแสนดีเลยนะคะลงสมัครเป็นสมัยที่2ชูนโยบายสานต่องานเดิมและแก้ปัญหาคนกรุงแบบต่อเนื่องมาที่หมายเลข10จากพรรคประชาชนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะตัวแทนจากพรรคส้มก็ถือว่าฐานเสียงสำคัญอยู่ในกรุงเทพนะคะจากผลการเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดที่กวาดไปได้ทั้ง33เขตกวาดไปได้ตั้ง33เขตเลยนะคะอันดับถัดมาหมายเลข5นะคะอันนี้คือเขาได้หมายเลขต่อให้ประชาชนได้2หลักแต่มันง่ายไงหมายเลข10นะครับโชว์2มือแบบนี้ส่วนของประชาธิปัตย์โชว์มือเดียวแบบนี้เบอร์5นะคะก็คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะค่ายฟ้าส่งเข้าประกวดชูนโยบายเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเช่นเรื่องของสมาร์ทฟาร์มดันกรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นครัวเมืองนั่นเองนะคะผู้สมัครอื่นๆที่เป็นกลุ่มอิสระที่น่าสนใจนะคะดิฉันเสียดายท่านนี้น่าจะไปลงประชาธิปัตย์แต่ลงไม่ได้หรอกเพราะว่าน่าจะเป็น ความคิดเห็นจะไม่ได้ตรงกันทั้งหมดแล้วก็น่าจะมาจากกลุ่มก้อนของกลุ่มผู้บริโภคหรือเปล่านะคะก็คือหมายเลขหนึ่งหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีเป็นผู้สมัครอิสระนะคะหมายเลขหนึ่งหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข12พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข14ดร.ติ่งมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะมาจากกลุ่มเพื่อนมัลลิกานะคะทีนี้มาดูนิด้าโพกันหน่อยนะคะนิด้าโพเขาสำรวจเทรนด์ของคนกรุงเทพในการเทใจให้ผู้สมัครนะคะปรากฏว่าคนกรุงเทพเทใจให้ผู้สมัครอิสระค่ะผลสำรวจล่าสุดนะคะจากนิด้าโพซึ่งเผยแพร่กันเมื่อวานนี้31พฤษภาคมนะคะทีนี้มันน่าจะต้องทำเอาพรรคการเมืองใหญ่ๆต้องมาเร่งปรับกลยุทธ์อย่างหนักเลยเพราะว่าแนวโน้มที่คนกรุงเทพจะเลือกเนี่ยนะคะเขาไม่ยึดติดกับพรรคการเมืองนะคะไม่ยึดติดกับพรรคการเมืองแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีเวลาที่จะตีตื้นขึ้นมาได้มันอาจจะเปลี่ยนพลิกโผกับวาทกรรมบางอย่างที่เขาจะใช้ในการหาเสียงเนี่ยนะคะเสียงโหวตผู้ว่ากทม 64.96% บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคและไม่มีพรรคหนุนหลังที่เลือกผู้สมัครสังกัดพรรคมีเพียงแค่ 16.88% เท่านั้นเองอันนี้พรรคประชาชนเขามีพรรคการเมืองหนุนหลังนะเขาไปสำรวจใครมาพฤติกรรมการเลือกสก.ตะกี้คือผู้ว่านะส่วนพฤติกรรมการเลือกสก.ประชาชนส่วนใหญ่ 53.97% ตั้งใจจะเลือกผู้ว่าและสก.จากคนละพรรคและคนละกลุ่มกันนะคะไม่เลือกแบบยกแพ็คนะสะท้อนว่าคนกรุงเทพเน้นดูที่ตัวบุคคลและผลงานเป็นหลักนะคะก็ช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละคนเขาก็เริ่มลุยหาเสียงกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำกันแล้วแหละประเด็นที่ถูกนำมาปั่นมาขยี้กันเหลือเกินเป็นโจทย์ที่เป็นปัจจัยหลักๆแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนพอดีนะจ๊ะเขาก็เลยต้องพูดเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอระบายหลังจากที่มีฝนตกในกรุงเทพขณะหาเสียงก็มีฝนตกไปด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องพูดเรื่องนี้แหละนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการจราจรเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากันนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ยังจะต้องดำเนินอยู่ต่อไปจนกระทั่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะจ๊ะก็น้องๆที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะดูเรื่องของการเมืองอื่นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปดูเรื่องของการเมืองอื่นๆก็จะมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีพรรคการเมืองต่างๆนะคะที่เขาเสนอเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันจะสรุปเป็น4พรรคใหญ่ๆซึ่งก็จะเป็นจุดที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแยกย่อยแยกแยะกันนะคะว่าเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะ4พรรคหลักๆที่หยิบยกขึ้นมานั่นก็คือของพรรคภูมิใจไทยของพรรคเพื่อไทยของพรรคประชาธิปัตย์และของพรรคประชาชนเนี่ยนะคะที่มีเป้าหมายก็คือเรื่องของการเปิดทางจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะก็จะต้องตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดที่สำคัญโดยเฉพาะที่มาของสสร.ที่จะมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญและก็บทบาทของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะจุดร่วมของทุกพรรคก็คือเห็นตรงว่าควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้กลไกแก้ไขในมาตรา256และเพิ่มหมวด15/1ไม่แตะหมวด1รูปแบบรัฐหมวด2ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะต้องผ่านการทำประชามติตามระบบระเบียบและก็ขั้นในขั้นตอนต่างๆนะคะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้มาดูแนวคิดหลักนะคะดิฉันจะขอมาดูของพรรคประชาชนก่อนเพราะว่าเป็นพรรคที่หลายๆคนจับตาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแนวคิดหลักของพรรคประชาชนก็คือให้ประชาชนเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญให้ได้มากที่สุดสาระสำคัญก็คือเสนอให้สสร.มาจากประชาชนโดยตรงมากที่สุดยื่นร่างไป2ฉบับนะคะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย้ำ3หลักการก็คือประชาชนมีส่วนร่วมสูงสุดป้องกันการผูกขาดอำนาจทางการเมืองไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว

มาไว้ซึ่งมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับการลดทอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงหลายๆอย่างนะคะรวมถึงเรื่องที่บอกว่าถ้าพระมหากษัตริย์นะคะจะสืบทอดราชสันตติวงศ์หรือว่าขึ้นมาครองราชจะต้องกระทำการต่อหน้าสภาต่อหน้าสภามันเหมือนกับระบบประธานาธิบดีเหมือนที่เราเห็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครั้งหลังสุดก็คือโดนัลด์ทรัมป์ต้องรายงานตัวต่อสภาต้องสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งต่อหน้ารัฐสภาเราจะเอารูปแบบนั้นเหรอพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยแยกอยู่กับรัฐธรรมนูญอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองและรัฐธรรมนูญแต่จะให้พระมหากษัตริย์ไปอยู่ภายใต้ส.ส.ภายใต้ส.ว.อย่างนั้นเหรอและมันยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะสิ่งที่ถูกวิจารณ์ก็คือเรื่องของการอาจจะไปชนกับข้อจำกัดทางกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้มาดูของพรรคภูมิใจไทยแนวคิดหลักก็คือเขียนใหม่ได้แต่ต้องมีระบบคุมความเสี่ยงสาระสำคัญเสนอส.ส.ร. 100คนตัวแทนจังหวัด77คนผู้เชี่ยวชาญ23คนมีส.ส.ร.สำรองจำนวนมากรองรับกรณีตำแหน่งว่างกำหนดกรอบเวลายกร่างประมาณ360วันวางเงื่อนไขในการผ่านร่างต้องได้รับเสียงจากส.ว.และฝ่ายค้านในสัดส่วนที่กำหนดยืนยันไม่แตะหมวด1และหมวด2นะคะจุดเด่นออกแบบให้มีกระบวนการมีตัวกรองหลายชั้นลดความกังวลของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและสว.จุดที่ถูกวิจารณ์ก็คือถูกฝ่ายพรรคประชาชนวิจารณ์ว่าเพิ่มอำนาจต่อรองของสว.ทำให้การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถูกคว่ำได้ง่ายขึ้นหากสว.ไม่เห็นด้วยนะคะทีนี้มาที่พรรคประชาธิปัตย์แนวคิดหลักคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ป้องกันการผูกขาดอำนาจพรรคการเมืองหัวหน้าทีมก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอว่ารัฐธรรมนูญใหม่ควรจะมาจากกระบวนการที่ยึดโยงกับประชาชนแต่ต้องมีระบบทวงดุลเพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองใดครองส.ส.ร.ได้ทั้งหมดนะคะสาระสำคัญก็คือเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางตั้งส.ส.ร.ยื่นร่างแก้ไข2ฉบับควบคู่กันใช้ระบบหยั่งเสียงประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ร.ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาส.ส.ร.ของประชาธิปัตย์มี100คนนะคะตัวแทนจากภาคประชาชน80จากฝ่ายตุลาการ10และก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐศาสตร์อีก10นะคะกำหนดกรอบระยะเวลาประมาณ240วันนะคะน้อยกว่าของพรรคภูมิใจไทยนะคะไม่แก้ไขหมวด1หมวด2เช่นเดียวกันกับหลายๆพรรคนะคะก็ถือว่าเป็นการจุดเด่นของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือผสมผสานระหว่างการเลือกจากประชาชนกับผู้เชี่ยวชาญลดความเสี่ยงที่ส.ส.ร.จะถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองใหญ่เพียงแค่พรรคเดียวมีระบบคัดกรองหลายชั้นมากกว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าจุดที่ถูกวิจารณ์ก็คือฝ่ายที่ต้องการให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.โดยตรงมองว่ากระบวนการหยั่งเสียงและการใช้รัฐสภาคัดเลือกต่ออาจจะทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนนั้นถูกลดทอนลงไปนะคะแล้วก็มีบทบาทของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเดิมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับโมเดลของพรรคประชาชนแต่ดิฉันว่ามีผู้เชี่ยวชาญบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีนะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์นะคะทีนี้มาดูของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีแนวคิดหลักคือแก้ได้จริงภายใต้ข้อจำกัดทางการเมืองสนับสนุนการมีส.ส.ร.พยายามที่จะออกแบบกระบวนการที่ผ่านรัฐสภาได้จริงเปิดทางให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่ผลักดันโมเดลที่เผชิญหน้ากับส.ว.มากจนเกินไปจุดเด่นนะคะก็คือเป็นแนวทางประนีประนอมมีโอกาสรวบรวมเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลและส.ว.ได้มากกว่าจุดที่ถูกวิจารณ์ก็คือฝ่ายนักวิชาการและภาคประชาชนบางส่วนมองว่ายังไม่กล้าปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองที่มากพอนะคะนี่ก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะของการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้ร่างของ4พรรคการเมืองหลักๆที่เป็นพรรคใหญ่ตรงนี้นะคะประชาชนประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะเรื่องการเมืองอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะเรื่องของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนะคะในคดีมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากกรณีไลฟ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิดเมื่อปี2564นะคะศาลเห็นว่าการวิจารณ์มุ่งไปที่การทำงานของรัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้เข้าข่ายหมิ่นพระมหากษัตริย์โดยตรงทำให้คดีนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคดีการเมืองสำคัญที่ฝ่ายค้านชนะในศาลช่วงหลังเลือกตั้ง2569นะคะแต่อย่างไรก็ตามและอัยการยังคงมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน90วันนะคะ

0: อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนก็คือคำร้องของฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดการกู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลเนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงรัฐบาลส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มีกำหนดประชุมนัดแรกในวันที่4 มิถุนายนนี้หลังวันหยุดนะคะเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีต่อไปนะคะถ้าว่าศาลรับวินิจฉัยในประเด็นสำคัญอาจจะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลและก็นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ของคณะรัฐมนตรีกันนะคะมาที่เรื่องของภาพรวมต่างๆนะตอนนี้นะคะก็คือผลพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญคดีกู้เงิน400,000,000 บาทเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการตั้งสสร.เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหลักนะคะเรื่องของการเมืองณขณะนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันขอดูเรื่องของสภานะคะที่มีมติไม่อนุมัติให้สส.ชนภัทรเนี่ยนะคะไปรายงานตัวแล้วก็ให้ปักคำแก่อะไรคะไม่ต้องไปให้ปักคำแก่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเป็นมติที่เหลือล้นมากเลยนะคะเป็นมติที่ล้นจริงๆนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะลงมติ308 ต่อ 126 เสียงไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมนะคะเป็นส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมนะคะไม่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมนะคะหลังจากที่ DSI ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ทำการสอบปากคำตามคำสั่งการนะคะของอัยการสูงสุดนะคะก็ก่อนลงมติมีส.ส.อภิปรายแสดงความคิดเห็นพบว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายที่สนับสนุนให้ส่งตัวชนภัทรให้ DSI ดำเนินคดีตามกฎหมายก็คือพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์และก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติกับพรรคเศรษฐกิจภูมิใจไทยก็เอากับเขาด้วยอ่ะยังอยากจะได้พรรคกล้าทำไปร่วมรัฐบาลอยู่ใช่ไหมแต่เอาจริงๆคืออันนี้มันเป็นกระบวนการปกตินะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องๆหนูๆ นะคะเป็นกระบวนการปกติที่เขาจะต้องให้สภาพิจารณาเพราะถือว่าส.ส.เป็นผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเคยมีส.ส.ที่สภามีมติว่าไม่ให้ไปให้ปากคำไหมไม่ดำเนินคดีไหมเคยมีค่ะและเคยมีไหมที่ให้ไปให้ปากคำก็เคยมีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกรามตามกระบวนการกันไปก็คือรอหลังจากที่หมดสมัยการประชุมแล้วทีเนี้ย DSI จะดำเนินคดีแล้วก็สอบปากคำส.ส.ได้นะคะแต่ระหว่างนี้ก็ต้องดูแลดูแล้วระวังนะว่าส.ส.คนนี้เขาจะไม่เดินทางไม่หนีออกไปนอกประเทศนะคะไปดูเรื่องอื่นๆกันหน่อยนะคะเวลาเหลือน้อยเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะเหลือเวลาอีกประมาณแค่ 6-7 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปที่เรื่องอื่นๆนิดนึงนะคะมีข่าวสารด้านของต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันขอมาดูเรื่องของอันนี้หน่อยอยากพูดอยากคุยเรื่องของคดีเนี้ยเรื่องของบรรทัดฐานครั้งประวัติศาสตร์นะคะอีก1คดีที่อดีตกรรมการปปช.ถูกตัดสินลงโทษไปเนี่ยนะคะแล้วก็ลุงป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณทำให้ปปช.ต้องมัวหมองนะคะเรื่องของนาฬิกาหรูยืมเพื่อนนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำพิพากษาสั่งจำคุกอดีตบิ๊กปปช2คนเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะก็คือสองท่านนี้นะคะก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.ด้วยอีกคนนึงก็คือสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.นะคะซึ่งล่าสุดนะคะศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์วางหลักทรัพย์คนละ 400,000 บาทเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะความผิดก็คือเรื่องของการปกปิดข้อมูลประวิงเวลาฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะคะแม้ว่าคดีหลักเรื่องของนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถูกปปช.มีมติให้ตีตกไปนานแล้วตั้งแต่ปี2561แต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ปปช.ถูกเอาผิดในครั้งนี้มาจากการไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร ผลการสอบสวนนะคะเป็นเรื่องร้องมาจากคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนั่นเองนะคะที่ยื่นต่อศาลไว้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของต่างประเทศกันหน่อยนะคะต่างประเทศร้อนๆนะคะยังคงอยู่ที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะยังคงเป็นศูนย์กลางวิกฤตในโลกใบนี้ประเด็นใหญ่ล่าสุดนะคะก็คงเป็นเรื่องของสงครามและการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงหยุดยิงและกรอบการเจรจาฉบับใหม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันยังคงเกิดการโจมตีการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดโลกกังวลว่าการหยุดยิงอาจจะล่มได้ทุกเมื่ออิสราเอลก็ขยายปฏิบัติการในเลบานอนค่ะขยายกันอีกนะคะขอบเขตในตะวันออกกลางขยายไปที่เลบานอนยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างปราสาทโบฟอร์สเพื่อที่จะทำให้หลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยออกมาแสดงความเขาไปยึดปราสาทโบฟอร์สก็เลยทำให้หลายๆประเทศในยุโรปออกมาแสดงความคิดเห็นกังวลนะคะเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันและตลาดโลกยังคงผันผวนอย่างหนักนักลงทุนทั่วโลกจับตาไปที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็คือช่องแคบฮอร์มุซนั่นแหละเมื่อมีข่าวว่าใกล้บรรลุข้อตกลงราคาน้ำมันก็ร่วงลงทันทีขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียยุโรปปรับตัวขึ้นนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกลดและบ้านเราค่อยๆลดตามแล้วก็ลดน้อยด้วยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ปะทะรอบใหม่ราคาน้ำมันก็จะกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสะท้อนว่าตลาดยังไม่เชื่อว่าสงครามนั้นจะจบได้ง่ายๆนะคะเรื่องของอีโบลากันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอีโบลาระบาดหนักในคองโกนะคะเผชิญกับการระบาดของอีโบลาระรอกใหม่นะคะมียอดผู้เสียชีวิตทะลุ200คนไปแล้วแล้วก็เริ่มมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงมีความวิตกกังวลว่าจะลุกลามข้ามพรมแดนมากขึ้นองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานช่วยเหลือเตือนว่าการตัดลดงบประมาณด้านสาธารณสุขจากหลายๆประเทศจะทำให้การควบคุมโรคนั้นยากขึ้นขอปิดท้ายที่สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราหน่อยนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเกิดเหตุปะทะที่อำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ตำบลดุทรงยอกำลังผสมฐานตำรวจฝ่ายปกครองเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายต้องสงสัยขยายพื้นที่จากคดีความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเกี่ยวกับการลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อช่วงเดือนก่อนแต่ระหว่างเข้าตรวจสอบกลุ่มคนร้ายเปิดฉากยิงเพื่อเปิดทางหลบหนีนะคะแรงปะทะก็เลยทำให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะคะส่วนความคืบหน้ากรณีสะเทือนใจจากเหตุที่คนร้ายยิงหน้าโรงเรียนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมส่งผลให้คุณครูปาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิเสียชีวิตจากการใช้ตัวเองบังกระสุนปกป้องทารกน้อยวัยเพียงแค่38วันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจสังคมมากๆนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงลงพื้นที่ไปเยียวยานะคะและก็รวมถึงการเยี่ยมดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงสามีที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลปัตตานีด้วยนะคะก็ต้องยกย่องความเด็ดเดี่ยวสัญชาตญาณความเป็นแม่ของครูปาติมะค่ะนักวิชาการฝ่ายความมั่นคงตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบของความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เริ่มขยับเปลี่ยนรูปแบบมีการมุ่งเป้าโจมตีบุคคลและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สาธารณะหรือหน้าสถานศึกษาชัดเจนขึ้นสะท้อนถึงบรรยากาศความตึงเครียดสะสมที่ยังไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงยกระดับความปลอดภัยสืบเนื่องมาจากเหตุปะทะและเหตุรอบโจมตีที่เกิดขึ้นทีในรอบสัปดาห์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพภาคที่4สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกจุดตรวจจุดสกัดและฐานปฏิบัติการขนาดเล็กยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดลาดตระเวนเส้นทางเชิงรุกเพื่อป้องกันการลอบวางระเบิดและการโจมตีฐานปฏิบัติการในช่วงเปลี่ยนผ่านเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เลยส่งผลทำให้วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเพื่อป้องปรามนะคะแล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นมาจนกระทั่งอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เสียชีวิตต้องสังเวยชีวิตกับสถานการณ์ชายแดนใต้ไปอีกหนึ่งนายค่ะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะกับช่วงอัปเดตสถานการณ์โดยลัคนาสุริยงนะคะดิฉันจะกลับมาในวันพระศุกร์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะใครมีปัญหาชีวิตเรื่องของการเงินการงานความรักอะไรจะสอบถามกันก็เข้าไปสอบถามได้ในรายการนั้นนะคะทุกวันพระศุกร์ค่ะบ่าย 3-4 โมงเย็นนะคะดิฉันลาไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอให้บุญหนุนนำในทุกการกระทำประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้โดยข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบการเผยแพร่ข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
8: นายเวทังพุ่งทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่30พฤษภาคมพบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ23เรื่องด้วยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมจึงขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่มิชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกสดุดีวีรชนทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติภารกิจ กองทัพบกเผยแพร่ข้อความสดุดีอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังพบมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาณโรงพยาบาลจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้ากดดันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมระบุว่าหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ใดให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเช่นการให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนเสบียงจะมีความผิดตามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่22ของปีนะครับวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแน่นอนครับคอนเซปต์เราก็คือเชิญแขกคนสำคัญหลากหลายสาขาอาชีพนะมากด้วยประสบการณ์มากด้วยความสามารถความถนัดต่างๆแล้วก็รวมถึงแรงบันดาลใจด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสต้อนรับนะครับสายนักเขียนกันบ้างนะครับแหมสายนักเขียนนะดิว่าเขียนออนไลน์นะนิยมนะในรุ่นคนรุ่นใหม่นะวันนี้นะครับเราอยู่กับนะครับสาวน้อยคนเก่งนะครับแห่งรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคณะบริหารธุรกิจนะกำลังเปิดเทอมนี้ก็ขึ้นปี4แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถนะครับในวัย21ปีนะครับมีอีบุ๊กนิยายนะครับ4เล่มแล้วนะกำลังจะเขียนต่อเล่มที่5นะครับจะเป็นมายังไงนะครับขอต้อนรับนะครับน้องพลอยนะครับนิชาลีหวานแบ่งนะครับสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
2: สิ่งจะเรียกว่าอาจารย์ใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วก็เรียกได้แต่ว่าในรายการเราเรียกเป็นพี่ดีกว่าบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าน้องพลอยเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปสอนเมื่อปีที่แล้วเนาะพี่บ๊อบได้มีโอกาสไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่คณะนิเทศศาสตร์ศรีปทุมนะแล้วก็น้องพลอยก็อยู่คณะบริหารธุรกิจแต่มาเลือกวิชาเสรีนะครับวิชา OCM 211การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์นะครับแล้วก็พี่บ๊อบก็ได้เห็นแววนะครับแววของน้องนะคนเราเนี่ยถ้าใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรก็ได้อะไรก็แล้วแต่จะมีฉายแววออกมานะครับแน่นอนครับพี่บ๊อบเนี่ยก็เป็นนักข่าวด้วยเนาะนักเขียนด้วยอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกมีเซนส์เดียวกันน่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักเขียนเหมือนกันก็จะมีเซนส์ที่รู้สึกว่าน่าสนใจน่าค้นหานะครับวันนี้ก็ได้เชิญออกมาหลังจากที่เราไม่ได้เจอปีนึงนะน้องพลอยเนาะ
3: ใช่ค่ะปีน
2: ึงเป็นสาวสุราษฎร์นะครับนะครับตอนนี้อายุ21ปีแล้วนะครับน้องพลอยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นมายังไงครับถึงได้เป็นนักเขียนนิยายนะครับในโลกของออนไลน์เนาะสมัยนี้ก็คือมันเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์จะเร็วกว่าในอีบุ๊กเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: สนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็แรกเริ่มนะคะหนูเป็นคนที่ชอบการอ่านมาตั้งแต่สมัยม.ต้นแล้วค่ะแล้วก็เริ่มอ่านมาเรื่อยๆแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะลองแต่งนิยายเป็นของตัวเองค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนพี่บ๊อบถามก่อนว่าอ่านนิยายเนี่ยมันมีหลายแนวมากนะแนวดราม่าแนวตลกแนวไซไฟแนวสยองขวัญน้องพลอยชอบอ่านแนวไหนอ่ะ
3: อ่านแนว GL มาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
2: GL นี่คือแนว LGBT มั้ยหรือหญิงรักหญิง
3: ใช่ค่ะแนวหญิงรักหญิงค่ะ
2: อ๋อหรือว่าที่ญี่ปุ่นเขาเรียกยูริใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
2: เขาเรียกอะไรเกิร์ลเลิฟเหรอหรือเลิฟเกิร์ล
3: Girl Love ค่ะ
2: Girl Love นะเห็นไหมโอเคอ่ะต่อเลยครับทำไมถึงชอบหญิงรักหญิงอันนี้ประธานโทษนะพี่บ๊อบถามนิดนึงว่าเราไม่ได้แบบนั้นใช่ไหมหรือว่าเรา
3: ใช่ค่ะตัวหนูเป็นไซฟิกมาตั้งแต่แรกเลยค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อโอเคนะเดี๋ยวนี้มันเปิดเผยได้มันจะไม่จำเป็นจะต้องอ่ะโอ้คนมีความพิเศษมีความสามารถพิเศษตั้งเยอะแยะมีคนเปิดเผยตั้งเยอะแยะแล้วก็อยู่แล้วมีความชีวิตมีความสุขอ่ะต่อเลยลูกติดลูกแหละอ่ะต่อเลยน้องพลอย
3: ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มอ่านมาเราก็อยากจะมีของตัวเองใช่ไหมคะหนูก็เลยเริ่มศึกษาอ่านนิยายเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะจนแบบได้ตกตะกอนความคิดของตัวเองแล้วก็ได้เริ่มเขียนนิยายจริงจังก็ตอนเข้ามหาลัยค่ะเพราะว่าช่วงปีหนึ่งเวลาว่างมันจะมีเยอะค่ะ
2: อ๋อข้ามาหนูอ่านทางไหนลูกเป็นหนังสือหรือว่าอ่านทางอินเทอร์เน็ต
3: อ่านในแอปค่ะจะเป็นรีด
2: มันชื่อเว็บอะไรลูกเป็นแอปอะไร
3: เป็นแอป
2: ครับอ๋อในนั้นมันจะดูอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนิยายแนวไหนหรือทุกแนวหรือว่าม
3: ันจะมีนิยายทุกแนวเลยค่ะมีทั้งนิยายแล้วก็มีทั้งเป็นพวกมังงะค่ะพวกการ์ตูน
2: อ๋อแล้วเสียตังค์อ่านไหม
3: มันมีบางเรื่องที่เขาจะติดเหรียญก็จะเสียตังค์อ่านค่ะแต่บางเรื่องก็จะเป็นเรื่องฟรีค่ะ
2: เหรอแพงไหมอ่ะพวกที่ติดเหรียญนะมีเรื่องประมาณเท่าไหร
3: ่1 เหรียญเท่ากับ1 บาทค่ะ
2: อ๋อ อ๋อ
3: บางคน2 บาท3 บาท5 บาทอย่างเงี้
2: อ๋
3: ย
2: อ
3: ค่ะ
2: ต่อเรื่องใช่ไหม
3: ต่อตอนค่ะ
2: อ๋อต่อตอนอ่าต่อตอนด้วยอืมครับผมแล้วอ่ะต่อเลยลูกอ่านอ่านจะติดกับลูกปกติสอนหนังสือนั่นเรียกจะเรียกนักศึกษาว่าลูกอ่ะต่อเลยน้องพลอยว่า
3: พอได้
2: อ่
3: ศึ
2: าก น
3: ษาปุ๊บ
2: อืม
3: เราก็ได้ทำการเขียนนิยายออกมาเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ได้ลองลงไปก็มีผลตอบรับที่ดีค่ะดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลย
2: อืมหรอแล้วได้พอดมายังไงอ่ะแรงบันดาลใจเออแรงบันดาลใจ
3: แรงบันดาลใจเหรอคะรู้สึกว่าหนูจะไปตอนนั้นไปฟังเพลงหนึ่งมาค่ะแล้วรู้สึกว่าอินเพลงนั้นมากก็เลยเอาไปแบบเป็นพล็อตนิยายค่ะ
2: อืมฟังเพลงบอกได้ไหมว่าเพลงอะไร
3: เป็นเพลงจีนที่เอามาร้องเป็นเวอร์ชันไทยค่ะ
2: อ
3: ชื
2: ๋
3: ่
2: ออ
3: เพลงสายลมจันทราค่ะ
2: โอ้แต่ชื่อเขาเก๋นะชื่อเพลงจีนนะพอแปลเป็นไทยนะอ่ะสายลมจันทาก็คงจะเป็นเรื่องที่โรแมนติกปะก็ไม่รู้อ่ะต่อลูก
3: ก็นิยายเรื่องแรกของหนูนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นที่เขาแต่งงานกันแล้วค่ะแต่ไม่ได้แต่งงานกันเพราะความรักค่ะ
2: อืม
3: ก็คือนางเอกนะคะชื่อว่าช่อลดาหรือว่าลดาค่ะเป็นฝั่งเคค่ะอาจารย์รู้ใช่ไหมคะว่าเคแปลว่าฝั่งรับ
2: อ๋ออ่าอ่าอ่าเราอ่าถ้าคุณผู้ฟังครับถ้าน้องพลอยจะเผื่อเรียกอาจารย์นี่ก็หมายถึงว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะครับแต่ว่าน้องพลอยเรียกพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเครียด
3: พี่บ๊อบนั่นแหล
2: อ
3: ะ
2: ่า
3: ค่ะ
2: อ่าต่อ
3: เม
2: ชื่อ
3: ก
2: เรื่องอะไรอ่ะชื่อเรื่องอะไรเขียนนิยายย
3: ช
2: ัง
3: ื
2: ไ
3: ่
2: ม
3: อ
2: ่ได้
3: เร
2: บ
3: ือ ่
2: ก
3: อง
2: ชื่อ
3: ค่ะ
2: นะ
3: รักไม่มีวันหย่าค่ะเอ้ย
2: อ
3: ร
2: ๋
3: ั
2: อ
3: กไม่ต้องหย่าค่ะก็จ
2: อ๋
3: ะ
2: อรักไม่ต้องหย่าอ่าชื่อก็เก๋นะเออ
3: ใช่
2: ดู
3: ค่
2: เ
3: ะ
2: ป็นคำคมข้อคิดที่ดีนะอ่าต่อลูกเป็นแนวสายสืบสวนใช่ไหมสายลับ
3: ไม่ใช่สืบสวนค่ะเป็นแบบว่าชีวิตหลังแต่งงานค่ะอาจารย์
2: อ๋อชีวิตหลังแต่งงานอ่ะต่อ
3: คนที่เป็นเมทหรือว่าพี่พัดนะคะเขาค่อนข้างที่จะเย็นชาค่ะทําให้น้องที่แต่งงานเป็นภรรยาเนี่ยทนไม่ไหวค่ะแบบว่าผ่านไป2 ปีแล้วคนพี่ก็ยังเย็นชาอยู่น้องก็เลยขอหย่าค่ะแต่ว่าคนพี่อะค่ะไม่ยอมหย่าค่ะแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าคุณปู่อยากมีหลานค่ะก็เลยอยากจะให้น้องอะตั้งท้องให้ก่อนแล้วค่อยหย่าอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้
2: เป
3: ว
2: ็น
3: ที
2: ไง
3: นี้พอตั้งท้องอะไรปุ๊บแล้วคนพี่ก็ยังไม่อยากหย่าอยู่ดีค่ะสุดท้ายก็คุณพี่ก็ยอมสารภาพไปว่าคือเขารักน้องมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่กลัวว่าน้องอะจะไม่รักเพราะว่าแบบโดนบังคับให้แต่งงานกับคนพี่ค่ะใช่ค่ะ
2: แ
3: อ
2: ล
3: ั
2: ้
3: น
2: ว
3: นี
2: พ
3: ู้
2: ด
3: ก็
2: ถึง
3: คร่าวๆค่ะ
2: เออคร่าวๆประมาณนี้แล้วเรื่องนี้เรื่องผลตอบรับเป็นไงมั่งนิยายเรื่องแรกของเราให้คนอ่านผ่านอีบุ๊กใช่ไหมอีบุ๊กอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะผ่านอีบุ๊กแล้วก็แอปเรดอะไรได้เลยค่ะ
2: ได้ตังค์ใช่ไหม
3: ค่ะได้ตังค์ค่ะเพราะว่
2: อ
3: า
2: ๋อเก
3: จบ
2: ๋
3: จบปุ๊บ
2: ม
3: หนู
2: า
3: ก็
2: ก
3: ติ
2: เอ
3: ด
2: อ
3: เลย
2: ดีมากเป็นการหารายได้ในเอาความสามารถหารายได้ก็เรียกลดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่พูดถึงว่าเรื่องนี้นะครับพอใจไหมพอเขียนเรื่องจบแล้วพอใจในผลงานตัวเองไหม
3: รู้สึกอึ้งค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาอ่านเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากเลย
2: กี่ตอนอ่ะ
3: ประมาณ30-40 ตอนได้
2: อ
3: ค
2: ุ
3: ่ะ
2: ้ยตอนนั้นกี่หน้าจอ
3: ตอนละประมาณ10 กว่าหน้าได้ค่ะ
2: โอ้โหอลังการงานสร้าง10 หน้า30แต่ก็300 กว่าหน้าสิ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่แล้วก็หน้าจอเออแล้วเรื่องนี้ให้อะไรให้ข้อคิดอะไรกับคนอ่านครับ
3: เรื่องนี้จริงๆแล้วการที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราควรบอกเขาไปมากกว่าค่ะเราไม่ควรเก็บเอาไว้ค่ะมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบลดทอนตัวเองว่าเอ้ยเขาไม่รักเราหรอทําไมเขาเย็นชาจังออ ะ
2: า
3: ไ
2: จ
3: ร
2: จะ
3: เ
2: ค
3: ง
2: ิ
3: ี
2: ด
3: ้ย
2: เอาเอง
3: ใช่ค่ะเราควรบอกไปตรงๆมากกว่าค่ะ
2: ใช่ไหมเราคนบอกเขาตรงๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: พูดถึงว่าตอนนั้นนี่กระแสยูรินี่เพิ่งมาดังถ้าพี่บ๊อบจำไม่ผิดน่าจะเป็นตอนปี67นะในเรื่องของใจซ่อนรักของช่อง 3เนาะที่ทำให้เขาเรียกว่าคุณศิริลักษณ์คองนะหรือหลิงคองใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณออมกรณพัฒน์นะครับส
3: ใช
2: ิ
3: ่
2: ท
3: ค
2: ธ
3: ่ะ
2: รัตพงศ์เนี่ยดังเป็นผู้แตกเลยนะครับก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าช่อง 3นี่ใจกล้ามากหลังจากที่เคยนําซีรีส์วายออกอากาศมาแล้วอะไรคุณหมีอะไรสักอันหนึ่งเนาะเออนั่นแหละอ่ะต่อลูกแต่นี้ก็คือว่าฟีดแบ็กจากคนอ่านคนปกติถ้าอ่านนิยายออนไลน์เนี่ยเปิดคอมเมนต์ไหมให้คนคอมเมนต์ไหม
3: เปิดคอมเมนต์ค่ะ
2: หรือส่วนใหญ่เห็นคอมเมนต์แล้วเป็นไงมั่ง
3: เห็นคอมเมนต์ก็ขำดีค่ะเพราะว่าคนเขาจะมาเม้นเกี่ยวกับตัวละครในนิยายซะมากกว่าค่ะแบบว่าเอ้ยเม้นแบบยุ่มหัวตัวพระเอกของเราว่าเอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
2: อืมมีแบบแนวด้านลบๆไหม
3: ด้านลบหนูยังไม่เคยเจอค่ะ
2: อ๋อก็ดีเนาะคืออย่างเงี้ยนะจะบอกว่าถ้าเราถ้าเราต้องใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการทํางานเนี่ยหรือทํามาหากินหรือสื่อเพื่อการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทําใจเนาะเราก็ต้องยอมรับกลับมาให้ได้เนาะ
3: ใช่ค
2: แต
3: ่ะ
2: ่เราจะไปประสาทบางคนนักแสดงบางคนก็ประสาทเสียกับคอมเมนต์นะจนบางทีกลายเป็นโรคซึมเศร้านะโดยเฉพาะในของเกาหลีนี่มีเยอะเนาะที่อ่านคอมเมนต์เยอะเป็นซึมเศร้า
3: อ่ะมีบ
2: อ
3: ่
2: ือ
3: ย
2: ม
3: เลย
2: แล้วในคอมเมนต์น่ะเราได้ต่อแรงบันดาลใจไปต่อในการเขียนเล่มต่อไปไหมแรงบันดาลใจที่มาทั้งหลายแหละ
3: ก็มีค่ะ
2: อื
3: ก็
2: ม
3: เราจะเอาเครื่องมาเม้นนะคะเอาเก็บไปแล้วก็เอ้ยมีคนชอบอย่างนู้นอย่างนี้ก็โอเคดีใจแล้วก็เอาไปปรับแล้วก็เขียนต่อไปในเรื่องต่อไปค่ะ
2: อืมถ้าพี่มักถามย้อนกลับไปนิดนึงว่ามีนักเขียนคนไหนไหมที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายหรือ
3: ข
2: น
3: อ
2: ิ
3: ง
2: ย
3: หน
2: าย
3: ู
2: แนวยูริมีไหม
3: จะมีหลายคนเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเขียนแนวยูริทั้งหมดเลยค่ะ
2: อ๋อฮะแล้วพูดถึงว่าได้นําข้อดีของนักเขียนยูริทั้งหลายแหล่ที่เราชื่นชอบมาใช้ได้ใช้ประโยชน์เยอะไหม
3: ก็ใช้เยอะเลยค่ะ
2: อืมนำมาใช้เยอะเลยใช่ไหมอันอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแนวไหนแนวพอดไหมหรือว่าแนว
3: จะเป็นพวกปรับคำให้สระสลวยขึ้นค่ะยิ่งเราอ่านเยอะจากหลายนักเขียนนะคะเราก็จะมีคำคลังคำศัพท์อยู่ในหัวเยอะค่ะแล้วเราก็เขียนได้
2: เห็นด้วยเห็นด้วยเขาถึงบอกว่าคนที่จะต้องเป็นนักเขียนนะนักเขียนอะไรกันร้อยแก้วร้อยกองร้อยกองคือแต่งกลอนจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยภาษาเนาะมีคลังภาษาเนาะ
3: ใช่ค่ะรู้ค่ะเพราะว่า
2: อืมนั่นแหละก็พูดถึงว่ามีในครอบครัวเนี่ยรู้ไหมว่าเราเขียนนิยายยูริหรือเราเป็นแนวยูริ
3: ทั้งพ่อทั้งแม่รู้หมดเลยค่ะ
2: แล้วเขาเป็นยังไงบ้างอะบางคนอะอันยังพูดถึงอะพูดถึงอย่างผู้ชายที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีบางครอบครัวก็ไม่ยอมรับกะหรือกว่าจะยอมรับได้ก็โอ้ยเสียน้ำตาไปเยอะหรือเหนื่อยกับการที่ต้องทําตัวให้เขายอมรับของหนูเป็นไงบ้างพ่
3: ข
2: อแ
3: อ
2: ม
3: ง
2: ่
3: ห
2: เ
3: น
2: ขา
3: ู
2: อะไรไหม
3: ต้องถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่พ่อกับแม่หนูไม่ได้กีดกันอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะ
2: อืม
3: และพ่อค่อนข้างที่จะตามใจค่ะ
2: อ๋อแต่ก็ยังว่าเนาะลูกจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ขอให้แค่เป็นคนดีเท่านั้นเนาะหนูเนาะ
3: ใช่
2: แต่
3: ค่ะ
2: คนมักจะพูดเนาะพ่อผมก็รู้แล้วนิยายนี่นะอ่านไหมพ่อแม่อ่านแล้วยังนิยายอะไรมีใครในคนในครอบครัวอ่านบ้างยัง
3: อันนี้หนูเก็บไว้ไม่ให้พ่อกับแม่อ่านค่ะ
2: ว้าแล้วคนพี่น้องญาติอะไรมีใครได้อ่านบ้างอ่ะเพื่อนมีไหม
3: ที่อ่านเพื่อนเพื่อนจะอ่านมากกว่าค่ะ
2: อืมเดี๋ยวไงพี่บ๊อบต้องขอไปอ่านละรู้สึกว่าจะมี4 เล่มเดี๋ยวค่อยทยอยพูดเนาะลูกนะอ่ะพูดถึงว่าการเขียนนิยายเนี่ยมันต้องร่ำรวยภาษาถูกไหมบ
3: ใ
2: า
3: ช
2: ง
3: ่
2: ที
3: ค่ะ
2: มันบางทีเราอาจจะเรื่องของอะไรการเขียนมันจะมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเรามีการตรวจคํายังไงบ้างคําถูกคําผิด
3: ของหนูเหรอคะ
2: อ่า
3: หนูมีเพื่อนค่ะเพื่อนหนูบอกว่าเอ้ยถ้ามีอยากให้ตรวจตรงไหนบอกได้เลยนะแล้วหนูก็จะส่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะช่วยตรวจด้วยค่ะ
2: ก็แสดงว่าเพื่อนก็ต้องเป็นนักอ่านด้วยสิ
3: เ
2: ช
3: พือ่
2: บ
3: อน
2: อ่านด
3: ช
2: ้วย
3: อ
2: ส
3: บ
2: ิอืมอืมเพื่อนก็ชอบอ่านด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ถือว่าก็ดีนะเรามีเพื่อนเป็นลมใต้ปีกให้เรานั่นต่อไปถามนิดนึงสิว่าพอเขียนเรื่องแรกแล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะลุยเรื่องสองต่อทันทีเลยไหมหรือยังไง
3: ก็จะมีพักช่วงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจพล็อตเรื่องต่อไปพอเรามั่นใจเรื่องพล็อตปุ๊บเราก็เขียนเรื่องที่สองต่อเลยค่ะ
2: อืมเขียนเรื่องที่สองต่อเลยอ่ะตอนนี้เรื่องที่สองกับเรื่องที่หนึ่งห่างกันนานไหม
3: ไม่นานค่ะปร
2: อ
3: ะ
2: ื
3: มาณ
2: ม
3: เดือน2 เดือน
2: อืมรักไม่ต้องหย่าเล่มที่สอง
3: เรื่องหมาเด็กของนางตานีค่ะ
2: หมาเด็กโอ้ยหมาเด็กนี่เป็นคำวัยรุ่นนะ
3: ใช่ค่ะ
2: วัยรุ่นก็คือแบบคนน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยทำตัวน่ารักน่ารักเนาะวันนั้นพี่ป๊อบเห็นติ๊กต็อกเหมือนกันว่าโอ้ยหมาเด็กหิวข้าวอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าภาพก็ไปจับตรงที่หน้าเด็กหน้าตาดีคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่อ่ะแต่นี้ถามว่าหมาเด็กของนางตานีแน่นอนก็ต้องเป็นแนวผีแสงนางไม้ป่ะตานางตานีเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: เรื่องที่สองได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหน
3: ก็ด้วยความที่หนูเป็นคนใต้นะคะแล้วแบบผีนางตานีมันก็จะแบบทางใต้หน่อยค่ะอาจารย์ ที่บ๊อบแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเอาความเชื่อเรื่องนางตานีที่หนูได้ไปอ่านมาผสมกับความแบบบุคลิกหมาเด็กที่ใครๆก็ต่างชอบค่ะเข้าด้วยกันก็
2: หม
3: เล
2: าย เด
3: เ
2: ็
3: ป
2: ก
3: ็น
2: ในที่นี้ก็คือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงถูกไหม
3: น้องผู้หญิงค่ะ
2: แนวยูริก็ต้องผู้หญิงแต่ถ้าหมาเด็กในโลกทั่วไปก็คนก็จะมองเป็นผู้ชายมากกว่า
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถเป็นผู้หญิงได้เหมือนกันค่ะ
2: แล้วพล็อตเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอะเอาข้าว
3: พอเรื่องนี้ดราม่าค่ะแล้วก็มีคนซื้ออีบุ๊กไปเขาเม้นมาว่าแบบอยากให้แต่งเรื่องปัจจุบันด้วยค่ะแบบเป็นภพชาติปัจจุบันที่นางตานีกับชาติมาเกิดแล้วอะค่
2: อ
3: ะ
2: ๋อเป็นเวอร์ชั่นสอง
3: ใช่ค่ะ
2: เหมือนข้ามภพเหมือนกับแนวนั่นเนาะเหมือนแนวซีรีส์แนวตั้งของจีนนะก็จะเป็นข้ามภพกับชาติมาเกิดที่พี่บ๊อบดูนะดูจนติดเลยแหละก็การข้ามภพกับชาติมาเกิดคือการกลับมาสร้างเขาเรียกก็กลับมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ก่อนที่จะตุยอ่ะก่อนที่จะขิดอ่ะก
3: ใช
2: ็
3: ่
2: โดนถูกกระทำถูกทารุณถูกไม่ความไม่ยุติธรรมเนี่ยแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก็ทะลุมิติกลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกต้องให้ถูกต้องยิ่งขึ้นใครกดขี่ข่มเหงก็กลับมาก็เรียกว่ากลับมาให้บทเรียนเขาอะไรเงี้ยอ่ะต่อโลก
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็จะเล่าเป็นสองชาติค่ะจะเป็นชาติปัจจุบันก็คือตอนที่เขาเป็นนางตานีแล้วกับชาติก่อนที่เขาเป็นลูกของขุนนางใหญ่โตค่ะแล้วก็
2: อุ้ยนี่เรื่องนี้น่าจะสนุกนะน่าจะทําเป็นละครอ่ะคุณผู้จัดละครนะไม่ว่าช่องที่ทําละครต่างๆนานานะแอบถามหลังไมค์น้องพลอยแล้วตอนนี้นิยายทั้งสี่เรื่องยูริทั้งสี่เรื่องยังไม่มีช่องไหนทีวีช่องไหนนะครับเอาไปทําเป็นสร้างเป็นละครนะหรือยังไงถ้าเกิดผู้จัดช่องไหนสนใจนะครับก็ติดต่อหลังไมค์มาผ่านพี่บ๊อบมาเนาะง่ายกว่าเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวพี่บ๊อบประสานงานให้เนาะน้องจะได้มีผลงานเพราะส่วนใหญ่ละครไม่ว่าจะละครยูริละครวายชายหรือละครทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็นํามาจากนี้นํามาจากนิยายเนาะส่วนใหญ่เนาะ
3: ใช่
2: พ
3: ค
2: ี่
3: ่
2: บ
3: ะ
2: ๊อบเห็นนิยายออนไลน์หลายเรื่องนะถูกนํามาสร้างเป็นละครจริงก็หวังว่าของหนูก็คงจะเป็นจริงสักวันอ่ะแต่เนี้ยเรื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้างให้ความคิดอะไรกับบางเรื่องหมาเด็กของนางตานีเนี่ย
3: ความรักมันไม่แน่นอนค่ะแล้วก็ในยุคสมัยก่อนเนี่ยความรักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนสองคนจะรักกันแล้วก็ยังไงค่ะแบบสมัยก่อนการรักเพศเดียวกันมันถือเป็นสิ่งต้องห้ามสิ่งที่ผิดค่ะ
2: สมัยเจ้าขุนมุนนายไม่ได้เลยนะ
3: ใช่ค่ะก็นั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ตายตัวอยู่ๆมันก็จะเกิดกับคนคนนี้มันก็เกิดค่ะใช่ในเมื่อเรามีความรักผ่านเข้ามาแล้วเราควรทําให้มันดีที่สุดค่ะไม่ว่ามันจะสมหวังหรือว่าไม่สมหวังเ
2: ก
3: หม
2: ็
3: ือ
2: ย
3: น
2: อม
3: ที
2: ร
3: ่
2: ับความเป็นจริงที่เกิด
3: เร
2: ข
3: า
2: ึ้น
3: ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วน้องหมาเด็กของเราก็ไม่ได้คู่กับนางตานีค่ะ
2: อ๋
3: ถ
2: อ
3: ือว่าม
2: ันแฮปปี้เอนดิ้งเหรอ
3: จบแบบไม่แฮปปี้ค่ะ
2: ก็นี่ไงนักแฟนๆของเราเนี่ยก็บอกว่าอยากให้มีภาคสอง
3: ใช่ค่ะก็เลยมีคนบอกอยากให้เขียนต่อ
2: แต่พี่บอกคิดว่าน้องพลอยทำได้นะน้องพลอยอยาก
3: หนูสั่งต่อไว้แล้วค่ะในตอนพิเศษให้แบบนางตานีกับชาติมาเกิดส่วนของเราก็กลายเป็นหมาแก่ไปแล้วเพราะว่าอายุก็ประมาณ40แล้วค่ะ
2: แล้วพูดถึงการตั้งชื่อล่ะการตั้งชื่อนี่เอามาจากไหน
3: ส่วนใหญ่หนูจะเข้าไปใน Google ค่ะแล้วก็หาพิมพ์ว่าชื่อจริงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาอ่านดูความหมายว่าอุ๊ยชื่อนี้ความหมายสวยดีจังเพราะว่าจังอะไรก็จะหยิบมาค่ะให้เข้ากับคาแรคเตอร์
2: ถ้าเราไม่ทำกันบ้านอย่างหนักเลยกว่านิยายออนไลน์แต่ละเรื่องจะออกมาถูกไหม
3: ใช่ค่ะเพรา
2: บ
3: ะ
2: า
3: ว
2: ง
3: ่า
2: คน
3: หน
2: ก
3: ู
2: ็หยิบเอาใกล้ๆตัวบางทีก็เป็นชื่อพ่อมั่งชื่อเพื่อนมั่งชื่ออะไรอย่างเงี้ยบางนักเขียนบางคนนะแต่ว่าผู้นักเขียนก็จะมีความงามในภาษาเนาะไม่ว่าจะเป็นการเขียนถ้อยคําประโยคหรือไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวละครต่างๆนานาน้องพลอยวันนี้เหลืออีก2 นาทีสุดท้ายน้องพลอยอยากจะฝากอะไรบ้างสำหรับวันแรกน่ะของเรา
3: ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะนามปากกานายทีเรียนนะคะสามารถเข้าไปอ่านนิยายได้ในแอปลิสอะไรเลยค่ะขอบ
2: เด
3: ค
2: ี๋ย
3: ุ
2: ว
3: ณที่
2: สะกดนิดนึงสะกดนิดนึงแอปเนี่ย
3: นายทีเรีย
2: สะกดไงคะ
3: N ตัว N ค่ะ
2: N ต่อ
3: สักครู่นะคะ
2: อ่ะ
3: Y ค่ะ
2: NY my
3: T ค่ะ
2: อ่ะ
3: S ค่ะE ค่ะ R ค่ะ I ค่ะ แล้วก็เอค่ะไนทีเรีย
2: อ๋อโอเคพี่บ๊อบไม่อยากพูดแทรกเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนะครับลองไปดูนะครับว่างานเขียนของน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับแน่นอนครับวันนี้นะครับคุณจะบอกคุณผู้ฟังว่าเป็นการเปิดโลกกว้างเนาะแล้วก็อาจต้อนรับเทศกาลไพรส์นะที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะเดือนมิถุนายนนะเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็เลยความเท่าเทียมทางเพศเนาะนะครับวันนี้ก็เลยเชิญนะครับน้องน้องพลอยนิชลีหวานแหว่งนะครับเจ้าของนามปากกาเลยนะลูก
3: นายทีเรียค่ะ
2: นายทีเรียนนะครับมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายออนไลน์ยูรินะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่รายการนะครับได้ทางสถานีวิทยุ FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16.00โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับน้องพลอยนะครับนักเขียนหน้าใหม่นะครับและบ๊อบบางกอกทูเดย์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจ
5: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่1มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์
4: คร
5: ับ วันนี้ต้องตามดูเรื่องของไทยช่วยไทย Plusเพราะวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่6โมงเป็นต้นมาท่านก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมาสรุปบรรยากาศสรุปเนื้อหาอีกทีหนึ่งว่าวันแรกเป็นยังไงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเงียบไปพักหนึ่งตอนนี้เป็นประเด็นที่จะต้องเดินหน้าต่อเพราะว่าเป็นไปตามผลพวงของการลงประชามติของพรรคเพื่อไทยชูศักดิ์เผยเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาวันที่4มิถุนายนนี้กำหนดให้มีสสร100คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมณพรเผยสสร่วมลงชื่อร่างรัฐธรรมนูญเพื่อไทย180กว่าคนแล้วเรื่องพรบเงินกู้400ล้านสิริกัญญาหวังซีกรัฐบาลหนุนตั้งกรรมาธิการติดตามเงินกู้400ล้านมีประเด็นเรื่องผลิตหวังรัฐบาลไม่ใช้เสียงข้างมากปิดกั้นการตั้งกรรมธิการติดตามใช้เงินกู้400ล้านบอร์ดรถไฟปิยพงษ์นั่งประธานบอร์ดรถไฟปิยพงษ์จินวิจิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนั่งประธานบอร์ดรถไฟอีกตำแหน่งหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่อง2ปีกวาดรางวัลระดับสากลดันไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องชิงผู้ว่ากทมวันนี้ก็ยังมีบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครหลายคนครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสไปถึงบุรีรัมย์ตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากโพสต์ภาพอยู่หน้าบ้านคุณเนวินเช้าวันนี้ก็ไปที่หน้าบ้านคุณเนวินอีกทีนึงครับแล้วจากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็มาบรรยากาศนั่งหัวโต๊ะเลยนะครับด่าตำรวจบุรีรัมย์ปมทวงคืนเขากระโดงมีประโยคว่าใจหมาไม่กล้าสู้ด้วยเรื่องของ AI ที่อยู่ในโครงการ THAI Passport ของกระทรวง DE เนี่ยหลังจากที่มีการอภิปรายกันในสภาแล้วเนี่ยกรจาติกวนิชชี้5พิรุธจี้รัฐบาลทบทวนบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ตั้งในประเทศไทยแต่ต่างชาติเป็นเจ้าของข้อมูลเทคโนโลยีด้วยวันสัญญาสอถมกำไรไหลเข้ากระเป๋าเอกชนต่างชาติสถานการณ์ชายแดนภาคใต้คนร้ายป่วนจะแนะรอบยิงอสอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตหนึ่งนายครับคุณจิบ
5: าเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
13: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
12: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
13: บริษัทอะไรนะ
12: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
7: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
8: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: วันนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับรองนายกเอกนิติวันนี้ก็นั่งติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักข้อมูลณเวลา 9:00 น. 3ชั่วโมงแรกของการจับจ่ายใช้สิทธิ์ไปแล้ว170ล้านจำนวน 890,000 กว่าคนนั่นแค่3ชั่วโมงนะตัวเลขมาถึงตอนเย็นเนี่ยยังไม่ได้รวบรวมกันมั้งว่าเท่าไหร่สำหรับกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลก็มีนโยบายดูแลซึ่งในวันที่2มิถุนายน69กระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.พิจารณาทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมุ่งเน้นกลุ่มมีรายได้น้อยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขณะนี้สามารถติดต่อหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการพิจารณาความช่วยเหลือแล้วบอกว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสมีเข้าร่วมแล้ว26,550,000คนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ20ถึง25มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ1 ล้านแห่งสำหรับการโอนเงินให้ร้านค้าคุณเอกนิติกล่าวยืนยันว่าโครงการนี้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการใช้งบประมาณโดยในเงินในพรบกู้เงิน400,000,000,000 บาทจะถูกตรงถึงมือประชาชนถ้าหากมีวงเงินคงเหลือจากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่ไม่ครบ30ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นต่อไปส่วนบรรยากาศผมเข้าใจว่าคึกคักอ่ะตอนนี้นะ
8: ครับ
9: หลายหลายแห่งคุณราพงศ์มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหม
8: ผมอยากจะให้คุณ ผู้ฟังเนี่ยฟังที่คุณสุภาพได้วิเคราะห์ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีเมื่อเช้าเนี่ยมีเนื้อหามีบรรยากาศมีสีสันน่าสนใจหลายประเด็นครับเชิญครับ
9: มันมีสรุปตัวเลขด้วยนะเอาเชิญครับ
8: ครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีอะไรที่ท่านผู้ชมควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เริ่มให้จับจ่ายใช้สอยอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก6โมงเช้าที่ผ่านมาเรื่องที่หนึ่งมีคนเป็นห่วงว่าคราวนี้จะหาร้านที่จับจ่ายใช้สอยตามโครงการนี้ยากหน่อยเพราะว่าร้านค้าเข้าร่วมโครงการน้อยแต่ล่าสุดเนี่ยไม่น้อยแล้วนะครับเพราะมีข่าวตามมาว่าร้านค้าเข้าร่วมลงทะเบียนแล้ว1,40,000 รายจำแนกเป็นร้านค้าเดิม 977,000 รายเป็นร้านค้าที่สมัครใหม่69,000ตีซะว่า 100,000 น่ะแล้วก็มีอยู่ 34,000 ร้านค้า 340,000 โทษที่ยังไม่ได้กดปุ่มยืนยันรัฐบาลจึงฝากประชาสัมพันธ์ว่าให้ร้านค้ากลุ่มนี้รีบไปกดปุ่มยืนยันกดปุ่มยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปถุงเงินอันนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วทีนี้ดูตัวเลขประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการว่าร้านประเภทไหนเข้าร่วมโครงการมากที่สุดร้านอาหารและเครื่องดื่มครับมากที่สุด595,139 รายรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 274,334 รายเป็นร้านธงฟ้า 160,000 กับ702รายทีนี้ตามดูว่าภาคไหนของประเทศไทยที่มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดร้านค้าในภาคอีสานมากสุดครับ 200,000 กว่ารายสองแสนกว่าร้านค้าร้านค้าในกทม 156,000 กว่าร้านค้าร้านค้าในเขตปริ

สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยาแต่ละเดือนจะได้รับเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนี่ข้อมูลที่รู้อยู่แล้วรัฐจะสมทบการใช้จ่ายวันละไม่เกิน200บาทส่วนประชาชนสมทบ 40% ของริมค่าสินค้านั้นๆอันนี้ทราบกันอยู่แล้วเข้าใจกันแล้วอะไรอีกที่ควรรู้การสั่งร้านอาหารมาส่งถึงบ้าน Delivery ยังสั่งไม่ได้วันนี้นะครับเริ่มสั่งได้ส่งได้โน่นแหละ15มิถุนาอีกครึ่งเดือนรอปรับระบบแล้วสั่งได้ไม่เกิน3ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มนี่คือข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มต้นให้จับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันนี้ทีนี้ก็มาถึงโจทย์สำคัญโจทย์สำคัญคือการจับตามองว่าโครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการขายให้คึกคักขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไปตามความปรารถนาของรัฐบาลแค่ไหนในส่วนของรัฐบาลดูเหมือนว่ารัฐบาลจะมั่นใจรัฐบาลฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4,500 ล้านอันนี้จากการจับจ่ายใช้สอยในโครงการนี้แต่ว่าอย่าไปหวังหรูหวังเลิศมากเกินไปเพราะว่ามีคนเห็นต่างท่านลองฟังผู้ประกอบการธุรกิจขายอาหารเครื่องดื่มชื่อนายสรเทพสตีฟคนนี้เป็นประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติศักดิ์ของสมาคมโฮสเทลประเทศไทยเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลครั้งนี้จะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อได้คึกคักเหมือนโครงการคนละครึ่งในช่วงที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมันมีความเปราะบางมากอีกทั้งรัฐบาลก็กำหนดวงเงินสนับสนุนเพียงเดือนละ 1,000 บาทต่อคนมันไม่ได้ช่วยเพิ่มกำลังซื้ออย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่ามันพยุงกำลังซื้อที่หายไปจากตลาดราว 30%ไม่ให้ซุดตัวไปมากกว่านี้ถามว่าอะไรอีกที่ผู้ประกอบการร้านค้าเขาเป็นห่วงคุณสรเทพบอกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเหลืออีกจำนวนมากสะท้อนอะไรสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจประชาชนจำนวนหนึ่งไม่พร้อมจะเติมเงินเข้าระบบเพราะรายได้เขามีไม่เพียงพอขณะที่บางส่วนมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีเช่นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีรายได้น้อยบางส่วนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่คุ้มค่าถ้าจะต้องซื้อใหม่เพื่อแลกเงินช่วยเหลือเพียงเดือนละ 1,000 บาทแล้วคุณสรเทพก็เล่าว่าผมไปธนาคารเห็นกลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้านไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีแอปพลิเคชันก็ต้องเอาเงินสดไปฝากหน้าเคาน์เตอร์หลายคนบอกว่าแค่หาเช้ากินค่ำยังลำบากจะเอาเงินที่ไหนมาเติมเข้าโครงการฉะนั้นอยากจะฝากรัฐบาลคิดให้มากว่านโยบายที่ออกมาสะท้อนความเป็นจริงของเศรษฐกิจปัจจุบันไหมเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงข้าวยากหมากแพงมากกว่าที่คาดไว้ควรมองให้เห็นประชาชนกลุ่มลากย่าว่ากำลังเดือดร้อนจริงๆนโยบายที่ออกมาตอบโจทย์เขาไหมแล้วคุณสรเทพก็บอกว่ายอมรับว่าสถานการณ์ไตรมาส2เนี่ยย่ำแย่หนักกว่าไตรมาสแรกชัดมากเนื่องจากว่าไตรมาสแรกเนี่ยยังได้รับอานิสงส์จากเทศกาลนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ปัจจุบันธุรกิจกำลังถูก3ปัญหารุมเร้าอะไรบ้าง 1. ต้นทุนการผลิตพุ่งขึ้น 2. กำลังซื้อภายในประเทศหดหายไป 30% 3.

0: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลดลงหดตัวลงฉะนั้นก็ได้แต่หวังว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60 40เนี่ยจะกระตุ้นให้ร้านอาหารคึกคักขึ้นมาใกล้เคียงกับคราวที่แล้วเพราะคราวที่แล้วเนี่ยร้านอาหารได้รับอานิสงส์มากที่สุดร้านอาหารบอกนักข่าวว่าบางวันขายได้มากกว่าปกติ 2-3 เท่าตัวนี่คราวนี้เนี่ยร้านอาหารควรจะได้อานิสงส์นั้นและควรจะไปจับจ่ายใช้สอยไปกินกันให้มากๆเพราะอะไรครับถ้าร้านอาหารมีรายได้ดีคนเข้าร้านมากๆร้านจะส่งผลไปถึงร้านอาหารต้องไปซื้อวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารเนื้อหมูเนื้อไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ผักต้องซื้อเพิ่มพอไปซื้อวัตถุดิบพวกนี้เพิ่มคนปลูกผักคนเลี้ยงหมูคนเลี้ยงไก่ได้ขายเพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัวอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันหมุนฉะนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดนะผมว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญที่สุดคือร้านอาหารจะต้องได้รับอานิสงส์มากกว่านี้ร้านค้าร้านอาหารเขาจะเอาเงินไปหมุนต่ออันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ฉะนั้นก็คาดหวังว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40จะได้ประโยชน์แต่ว่ารัฐบาลต้องคิดต่อนะโครงการนี้3เดือนจบแต่ดูแนวโน้มแล้วเศรษฐกิจหลังจาก3เดือนนี้ไม่น่าจะดีขึ้นคุยกับนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์หลายคนไม่น่าจะดีขึ้นรัฐบาลต้องเตรียมก๊อก2ก๊อก3ต้องเตรียมก๊อก2ก๊อก3ไว้ว่าหมดเรื่องไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะให้ประชาชนพ้นจากความลำบากยากเข็ญที่กำลังจะมาถึงนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับคุณสุภาพครับ
2: ดูข่าวอื่นคุณธราพงศ
1: ์ยังไม่ไปข่าวอื่นครับยังอยู่ไทยช่วยไทยพลัสมีคำเตือนมาจากกระทรวงดีอีครับเตือนข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SME เนี่ยโฆษกกระทรวงดีคุณเวทางพ่วงศัพท์วันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องการมอนิเตอร์การรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งข่าวปลอมชิ้นหนึ่งที่ท่านโฆษกบอกว่าน่าสนใจมากก็คือข่าวปลอมเรื่องไทยช่วยไทยพลัสข้อความที่ส่งมานี่นะครับส่งให้คนเนี่ยรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS 900บาทต่อวันเลยนะครับ
2: อ
1: ันนี้กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อความนี้เป็นลิงก์ปลอมขอเตือนประชาชนอย่า กดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบแล้วก็จะสูญเสียทรัพย์สินเพราะโครงการนี้เนี่ยไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์นะครับให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปเป๋าตังเท่านั้นไม่ได้มีช่องทางอื่นเลยครับและที่สำคัญมันระบุว่า900บาทต่อวันเนี่ย
2: คือถ้าคนไม่รู้แล้วก็เชื่อและคิดว่าเป็นของทางการนะ
1: ครับ
2: กดเข้าไปมันคงจะต้องให้แสดงตัวเลขบัญชีอะไรต่ออะไรโอนก็โอนให้มันอะไรทำนองเนี้ยนะก็น่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้น่ากลัวผมถึงบอกว่าแอปทั้งหลาย OTT ทั้งหลายไม่รู้กี่เป็นแสนแสนลายเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้มันจะเราป้องกันเรื่องพวกนี้ไม่ไหวหรอกช่องทางการส่งแอปเข้ามือถือมีมากมายมหาศาล รัฐบาลก็ตามล้างตามเช็ดกันไม่ไหวป้องกันกันไม่ไหวอันนี้ไงที่เขาเรียกว่าเราไม่สามารถกำกับ OTT ได้ เพราะเราไม่มีกฎหมายกำกับ
1: ครับ
2: อสทช.ก็ทำอะไรไม่ได้นับวัน ประเทศไทยจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีข่าวประเภทที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นข่าวจริงอะไรเป็นข่าวปลอมปล่อยออกมาจากแอปทั้งหลายมือถือค่ายในแอปทั้งหลายในออนไลน์ทั้งหลายกว่าจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็เสียหายกันไปเยอะรัฐบาลก็มีหน้าที่ตามแก้เพราะว่าวันนี้ใครก็ลุกขึ้นมาทำ YouTube ได้ทำ TikTok ได้ทำ Facebook ได้เป็นแสนรายนะเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็หน่วยงานราชการไม่มีใครทำอะไรกับคนพวกนี้ได้ที่เขาทำดีให้ข้อมูลดีๆก็เยอะ
1: ครับ
2: แต่ที่ให้ข้อมูลเท็จเดี๋ยวนี้เวลาดูข่าวในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยต้องตั้งคำถามว่าข่าวหลักออกหรือยังถ้าข่าวหลักยังไม่ออกเขาไม่แชร์กันนะคุณตุลาพงศ
1: ์ครับ
2: รอให้ข่าวหลักออกหรือยังทีวีออกหรือยังวิทยุออกหรือยังอันนั้นคือข่าวหลักซึ่งเขามีความรับผิดชอบมากกว่าเขาต้องตรวจสอบมากกว่าแต่ว่าโลกออนไลน์หลายช่องทางที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่มีการตรวจสอบแล้ววิธีการที่จะทำให้คนติดตามเข้ามากๆก็คือต้องเอาเรื่องที่ทำให้คนสนใจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้บางทีจริงปนเท็จเท็จปนจริงสารพัดสารพันเราก็ต้องเผชิญกับเรื่องพวกนี้คุณธราพงศ์
1: กับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณสุภาพคือหนนี้เนี่ยร้านขายของชำเขาแย่งเยอะครับเฟสที่ผ่านมาเนี่ยร้านขายของชำไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือว่าร้านขนาดกลางหรือขายของชำขนาดใหญ่เนี่ยที่อยู่ใต้ถุนคอนโดอพาร์ตเมนต์นั่นนะครับเขาแย่งเขาไม่เข้าโครงการคุณสุภาพ
2: อะไร
1: เขาบอกว่าภาษีโขกเขาเยอะครับผมก็ไปสำรวจดูเมื่อวานเนี่ย 3-4 ร้านที่เคยไปซื้อของเขาบอกไม่เอาแล้วงวดนี้ไม่เอาทีนี้มาวันนี้ผมก็มานั่งตั้งวงคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงที่สถานีสวทเนี่ยครับทุกคนบอกเหมือนกันหมดร้านขายของชำที่อยู่ใกล้บ้านใกล้หอพักเขาไม่เอาฉะนั้นการที่จะไปซื้อของจากร้านขายของชำเนี่ยต้องไปตระเวนหาแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้าพ่อค้าในตลาดสดที่กระโดดเข้าร่วมโครงการไอ้นี่ไม่นับร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี่เอาแน่แต่ร้านขายของชำเขาบอกว่าไม่คุ้
2: ม
1: ผมก็รู้ว่าผมเจอแต่ผมหลายคนที่นั่งคุยกันเขาบอกเออเหมือนกันนะครับซื้อน้ำปูน้ำปลาฮะสบู่ยาสีฟันเนี่ยไม่เอาเลยนะครับที่อื่นอาจจะมีอาจจะเอาก็มีแต่ว่าคราวนี้มันได้ยินแบบนี้ไปเห็นแบบนี้ครับคุณจุภาพนำทุกท่านไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นกันช่วงหน้าครับ
3: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดราชาธิวาสวิหาร
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดสหายุสมธรรมการเปิดเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสวิหารโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและสำนักวรรณกรรมกรมศิลปากรสำหรับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกและเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 19:00 นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสาธิตภูมิปัญญาไทยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดริมเลสงขลาวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ประกอบการต่างเข้าร่วมโครงการรองรับการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกภายในตลาดริมเลแยก30เมตรบ้านท่าสะอ้านอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนส่งผลให้มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแม่ค้าร้านจำหน่ายผักสดภายในตลาดเปิดเผยว่าวันแรกของการใช้มีประชาชนสอบถามรายละเอียดและเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการซื้อขายมีความคึกคักมากกว่าปกติสำหรับตลาดริมเลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นโดยมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: กรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทพบครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนนายจ้างกระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้คนต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารการประกอบวิชาชีพครูและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหากไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงษ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: กลับมาตามดูเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาเตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีส.ส.ร.ร้อยคนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ว่าอยากจะย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขายื่นร่างเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สองร่างมีสาระสำคัญคือให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็ให้รัฐสภามาลงมติเลือกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ของพรรคประชาชนก่อนหน้านั้นของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยเสนอให้ส.ส.ร.มาจากการเปิดรับสมัครในแต่ละจังหวัดแล้วส่งให้รัฐสภาลงมติคัดเลือกให้เข้ามาเป็นส.ส.ร.คือคนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่สองฉบับเนี่ยต่างกันอยู่นะระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยอ้าวทีนี้ของพรรคเพื่อไทยเขาจะนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาวันที่4อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาสาระร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมีผู้ร่วมลงชื่อยัตติจำนวน189คนแล้วก็บอกว่าประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทย72คนพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อด้วยโดยมีรายละเอียดว่าพรรคภูมิใจไทยร่วมลงชื่อจำนวน30คนพรรคประชาชนจำนวน36คนพรรคกล้าทำจำนวน26คนพรรคประชาธิปัตย์18คนประชาชาติ5คนไทยรวมพลัง2คนทั้งหมดเนี่ยมันก็เกินจำนวนขั้นต่ำที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า1ใน5ฉะนั้นยัตติดังกล่าวก็สมบูรณ์ตามกฎหมายทีนี้สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคือการกำหนดให้มีส.ส.ร. 100คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจังหวัดจำนวน300คนแล้วรัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนเลือกมา300รัฐสภาเลือกให้เหลือ100อีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรต่างๆเช่นองค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรสภาท้องถิ่นองค์กรมหาวิทยาลัยภาคประชาชนภาคธุรกิจสภาวิชาชีพต่างๆนานาจำนวน52คนนอกจากนั้นยังเสนอให้มีกรรมาธิการ2คณะคือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยส.ส.ร.และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์วิทยารัฐศาสตร์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญกรรมการรับฟังความคิดเห็นอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเมื่อส.ส.ร.ยกร่างเสร็จก็จะนำเสนอต่อรัฐสภารัฐสภาสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ถ้าส.ส.ร.ไม่แก้ไขเพิ่มเติมต้องใช้เสียง2ใน3ในที่สุดรัฐสภาก็จะอนุมัติร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้เสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาอันนี้ก็มีรายละเอียดเยอะบอกว่าอาจจะเห็นต่างกันบ้างในการเสนอร่างในครั้งก่อนเข้าใจว่ายังสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้คืออีกคนหนึ่งมณพรเจริญศรีให้สัมภาษณ์ว่าความคืบหน้าตอนนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วพร้อมจากส.ส.พรรคการเมืองต่างๆคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เ ฉะนั้นตอนนี้ที่เห็นแล้วเนี่ยก็มี3ร่างร่างของพรรคประชาชนร่างของพรรคภูมิใจไทยร่างของพรรคเพื่อไทยทีนี้ก็จะดูว่าเมื่อเข้าสภาวาระที่1จะใช้ร่างของใครเป็นหลักในการพิจารณาเอาอย่างนี้ก่อนว่าร่างของใครผ่านหรือไม่ผ่านรัฐสภาผ่านข้อหนึ่งต้องผ่านเสียงข้างมากของรัฐสภาสวสสรวมกันต้องเกินกึ่งหนึ่งแล้วถึงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ไปดูว่าสวโหวตให้ผ่าน1ใน3ไหมคือ67หรือ68คนไหมถ้าเกินครึ่งแต่ไปดูแล้วสวไม่โหวตให้1ใน3ร่างของพรรคนั้นก็ตกที่แน่ๆถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยร่างของภูมิใจไทยเนี่ยโอกาสจะผ่านสูงร่างของพรรคประชาชนกับร่างของพรรคเพื่อไทยยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ถ้าประนีประนอมกันก็คือรับไปทั้ง3ร่างแล้วก็ไปตัดสินกันว่าจะเอาร่างของพรรคไหนเป็นหลักไปตัดสินกันในชั้นกรรมธิการก็ได้ว่าเอาละรับหลักการกันมาหมดแล้วจะเอาร่างไหนเป็นหลักสุดท้ายขึ้นมาโดยระบบเสียงข้างมากเนี่ยร่างของพรรคภูมิใจไทยก็จะได้รับเสียงข้างมากว่าเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักแล้วเอาร่างของพรรคประชาชนร่างของพรรคเพื่อไทยเข้ามาประกบแล้วก็แปรยติกันก็น่าทิศทางน่าจะเป็นอย่างนั้นคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: นี่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับ
4: เพิ่มเติมหน่อยครับคุณชวับเรื่องในพรรคประชาชนเนี่ยคือวันนี้คุณแก้วตาทิศนาชุนหวันอดีตสสกรุงเทพพรรคประชาชนที่ออกไปแล้วนั่นนะครับวันนี้เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชนหลายเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยเรื่องเกี่ยวกับบทบาทการนำของหัวหน้าพรรคประชาชนเอาเริ่มตั้งแต่เรื่องพูดถึงเรื่องเงินกู้400,000,000,000 บาทก็ยื่นตามหลังคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปก่อนแล้วเขาไปชวนให้ร่วมลงชื่อพรรคประชาชนก็ไม่ยอมไปร่วมกับเขาแล้วก็ไปบอกว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์ไม่สมบูรณ์แบบทั้งที่จริงแล้วตนก็เข้าใจพรรคประชาธิปัตย์ที่มีทีมกฎหมายค่อนข้างเข้มแข็งมากถ้าจะเทียบก็ถือว่าเก่งที่สุดในประเทศก็ว่าได้แล้วก็ไม่เคยแพ้คดีเวลาฟ้องใครคุณทิศนาบอกว่าแล้วคุณก็บอกว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์ไม่สมบูรณ์มันเป็นการเล่นการเมืองแบบแซะคนอื่นแล้วไม่ใช่ความจริงเขาเก่งกว่าคุณเอาง่ายๆพรรคของเขาไม่เคยโดนยุบส่วนพวกคุณโดนยุบเรื่องหุ้นซ้ำซากทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องยากโอเคละมันก็อาจจะเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองก็ต้องยอมรับแต่ความละเอียดรอบคอบพวกคุณสู้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แล้วคุณก็ไปกล่าวหาว่าร่างของเขาไม่ดีเท่ากับตัวเองอันนี้ย้ำว่าให้สัมภาษณ์นะไม่ใช่โพสต์นะคุณทิศนาบอกว่าลักษณะเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเสียมากกว่าทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์มีส.ส.แค่20กว่าคนรวมถึงจากผลโพลที่ออกมาคุณอภิสิทธิ์ก็ได้คะแนนนำโดดเด่นมากกว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแต่คุณณัฐพงษ์ออกมาแก้เกี้ยวว่ามีหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนที่ติดโพลซึ่งรวมกันแล้วคะแนนได้มากกว่าดิฉันก็คิดว่าคุณณัฐพงษ์คงลืมไปว่าเวลาประชาชนเข้าคูหากาได้แค่เบอร์เดียวก็คิดว่าคุณณัฐพงษ์ไม่น่าจะวิเคราะห์ผลโพลได้อย่างถูกต้องส่วนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญสถานการณ์เข้าทางพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วซึ่งจะเลือกสมาชิกสสรโดยการเลือกตั้งทางอ้อมที่ใช้สสและสวซึ่งถ้าเขาถามว่าเป็นประชาธิปไตยไหมดิฉันก็คิดว่าเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งเพราะการเลือกตั้งทางอ้อมก็มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนก็เลือกผู้แทนแล้วผู้แทนก็มาเลือกสสลก็คิดว่าในบริบทนี้พรรคประชาชนจะชนะเลือกตั้งได้สสเสียงข้างมากเขาจะไม่ออกมาพูดว่าให้สสลมาจากการเลือกตั้ง 100%แต่เขาจะให้สสเป็นคนเลือกสสลเพราะเขามีจำนวนสสมากที่สุดนั่นเองนี่เอาทีนี้ทางฝ่ายคุณเท้งณัฐพงศ์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับคุณเท้งบอกว่ากรณีที่คุณทิศนาพูดถึงโมเดลที่มาของสสลของพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการวางกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนเคยเสนอไปร่างของพรรคการเมืองใดที่สอดคล้องกับ3หลักการนี้ก็ควรเป็นร่างที่ได้รับการเห็นชอบในวาระที่1ทั้งนั้นพรรคประชาชนร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคอื่นที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับ3หลักการนั้นและคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญควรจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในต้นเดือนกรกฎาคมนี้อย่างน้อยก็อยากให้ทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองได้รับหลักการทุกร่างแล้วนำไปพิจารณาต่อในวาระ2คือช่วงตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณทิศนาเนี่ยคุณแก้วตานี่นะครับอันนั้นพูดถึงเรื่องที่ว่าถูก AI ของพรรครุมกระหน่ำซ้ำเติมหลายเรื่องนะคุณสุภาพแล้วก็เห็นคนของพรรคประชาชนก็ออกมาโพสต์ตอบโต้สองสามคนอยู่เหมือนกันนะครับ
5: ลูกดร.ไกรศักดิ์นะ
4: ใช่ครับ
5: ลูกอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวรรณ
4: ครับ
5: คือที่ต้องเข้าใจนะครับว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ไปนั่งร่างเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้อันนี้เป็นร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปลดล็อกมาตรา256เพื่อเปิดทางให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มีสสรฉะนั้นที่ต่างกันก็คือว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งสสรเนี่ยเป็นยังไง
4: ครับ
5: ต่างกันตรงนั้นต่างกันตรงนี้เมื่อได้มาสสรได้มาแล้วเนี่ยเขาถึงค่อยให้สสรตั้งกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละตอนนั้นแหละถึงจะรู้ว่ารัฐธรรมนูญหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ที่เห็นต่างกันตอนนี้ที่กำลังจะยื่นกำลังจะโหวตกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะ
4: ครับ
5: ปลดล็อกเปิดทางให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาตรา256แก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เท่านั้นชัดๆก็คือแต่ละพรรคเสนอว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งสสรเนี่ยเอายังไงตรงนี้ที่ต่างกัน
4: ครับ
5: ตรงนี้ที่ต่างกันและเห็นไม่ตรงกันทีนี้จะเอาร่างของใครเป็นหลักถ้าของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาให้สสรมาจากการเปิดรับสมัครในแต่ละจังหวัดได้มาจากแต่ละจังหวัดแล้วก็ส่งให้รัฐสภาลงมติเลือกให้เข้ามาเป็นสสรเมื่อเป็นสสรแล้วก็มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ทีนี
4: ้ของประชาชน
5: พรรคประชาชนให้สมาชิกสสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
4: ครับ
5: แล้วให้รัฐสภาลงมติเลือกอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญต่างกันนิด
4: ๆครับ
5: ต่างกันนิดๆก็ของเพื่อไทยก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คล้ายๆเป็นลูกผสมก็คอยดูว่าสสรจะมาอย่างไร
4: ครับ
5: ก็กว่าจะได้สสรมาเนี่ยกว่าจะได้ร่างก็หน้าที่จะใกล้จะหมดอายุรัฐบาลนี้หมดอายุสภานี้ละมั้งค่ะ
4: คร
5: ับ พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
4: สักครู
6: ่ SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop ขอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
14: เอ๊ะก่อนเชื่อ
13: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
14: เอ๊ะก่อนโอน
13: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
14: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
15: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
17: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องร่างแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกมาตรา256เปิดจัดทำรัฐธรรมฉบับใหม่เนี่ยเห็นถ้าดูความเคลื่อนไหวของสว.สายสีน้ำเงินน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาบอกว่าที่ของประชาชนพรรคประชาชนตีชาให้สสร.มาจากการเลือกตั้งสุ่มเสี่ยงต่อขัดคำวินิจฉัยของศาลที่ระบุชัดว่าไม่สามารถให้ประชาชนเลือกโดยตรงได้ทีนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขาก็คือกระบวนการให้ประชาชนเลือกกรรมธิการเพื่อหลบคำวินิจฉัยของศาลที่ห้ามเลือกโดยตรงเขาก็เตรียมทางหนีทีไล่มาแล้วคือให้ผู้มาเลือกกรรมธิการเหมือนเป็นคณะผู้เลือกตั้ง แล้วก็เป็นคณะที่ปรึกษาต่างๆให้กับกรรมธิการยกร่างฉะนั้นเขาก็เลี่ยงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบอกว่าไม่สามารถให้ประชาชนเลือกโดยตรงได้แต่สวดูจะไม่ฟังเสียงวันก่อนที่คุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกและกรรมธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเนี่ยบอกว่าสวมีหน้าที่กันกรองกฎหมายต้องให้ความสำคัญคำวินิจฉัยของศาลเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นการที่พรรคประชาชนเสนอสูตรให้ประชาชนเลือกสสรก่อนแล้วให้รัฐสภามาเลือกอีกทีหนึ่งแค่ประโยคแรกก็ไปไม่ได้แล้วนี่ท่าทีของสว
4: ครับ
5: ที่ผ่านมานะ
4: ครับ
5: ครับ
4: อ้าวตามดูเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับไปถึงบุรีรัมย์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนก็โพสต์ในขณะที่ยืนอยู่หน้าบ้านของคุณเนวินชิดชอบไปแล้วนะครับเช้าวันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยพร้อมกับทนายอันพัทรพงษ์สุภักษรก็ไปที่หน้าบ้านของคุณเนวินอีกทีครับแล้วทางรปภ.ของบ้านบอกว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้านครับท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ต้องมาพบคุณเนวินเนี่ยก็เพื่ออยากจะคุยกับคุณเนวินว่าจะคืนที่ดินของหลวงได้ไหมแต่เมื่อไม่ได้พบก็ไม่เป็นไรเพียงแค่มาแสดงสัญลักษณ์ว่าได้มาจริงตามที่ได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าศาลได้ตัดสินมาตั้งแต่ปี61ถึงปี63แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยเตะทวงมาตลอดในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งก็อยากเดินหน้าเรื่องนี้ให้จบก็มาเริ่มโครงการปรับอิทธิพลแล้วจะไปแจ้งความเอาผิดกับคุณเนวินกับญาติที่เกี่ยวข้องในการถือครองที่ดินของการรถไฟทั้งหมดรวมไปจนถึงนายกอนุทินด้วยที่เข้ามาเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้แต่กลับอ้างว่าไม่รู้ทั้งที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยด้วยอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นักข่าวก็ถามว่าในการแจ้งความเนี่ยจะแจ้งเฉพาะกลุ่มของคุณเนวินหรือจะกล่าวหาทุกคนทั้ง995คนที่อยู่บนที่ดินที่มีปัญหานี้ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตอบว่าคนอื่นเขาจะรู้เรื่องได้ยังไงแต่ถ้าคุณเนวินออกจากที่ดินของรถไฟเรื่องก็จบการดำเนินการเรื่องนี้ตนไม่มีอดีตไม่มีแค้นฝังหุ่นใดๆทั้งสิ้นครับนี่ให้สัมภาษณ์ที่หน้าบ้านทีนี้หลังจากนั้นก็ไปที่สถานีตำรวจครับแล้วแม่คือตอนที่นั่งคุยกับทางตำรวจนี่นะครับเขาก็เป็นโต๊ะยาวครับคุณสุภาพพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่งหัวโต๊ะนะครับตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วก็ทีมงานของท่านเสรีพิสุทธิ์ก็นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งครับท่านก็หมายก็เหมือนกับผบ.ตร.คุยกับลูกน้องเลยนะครับ
5: เขาเคยเป็นผบ.ตร.มาก่อนพวกนี้ก็ลูกน้องเก่าทั้งนั้นน่ะแล้วก็เป็นการเป็นส.ส.เอ๊ะเป็นส.ส.นี่ใช่ไหม
4: ส.ส.ครับ
5: การเป็นส.ส.ศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนั่งหัวโต้ได้อยู่แล้ว
4: ครับแต่ว่าท่านพูดแสดงความไม่พอใจการทำงานของตำรวจด้วยลีลาถ้อยคำรุนแรงนะครับคุณสุภาพผมนั่งฟังคลิปอยู่ก็ถือว่าเป็นคำที่แรงแต่ก็ตามสไตล์ของท่านนั่นแหละครับ
5: คือสมัยก่อนตอนที่เป็นผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชลบุรีตอนนั้นก็ไปลุยกับกำนันเปาะแล้วตำรวจส่วนหนึ่งก็เกรงใจกำนันเปาะอย่างที่รู้กันผมเคยไปในจังหวะที่จะคือจะไปทำรายการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีเสรีซึ่งเป็นผู้บังคับการอยู่ตอนนั้นเนี่ยโอ้ได้ไปได้ยินเวลาประชุมกับตำรวจแล้วพูดถึงว่าตำรวจเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลอยู่เหนือกฎหมายไม่กล้าทำอะไรด้วยความเกรงกลัวโอ้ดูเดือดคุณ
4: รา
5: พง
4: ศ์ครับ
5: วันนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วล่ะตอนนั้นอายุประมาณ50นี่79แล้วมั้ง79แล้วนี
4: ่ครับ
5: พลตรีพลตำรวจเอกเสรีเตมีพิสุทธิ์เนี่ย
4: ครับ
5: ยังดูเดือดดูเดือดแบบนี้เวลาพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขัดใจว่าอย่างนั้นเถอะไม่ยอมทำตามกฎหมายเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลวันนี้ก็อายุขนาดนี้แล้วก็ได้แสดงบทบาทเดิมอีกทีหนึ่งที่เคยเป็นมาแล้วแหละคุณธราพงศ
4: ์ฟังประโยคของท่านเสรีพิสุทธิ์การทำงานของตำรวจบุรีรัมย์ไม่ดำเนินการอย่างจริงจังต่อปัญหาที่เกิดขึ้นสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนการดำรงอยู่ของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาผลของประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อยู่ทำไมฟังประโยคนี้ใจหมาไม่กล้าสู้มันเปลืองภาษีพี่น้องประชาชนไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไอ้พวกนี้ถ้าผมยังรับราชการอยู่ตายหากันหมดยุคผมไม่มีหรอกนี่มันยุคอะไรก็ไม่รู้ไม่รักษาสมบัติของชาติของแผ่นดินของประชาชน นี่ก็ตกลงไม่ได้พบกับคุณเนวินน่าจะยังอยู่ที่กรุงเทพมั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่ฟุตบอลจะจบนี่ก็ดึกพอสมควรครับคุณสุภาพ
5: ถึงอยู่ก็ไม่ได้เจอคุณตราพง
4: ครับ
5: อยู่ก็ไม่ได้เจอฉะนั้นก็ผมเลยเสรีพิสุทธิ์ก็รู้ตั้งแต่ไปแล้วว่ายังไงก็ไม่ได้เจอฉะนั้นจากแต่ละฉากที่ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่ามาถึงหน้าบ้านแล้วนะไม่ได้เจอก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เจอ
4: ครับ
5: ก็น่าแล้วจะอยู่ต่อหรือยังไงหรือกลับแล้วไม่รู้
4: ไม่แน่ใจนะแต่คงจะกลับวันนี้มั้งเพราะว่าเสร็จจากภารกิจแจ้งความที่โรงพักแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีเป้าหมายต่อไปนะครับ
5: ก็ถ้าจะจัดอีกฉากนึงก็ไม่เลวนะคือกางเต็นท์หน้าบ้านเลย นอนแล้วที่นั่นนะดูที่ว่าใครจะอึดกว่าใครกันนักข่าวก็คงจะไปจ้องติดตามถ่ายภาพช็อตเด็ดอะผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะ
4: ครับ
5: ดูข่าวต่างประเทศเวียดนามนิรโทษนักโทษเนี่ยเป็นหมื่นสเตทามรายงานว่าทางการเวียดนามประกาศว่าจะปล่อยตัวนักโทษเกือบหมื่นคนรวมถึงชาวต่างชาติอันนี้เพื่อฉลองการเลือกตั้งรัฐสภาเอกสารที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโตเลิมที่มาเยือนประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเวียดนามและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระบุว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนาผู้ต้องขัง 9,950 คนจะได้รับการปล่อยตัวภายใต้โครงการนิรโทษกรรมประจำปีขณะที่นายเลอวันเตียนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้เป็นการฉลองความสำเร็จของการประชุมใหญ่พรรคและการเลือกตั้งก่อนเสริมว่าผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวรวมต่างชาติอยู่ด้วยเนี่ย63 คนนี่ข่าวต่างประเทศจากเวียดนามครับคุณตระพงศ์
4: ครับแล้วดูเรื่องผู้สมัครผู้ว่ากทมครับวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เปิดตัวสื่อหาเสียงหลายรูปแบบเลยครับทั้งป้ายติดรถ2แถวป้ายไวนิลตามอาคารตามตลาดย่านชุมชนส่วนประเภท LED บิลบอร์ดเนี่ยชวนศิลปินมาร่วมออกแบบครับเปลี่ยนพื้นที่โฆษณากลางเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะชั่วคราวสื่อสารแนวคิดกรุงเทพทำงานเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังและก็นโยบายศิลปะสาธารณะครับนี่เรื่องสื่อโฆษณาส่วนกิจกรรมวันนี้ตีห้าครึ่งครับสวมเสื้อสีดำสกรีนข้อความกรุงเทพทำงานออกวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะครับแล้วก็วิ่งเป็นตัวเลข9ครับ ตามเบอร์นี้นะครับผ่านก็คือวิ่งเป็นหมายเลข9ทั้งเลขไทยและก็อาหรับิกครับเริ่มจากที่โค้งตาหวานสวนลุมพินีแล้วก็มุ่งหน้าไปสะพานเขียวเชื่อมต่อไปยังสวนเบญจกิติวิ่งเป็นเลข9สัญลักษณ์ของเบอร์ท่านนะครับ
5: ส่วนมาถึงวันนี้เนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปสู้กับใครสู้กับตัวเองว่าคะแนนที่ได้คราวที่แล้วเนี่ยกับคราวนี้คราวไหนจะได้คะแนนมากกว่าคราวที่แล้ว 1,386,215 1,386,215 คราวนี้จะได้น้อยกว่าหรือได้มากกว่าครั้งที่แล้วสู้กับตัวเอง
4: ครับ
5: ครับ
4: คุณอนุชาบุรพชัยศรีพร้อมแกนนำคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ไปที่เขตสวนหลวงครับก็พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาขยะปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ไปเยี่ยมโรงไฟฟ้าขยะที่สำนักงานกำจัดขยะออดนุชด้วยนะครับคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเริ่มจากเข้าสักการะศาลหลักเมืองแล้วก็สักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องการจัดการที่พักน้ำโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนี่บอกว่าการจัดระเบียบการจัดที่พักน้ำสามารถนำเทคโนโลยีในสมัยที่ผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเคยทำมาแล้วมาสร้างจุดพักน้ำครับนี่เรื่องของผู้ว่ากทมครับ
5: พักสักทีหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
4: สักครู่ครับ
18: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
19: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
20: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
21: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
22: ร่วมสนับสนุน
23: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
2: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
1: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
2: บริษัทอะไรนะ
1: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ดูข่าวดีๆวันนี้นางสาวลลิตาเพริศวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลบอกว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่ว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกก็ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยในช่วงปี 68-69 เนี่ยก็ได้สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ที่ได้รับการยกย่องก็เช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตากระบี่คว้ารางวัล Green Destinations Story Award 2026สาขา Nature Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกัวป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีก็ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้จัดอันดับหนึ่งจาก Flop Travel

0: นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาวนี่เป็นข่าวดีเรื่องของวงการท่องเที่ยวครับ
1: ครับวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เอาหนังสือที่ได้รับจากทางสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเอามาโชว์ผู้สื่อข่าวครับคือเป็นหนังสือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงการคลังเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องให้เก็บภาษีคุณทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับในหนังสือเนี่ยระบุว่าถึงนายวัชระเพชรทองตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่18พฤษภาคม2569เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเลขที่เท่านั้นเท่านี้ลงวันที่14สิงหาคม2568ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบครับซึ่งคุณวัชระเพชรทองบอกว่าก็ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือกลับมาและตนก็จะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาทจากนายทักษิณตามคำพิพากษาของศาลฎีกาครับคุณวัชระ
0: เรื่องการเคหะแห่งชาติเขากำลังเตรียมความพร้อมให้ผู้อยู่อาศัยก่อนเข้าอยู่โครงการระยะ3อาคาร D2 ดินแดงเนี่ย
1: ครับ
0: คุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะบอกว่าการเคหะได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารใหม่ให้แก่ผู้อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่3อาคาร D2 อาคาร D2 นี่ก็คือรวมอาคารแฟลต47ถึง52และ6007จำนวน4รุ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับทราบสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในอาคาร D2 โดยผู้ที่สละสิทธิ์จะได้รับเงินชดเชยสิทธิ์ในการเช่าจำนวน 400,000 บาทถ้าไม่อยู่นะจะได้ตรงนี้ 400,000 บาทตลอดจนชี้แจงแผนการรื้อย้ายโดยการเคหะแห่งชาติจะสนับสนุนค่าขนย้ายให้แก่ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ใช้สิทธิ์ย้ายเข้าโครงการใหม่ครัวเรือนละ 10,000 บาทตลอดจนขั้นตอนการจับฉลากเลือกชั้นเลือกห้องเลือกและการยืนยันข้อมูลการอยู่อาศัยเพื่อให้กระบวนการย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่เป็นระเบียบและราบรื่นที่สุดการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง24พฤษภาคมหน้าห้องประชุมรัชดาภิเษกชั้น3สำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพอันนี้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอาคาร D2 เขาจัดสร้างเป็นอาคารพักสูง35ชั้นมีจำนวน612หน่วยออกแบบให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางตามหลักอารยสถาปัตย์ผู้ว่าทวีพงศ์บอกว่าการเคหะได้ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนในขั้นตอนเพื่อให้การย้ายเข้าอยู่อาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้เป็นชุมชนคุณภาพที่มีความมั่นคงปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตการเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพที่ดีภายใต้สภาพความแวดล้อมที่น่าอยู่และยั่งยืนอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะแต่ก่อนเนี่ยสู้กันมาไม่รู้ตั้งกี่รุ่นแล้วนะ
1: ครับ

0: คนที่อยู่ในแฟลตดินแดงเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรื้อไม่ยอมให้รื้อใครจะทำยังไงก็ไม่ยอมทั้งนั้นนะแต่ว่าในที่สุดเมื่ออาคารมันเก่าแล้วมันถึงขั้นจะอยู่แล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยนะมันจะพังลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในที่สุดก็ต้องยอมการเกหาก็ไปสร้างให้ไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าฉะนั้นตอนนี้แฟลตดินแดงที่เก่าๆโทรมๆทั้งหลายเนี่ยค่อยๆไล่รื้อไปแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นตึกใหม่ตึกสูงสวยงามคุณตลาดผม
1: ครับ
0: ไม่มีละสลัมดินแดงที่เขาว่ากันเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวรอฟอร์มอประกาศระงับการทดลองให้บริการรถโดยสาร MRTA Shuttle Bus คือเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ครับ Facebook ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.เนี่ยได้แจ้งประชาสัมพันธ์เตรียมเปิดให้บริการรถบัสไฟฟ้าหรือว่า MRTA Shuttle Bus วิ่งวนรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าแล้วก็ดีเดย์ให้บริการวันที่1มิถุนายนคือวันนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีใน2เส้นทางหลักที่จะทดลองเนี่ยนะครับก็คือเส้นทางศูนย์วัฒนธรรมพระราม9แล้วก็รฟม.กับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือคลองบางไผ่ถึงตลาดบางใหญ่แล้วก็ชูจุดเด่นว่าประชาชนเนี่ยสามารถเช็คพิกัดรถแบบเรียลไทม์ตรวจสอบตารางเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันได้ปรากฏว่าวันนี้ครับเพจของรฟม.ออกประกาศด่วนแจ้งระงับการทดลองให้บริการโดยสาร MRTA Shuttle Bus เฉพาะในเส้นทางทดลองสายสีม่วงก็คือสถานีคลองไผ่และก็สถานีบางใหญ่เป็นการชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเส้นทางใหม่และขออภัยผู้ใช้บริการในความไม่สะดวกก็แปลว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยในเส้นทางศูนย์วัฒนธรรมถึงรฟม.เนี่ยก็จะยังทดลองวิ่งกันต่อไปทีนี้ที่ต้องยกเลิกเส้นทางคลองบางไผ่ถึงสถานีตลาดบางใหญ่เนี่ยไม่มีคำชี้แจงในการแจ้งของทางรฟม.แต่มีรายงานข่าวอย่างนี้ครับมีรายงานข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การสั่งระงับการเดินรถกระทันหันในเส้นทางดังกล่าวคาดว่าเกิดจากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่พบเห็นเหตุการณ์ผู้ขับรถสองแถวท้องถิ่นเข้ามาดักรอเจรจากับพนักงานขับรถ MRTA Shuttle Bus ประเด็นนี้กำลังเป็นที่จับตามองของสังคมถึงแนวทางการแก้ปัญหาและจัดระเบียบร่วมกันระหว่างระบบขนส่งมวลชนของรัฐกับผู้ประกอบการเดินรถในพื้นที่ครับคุณธีรพัน
0: ธ์
1: สองแถวเขาไม่ยอม
0: อีกเรื่องหนึ่งใกล้เคียงกันวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสุกุลเกียรติเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าการจะผลักดันนโยบายตัวร่วมโดยระบุว่าการประชุมครม.วันที่2มิถุนาพรุ่งนี้กระทรวงเตรียมเสนอวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับแนวทางการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยหรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวซิงเกิลownership นำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมแนวทางดังกล่าวจะให้กทม.โอนสิทธิ์บริหารบางส่วนให้รฟม.เพื่อรวมการจัดการทั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพเป็นจุดเริ่มต้นการจัดทำค่าโดยสารร่วมโดยต้องเสนอให้ครม.เห็นชอบในหลักการก่อนเพื่อกำหนดกรอบและดำเนินร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันจะมีฝ่ายได้ประโยชน์ฝ่ายเสียประโยชน์จากการดำเนินการจัดทำแนวคิดบริหารรถไฟฟ้าซิงเกิลออเนอร์ชิพเนี่ยหรือตัวร่วมนี่แหละคุณธรพงศ
1: ์ครับ
0: มันมีเรื่องจะต้องพูดคุยกันเยอะไม่ง่าย แต่ว่าก็ได้เห็นความพยายามอย่างน้อยเนี่ยเอาเข้าครม.รับหลักการไว้ก่อนรายละเอียดค่อยไปตามล้างตามเช็ดกันทีหลังใครติดขัดตรงไหนอะไรยังไงใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ใครจะยอมใครไม่ยอมเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวสรุปผู้สมัครผู้ว่ากทม.กับผู้สมัครสก.เรียบร้อยแล้วครับคุณสุภาพหลังจากปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 16:30 นนี้นะครับตกลงว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.รวมทั้งหมด18คนด้วยกันนะครับเพิ่มมา2คนเนี่ยมีเบอร์17นางสาวโลลนามงคลหัสดินเบอร์18นายสมชัยเจริญวรเกียรติครับ18คนนะครับคราวนี้ผู้สมัครสก.รวมทั้งหมด258คนครับ258คนผู้สมัครที่เขตคลองสามวามากที่สุดครับ10คนครับรองลงมาเขตคันนายาวภาษีเจริญแล้วก็ยานาวาเขตละ9คนส่วนผู้สมัครสก.ที่น้อยที่สุดโอ้ปรากฏว่าเป็นเขตคลองเตยสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายบางกอกใหญ่เขตละ3คนเท่านั้นครับ
0: เออ
1: ครับ
0: ก็เท่าที่ดูตอนนี้มันมีกลุ่มที่ไม่ชัดเจนว่าหนุนใครอยู่เนี่ยก็หลายบางกลุ่มนะ
1: ครับ
0: เออเป็นกลุ่มแต่ว่าชื่อก็ใกล้เคียงกันนะแต่ไม่ประกาศชัดเจนว่าจะหนุนใครเป็นผู้ว่าก็คอยดูกันอีกทีนึงดูกันไปเรื่อยๆคุณธราพง
1: ศ์แต่ว่าโพที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับโอ้ที่จะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่มีพรรคการเมืองใดหนุนหลังเนี่ยเยอะมากเลยคุณสุภาพ
0: ก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่พรรคประชาธิปัตย์ที่เคยส่งผู้สมัครแล้วก็ได้เป็นผู้ว่านอกนั้นอิสระเกือบทั้งหมด
1: ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi-Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์ ไวยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
9: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
8: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
8: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
9: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พ ร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญ
13: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 นถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการ กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
13: ฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
10: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับสวัสดีพี่จิ๋วครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลนะคะทาง FM 97 MHz นะคะอยู่กับคุณหมอเดลค่ะนักรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปาตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็ยิ้วค่ะวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยค่ะคุณหมอคะวันนี้เรากำลังจะอยู่ในช่วงที่ปลายเดือนพฤษภาแล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่โหมดครึ่งปีแรกอย่างเป็นทางการแล้วเร็วมากเลยนะคะคุณหมอเวลา
15: โอ้เหมือนก็ฉลองวันปีใหม่ไปไม่นานนี้เองนะ
10: ใช่ค่ะ
15: แล้วก็ตามมาด้วยสงกรานต์นะ
10: อีกครึ่งปีก็จะฉลองอีกแล้ว
15: นะคะเร็วมาก
10: เวลาผ่านไปเร็วมากนะคะเอาละค่ะ
15: มันสะท้อนให้เห็นอะไรรู้ไหมพี่ยิว
10: แสดงว่าเราไม่ทุกข์ใช่ไหมคะ
15: ดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่า fast life อ่ะเราดำเนินชีวิตอย่างเร็วจนบางทีจิตวิญญาณไล่ตัวเราไม่ทันนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวโอ้ผ่านมาครึ่งปีแล้ว
10: จริงค่ะ ไวมากแป๊บเดียวเองนะคะ แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรางรถไฟนะคุณหมอเนาะแล้วเราก็เห็นข่าวที่มันก็ยังมีกระทบมาเรื่อยๆอยู่นะคะก็ยังเป็นข่าวตาวที่อาจจะต้องพูดกันไปแล้วนะคะหลายฝ่ายกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราในช่วงต้องบอกว่าในช่วงวีคที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นคุณทรายสกอตอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะมากแล้วเหมือนเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของเขาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ9ขวบซึ่งก็ประมาณสักป4มั้ยคะคุณหมอป4ป5นะคะประมาณนั้นช่วงวัยป4ป5ก็ถือว่ายังเป็นเด็กประถมอยู่สภาพจิตใจนะคะแล้วก็การเกิดเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่เราเห็นข่าวที่บอกว่าสิ่งที่เขาเป็นทุกข์เขาไปบอกคนในครอบครัวละแต่ปรากฏครอบครัวเองก็ไม่ใช่เซฟโซนของเขาก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะพูดคุยกันต่อได้ในมุมของคุณหมอค่ะในฐานะที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมองยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นคะว่าทำไมบ้านไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเขา
15: คือหมอคงไม่ขออนุญาต

0: ทางเพศนะ
1: ค่ะ
0: ความปรารถนาอยากมีเพศสัมพันธ์อะไรทั้งหลายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในวัยเรียน
1: อืม
0: หมายถึงว่าถ้ายังตราบใดที่ไม่เข้าสู่วัยรุ่นนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เกิดขึ้นในวัยเรียนแต่พี่ยิ้วก็อาจจะมีหรือผู้ฟังอาจจะมีข้อคำถามแย้งๆในใจว่าเอ๊ะแต่ก็จะมีนะเคยมีข่าวแบบประเภทที่เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่จะไปอย่างเช่นป.5กับป.3
1: อืม
0: ไปนอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเขายังไม่ได้เข้าสู่วัยรุ่นสรีระไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฮอร์โมนเพศยังไม่หลั่งออกมาเนี่ยพวกนี้ไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนทางเพศครับ
1: อืม
0: แต่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมลอกเรียนแบบฮะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในอายุ10 ปีสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยแรงขับเคลื่อนทางเพศเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากฮอร์โมนปรารถนาอยากมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ครับ
1: อืม
0: ประเด็นที่สองก็คือในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะความจริงเราก็เจริญแล้วนะว่าไปเนี่ยถูกไหม เราก็เจริญแล้ว
1: ค่
0: เระ าก็อาจจะต้องมานั่งสังเคราะห์อยู่ด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับบังเอิญมีผมจะต้องปิดอันนี้ไปก่อนนะฮะคือสิ่งที่กำลังจะบอกอยู่ก็คือในกลุ่มที่ตอนที่หมอไปเรียนต่อเป็นหมอทางวัยรุ่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่ามันมีเคสหนึ่งที่เป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอายุ10 ขวบในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยอายุ16นะ
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดการเขาเรียก sexual harassment ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาฟ้องคนที่แก่กว่านะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนที่แก่กว่านี้เป็นเพศอะไร
1: อืมก็ถือว่า
0: วุ
1: เป็
0: ฒ
1: น
0: ิภาวะสูงกว่า
1: อืม
0: ทีนี้มันก็จะมีคนบางคนก็จะถามหมอว่าแล้วทำไมไม่เอาที่3 ปีเลยเช่น10 กับ 13 ปีหรืออะไรทำนองเนี้ยเพศเวลาที่เข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยแล้วพูดถึงวุฒิภาวะต่างๆเหล่านี้เนี่ย3 ปีเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันยังไม่เห็นเด่นชัดเท่ากับ5 ปี
1: ค่ะ
0: 3 ปีเนี่ยอย่าง10 ถึง 13 ปีเนี่ยมันยังอาจจะอยู่ในวัยรุ่นตอนต้นแต่ในขณะที่13 ถึง 15 ปีเนี่ยอยู่ในวัยรุ่นตอนกลางและยิ่งถ้า15 ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ในวัยรุ่นตอนปลายอันนี้หมอใช้ตัวเลขกลมๆนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ10 กับ 16 ปีเนี่ยมันข้ามช่วงเลยฮะคือวัยรุ่นตอนต้นเจอกับวัยรุ่นตอนปลายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียตอนที่หมอไปเรียนอยู่ที่ซานฟรานซิสโกและสแตนฟอร์ดทั้งที่ UCSF กับสแตนฟอร์ดเนี่ยเหมือนกันเลยฮะคือรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะฟ้องคนที่แก่กว่าต่อให้คนที่แก่กว่าเนี่ยเป็นเพศหญิงก็ตาม
1: อืม
0: กรณีนี้ถ้าไปดูดีๆเด็กคนนั้นเขาถูกกระทำจากพี่เลี้ยงซึ่งพี่เลี้ยงอายุแก่กว่าแน่นอนและเป็นเพศหญิงแล้วการที่บอกกับแม่แล้วผู้ปกครองแล้วหน้าที่ของผู้ปกครองตามอนุสัญญาว่าได้สิทธิเด็กบวกกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีหน้าที่ในการปกป้องลูกหลานเรานะฮะไม่ให้ถูกกระทำซ้ำตามหลักนะนี่เอาตามหลักของกฎหมายมันต้องเป็นแบบนั้นแต่การที่พ่อแม่ละเลยอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนบกพร่องของครอบครัวที่เกิดขึ้นที่ทำให้เด็กเกิดบาดแผลใจพวกนี้ขึ้นมาได้ฉะนั้นจะเห็นเลยว่ามันและ confidentiality law บอกพี่ยิ้วนิดหนึ่งนะบ้านเราเนี่ยไม่มีนะ confidentiality law
1: ค่ะ
0: แต่ในต่างประเทศพี่ยิ้วรู้ไหมแม้แต่วัยรุ่นก็ยังสามารถเรียกร้องสิทธิของตนเองได้เพราะเขารู้กฎหมายฮะ
1: ค่ะ
0: ระบบการศึกษาของเราไม่พัฒนาตรงนี้ครับระบบการศึกษาของเราล้าหลังฮะพี่ยิ้วว่าสรีระของเพศเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรจะสอนที่อายุเท่าไหร่ฮะหรือชั้นป.ไหนฮะ
1: ต้องช่วงป.3ไหมคะคุณหมอป.3ป.3ก่อนขึ้นป.4ช่วงนี้ไหมคะเพราะว่าอย่างเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าสิบขวบก็น่าจะประมาณสักป.4 ป.สา
0: อ
1: ม
0: ่
1: ป.
0: า
1: สี่ประมาณนี้แล้วก็
0: อ
1: ต้
0: ่
1: อ
0: าง
1: สอนก่อน
0: ใช่
1: ถูกไหมคะ
0: เขาเรียกการให้คำแนะนำล่วงหน้าและที่จะมีประสิทธิภาพเป็นกลไกการปกป้องที่ดีที่สุดควรจะสอนก่อนที่สรีระเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพี่ยิ้วฮะ10 ขวบเนี่ยคือป.สามใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่พี่ยิ้วอย่าลืมนะเด็กบางคนอ่ะเปลี่ยนแปลงก่อน10ก็มีนะ
1: อันนั้นอาจจะเป็น
0: เก
1: ค
0: ้
1: ่
0: า
1: าเฉ
0: ข
1: ล
0: ว
1: ี่ย
0: บ
1: ที่สิบบางทีเด็กผู้หญิงอาจจะเข
0: เก
1: า
0: ้า
1: พู
0: ข
1: ด
0: ว
1: แบ
0: บ
1: บ
0: อย่างเงี้ยนะ
1: อาจจะมีหน้าอกเร็วขึ้นแบบนี
0: อ
1: ้
0: ่าพี่ยิ้วเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้ตอบแม่นมากคือหน้าอกโตนะผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะสัญญาณแรกของการดูว่าเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นก่อนผู้ชาย2 ปีเนี่ย
1: ค่ะ
0: สัญญาณแรกคือเต้านมครับหน้าอกโตบางคนอาจจะโตขึ้นมาก่อนข้างหนึ่งก็มีฮะแล้วสร้างความไม่สบายใจ
1: มั
0: ท
1: น
0: ี
1: เป
0: น
1: ็
0: ี
1: น
0: ้
1: ได้
0: สิ
1: ด
0: ่
1: ้
0: ง
1: วยเห
0: ห
1: ร
0: น
1: อ
0: ึ่ง
1: คุณหมอที่ขึ้นคนละข้างอย่างเงี้ยมันไม่มาพร้อมกันเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่เป็น
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ็
1: ม
0: ไ
1: ั
0: ด
1: น
0: ้
1: ก็อาจจะเกิ
0: เ
1: ด
0: ป็
1: ไ
0: น
1: ม่ใช่
0: ได้
1: ว่าผิดปกติอย่างนี้
0: แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนเป็นแบบนั้นนะก็มีได้มีได้แล้วก็ปกติฮะไม่ได้ผิดปกติอะไรเว้นเสียแต่ว่าโอ้โหต่างกันโตขึ้นไปต่างกันเยอะฮะซึ่งขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะเพราะอันนี้เวลาเราสอนนักเรียนแพทย์สอนกุมารแพทย์เราก็จะคุยกันว่าดูยังไงว่ามันต่างกันแบบนี้ถือว่าผิดปกติแต่เอาเป็นว่าหน้าอกสองข้างไม่เท่ากันนะมันเป็นภาวะปกติอยู่แล้วเกิดขึ้นได้ครับซึ่งเรื่องแบบนี้เด็กก็จะเกิดความคับข้องใจใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องการที่ปรึกษาถูกไหมฮะแล้วเขาก็ต้องการที่ปรึกษาที่เพศเดียวกันเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับเขาพวกนี้อยู่ในชั้นประถมต้นในขณะที่โอกาสที่จะถูกบูลลี่เพื่อนล้อถ้าสมมุติว่าเขาเปลี่ยนแปลงอยู่คนเดียวแต่เพื่อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขามีหน้าอกอยู่คนเดียวแต่เพื่อนทั้งห้องยังไม่มีโอกาสที่จะเกิด sexual harassment ก็จะมีสูงครับเขาเรียกว่าการเข้าสู่วัยสาวเร็วก็จะมีโอกาสถูกบูลลี่ได้มากกว่าสูงเสี่ยงมากกว่ามาดูผู้ชายฮะเข้าสู่วัยรุ่นที่อายุ12 ขวบโดยค่าเฉลี่ยนะเด็กไทยนะฮะ
1: ค่ะ
0: สัญญาณแรกคืออะไรฮะพี่ยิ้วจำได้ไหมสัญญาณแรก
1: เริ่มเสียงแตก
0: ไม่ใช่เส
1: เอ
0: ี
1: าย
0: ง
1: เหรอ
0: แตกนะบ่งบอกเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางไปแล้วแล้วก็เขาเข้าสู่วัยรุ่นมาก่อนหน้านี้2-3 ปีเลยด้วยซ้ำไปวันที่เสียงแตกในผู้ชายเนี่ยบ่งบอกว่าเข้าสู่วัยรุ่นมาก่อนหน้านี้2-3 ปีฮะแต่สัญญาณแรกของเด็กผู้ชายนี่คือไข่โตขึ้นนะทีนี้ผู้ชมผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะงงว่าแล้วทำไมผู้หญิงไม่ดูที่ไข่โตบ้างคือไข่ของผู้หญิงอยู่ในรังไข่แล้วอยู่
1: ด
0: ท
1: ู
0: ี่
1: ไม
0: ใน
1: ่ได
0: ช
1: ้
0: ่องท้องฮะดูไม่ได้ครับคลำไม่ได
1: ม
0: ้
1: องไม่เห็น
0: มันมองไม่เห็น
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ระ าะฉะนั้นเขาก็จะดูที่อวัยวะที่ม
1: ภ
0: ี
1: าย
0: กานร
1: อก
0: ตอบสนองเร็วที่สุดพอเวลามีฮอร์โมนเพศเช่นเอสโตรเจนหลั่งออกมาเนี่ยอวัยวะแรกที่จะตอบสนองเร็วที่สุดคือเต้านมเขาก็เลยไปดูที่เต้านมครับไม่ใช่ดูที่ประจำเดือนมาเห็นไหมอันนี้ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่10 ปีในผู้หญิงนะแต่พอเป็นผ
1: ท
0: ู
1: ี
0: ้
1: ่
0: ช
1: สา
0: าม ย
1: สิบ
0: เน
1: ส
0: ี่ย
1: อ
0: ด
1: ง
0: ูที่ไข่โตขึ้นอันนี้พ่อแม่ก็ไม่ต้องไปละลาบละล้วงไปช่วยเขาคลำไข่อะไรแทนไม่ได้นะฮะอย่าทำนะฮะ
1: ก
0: ส
1: ำลั
0: อง น
1: คิด
0: ได้แนะ
1: ก
0: น
1: ำลัง
0: ำได
1: ค
0: ้
1: ิดเลยแบบทิ้งหมดเลยกำลังคิดว่าเอ๊ะแล้วพ่อแม่ต้องแบบบางคนอยากรู้ว่าเอ๊ะลูกเป็นเข้าสู่วัยที่จะแบบว่าเข้าสู่วัยที่เจริญพันธุ์แล้วแบบโตแล้วหรือยังแบบนี้ต้องแบบคอยสังเกตคอยไปจับเขาแบบนั้นก็ไม่ได้นะคุณหมอ
0: ไม่โอ้โหเดี๋ยวกลับมาใหม่นะมันเคยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งที่คุณพ่อไปเที่ยวจับอะไรทั้งหลายนี่จําได้ไหมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะไม่อย่าไปเอ่ยนามอะไรใดๆนะแต่หมายถึงว่ามันก็เคยเป็นประเด็นกันมาแล้วซึ่ง
1: ใช่
0: ทําด้วยความรักนะแต่เข้าใจผิดฮะดันมาลงสู่สื่อสาธารณะมันก็เลยกลายเคยเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมานะฮะว่าอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็กหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเขาเคารพเนื้อตัวร่างกายของเขาสิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เวลาสรีระอย่างสมมติชั้นช่วงชั้นที่หนึ่งก็คือป.1-2-3เราก็รู้อยู่แก่อกว่าสัญญาณแรกที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะอยู่แถวป.3-4ใช่ไหมเพราะการสอนการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอะไรต่างๆเหล่านี้มันควรจะอยู่แถวป.3แล้วแล้วก็ตัวคุณพ่อเองเวลาที่ลูกเราอยู่ช่วงชั้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่อนุบาลนะ ถึงช่วงชั้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งคนละเพศกันเนี่ยก็เคารพสิทธิ์ของลูกโดยการไม่ไปจับเนื้อต้องตัวตรงที่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงและทำให้เขาไม่คุ้นชิน
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆก็คือถ้าคุณพ่อเองเคารพสิทธิ์ของลูกสาวในบ้านแล้วก็ไม่จับต้องที่ที่มันกลายเป็นจุดอ่อนไหวเช่นจุดที่หน้าอกกำลังจะขึ้นหรือจุดที่เป็นก้นหรือว่าจุดที่เป็นอวัยวะเพศที่ว่าเนี่ยมันจะทำให้ลูกเรียนรู้ได้ว่าขนาดคนเป็นพ่อเนี่ยพ่อเราแท้ๆเลยเนี่ยยังไม่ล่วงละเมิดยังไม่จับเนื้อต้องตัวโดยใดๆทั้งสิ้นเนี่ยถ้ามีผู้ชายคนไหนก็ตามที่มาทำเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้ไม่ชอบมาพากลแล้วถ้าในรั้วโรงเรียนก็มีการสอนกันตั้งแต่ในชั้นประถมเนี่ยลูกหลานของเราก็จะเรียนรู้และนี่ยิ่งถ้าเกิดในต่างประเทศเนี่ยเขาสอนไปจนถึงสิทธิด้วยนะสิทธิของเขานะเช
1: ค
0: ่
1: ่
0: น
1: ะ
0: ขึ้นมาสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้ามีใครก็ตามที่ล่วงละเมิดเนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างเรื่องแบบนี้ในรั้วโรงเรียนเราไม่ค่อยฝึกสอนฮะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าทักษะในการถ่ายทอดก็ไม่ใช่ทุกโรงเรียนไม่มีนะก็มีโรงเรียนที่ทำได้ดีก็มีฮะแต่หมอกำลังพูดถึงโรงเรียนโดยโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดอ่อนของโรงเรียนเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ดีไม่ดีบางบ้านก็เป็นจุดอ่อนด้วยหมอยังเคยเจอแม่คนหนึ่งเคยปรึกษาหมอเขาอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาหมอว่าเขายังแก้ผ้าอาบน้ำกับลูกชายซึ่งอายุ14 ปี
1: ซึ่งโอ้โหวัยรุ่นแล้ว
0: มันไม่ถูกแล้วเราจะบอกก็โหเพื่อความเป็นมิตรไงเลี้ยงแบบประเภทที่เป็นมิตรกันเลยเรียกว่าเห็นกันทุกสิ่งด้วยขอโทษฮะเรื่องพวกนี้ต้องทำให้ลูกเขารู้ได้ว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิในของตัวเรามันไม่ได้มีไว้อวดหรือโชว์ใครนะถูกไหมเขาก็จะได้เรียนรู้จากในบ้านไงวัฒนธรรมในบ้านแล้วถ้าเขาเติบโตขึ้นไปในรั้วโรงเรียนก็มีกลไกในการปกป้องเนี่ยโครงสร้างในลักษณะนี้จะทำให้เด็กเกิดการหรือเวลาเขาเติบโตขึ้นมา9 ขวบ10 ขวบ10 ขวบอย่างเงี้ยแล้วถูกล่วงละเมิดเนี่ยถ้าไปปรึกษาแม่แล้วแม่ไม่ออกอาการอะไรเลยเขาจะได้สามารถปรึกษาครูแล้วในขณะเดียวกันเองครูก็ต้องเรียนรู้ confidentiality ก็คือเรื่องไหนเป็นความลับของลูกก็ไม่ได้ไปเที่ยวพูดซุบซิบกับใครเพราะก็ต้องรักษาความลับให้กับเขาด้วยเพราะเขาจะได้ไม่อับอายกลายเป็นมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่หมอเป็นชุดความรู้แรกที่อยากจะฝากไว้กรณีเคสแบบนี้ที่เกิดขึ้นว่า10 กับ 16เนี่ยต้องฟ้องคนที่แก่กว่าไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามอันที่สองหน้าที่ของพ่อแม่คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนฮะเพื่อให้เขาอยู่รอดปลอดภัยได้รับการพัฒนาไม่เกิดบาดแผลใจไม่ใช่ปกปิดหรือทำให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมาสู่ยาวนานประเด็นที่สามก็คือมีทัศนคติอีกอันหนึ่งที่จำเป็นจะต้องปรับกันไปด้วยคืออะไรรู้ไหมพี่ยิ้วจะเห็นคำว่ากตัญญูฮะเรื่องนี้หมอก็พูดในนามของศูนย์คุณธรรมเลยนะเพราะทำงานอยู่ศูนย์คุณธรรมมา8 ปีแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่หมอให้คำนิยามกตัญญูในมิติใหม่เลยฮะคือกตัญญูที่ศูนย์คุณธรรมเราเขียนไว้ในดรรชนีคุณธรรมเนี่ยเราไม่ได้เขียนว่าตอบแทนผู้มีพระคุณหรือสำนึกบุญคุณแต่เราเขียนไว้ว่าสำนึกความดีเคารพความดีและตอบแทนความดีฮะทำไมหมอเอาความดีมาเป็นตัวตั้งแทนเพราะในระยะหลังมาเนี่ยเราเจอพ่อแม่อยู่5 ประเภทฮะพี่ยิว
1: ค่ะ
0: คือพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะในการเลี้ยงลูกอันนี้ใช้โรงเรียนพ่อแม่เข้าไปแก้ปัญหาได้พ่อแม่ที่มีความรู้มีทักษะแต่ขี้เกียจเลี้ยงลูกอันนี้อาจจะต้องเอากฎหมายเข้ามาจัดการพ่อแม่ที่เสียโอกาสในการเลี้ยงลูกประเภทที่สามแต่ประเภทที่สี่นี่สีแสบมากเลยก็คือพ่อแม่ที่ไม่สมคู่ควรว่าเป็นพ่อคนแม่คนได้อย่างไรเพราะทารุณกรรมลูกตัวเองกรณีแบบนี้ต้องใช้กฎหมายกันเด็กไว้เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองปลอดภัยที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยิ้วจะเห็นเลยว่าเรามีนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ทำความดีฮะแต่ทำความเลวหรือความชั่วแทนแล้วยังไงหมายถึงอย่างนี้ก็จะต้องตามไปตอบแทนในลักษณะเพราะเข้าใจนิยามของคำว่าบุญคุณและพระคุณผิดฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของพ่อแม่ที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของความเป็นพ่อแม่เองเนี่ยลูกต้องได้รับการคุ้มครองฮะในขณะเดียวกันเองคำว่าผู้ปกครองเนี่ยหมอก็ได้มีโอกาสในการร่างกติกาหนึ่งเขาเรียกว่าร่วมกันฮะร่วมกันอนุกรรมการแพทยสภาในตอนที่เราทำเรื่องของการเจาะเลือดเวลาที่เด็กพลาดไปตั้งเขาเรียกอะไรมีเพศสัมพันธ์เด็กกับเด็ก
1: ม
0: น
1: า
0: ะเ
1: ต
0: ด็
1: ั
0: ก
1: ้ง
0: กับ
1: ค
0: เด็
1: ร
0: ก
1: รภ
0: น
1: ์
0: ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่ตั้งครรภ์แต่หมายถึงว่าเด็ก
1: อ
0: กั
1: ๋
0: บ
1: อ
0: เด็กเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วมันมีประเด็นที่กลายเป็นข้อถกแถลงกันขึ้นมาว่าเมื่อเด็กประสงค์ที่จะเข้าไปเจาะเลือดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์นะตอนนั้นนะแล้วปรากฏคุณหมอเขาก็ไม่ได้เจาะให้เพราะว่าต้องไปพ่อแม่ก็ไม่มีเด็กคนไหนอยากไปขอคำยินยอมจากพ่อแม่ครับเพราะว่าเขามันเป็นความลับของเขาในประกาศที่แพทย์สามารถที่จะเจาะได้โดยไม่ต้องมีคำยินยอมจากพ่อแม่แต่มันมีประเด็นถกกันขึ้นมาว่าแล้วถ้า HIV next มันก็คงไม่มีปัญหานะคือผลออกมาไม่ได้ติดเอดก็มันก็คงจะจบไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาคือกลายเป็นว่าติดเชื้อท้ายที่สุดพ่อแม่ก็ต้องรู้ใช่ไหมเพราะนำไปสู่กลไกในการรักษาเยียวยาฟื้นฟูถูกไหม
1: ค่ะ
0: หมอเขียนไว้ในอนุประกาศของอนุกรรมการรอบนั้นไว้ว่าผู้ปกครองหมายถึงผู้ใหญ่ที่เด็กคนนั้นรักอบอุ่นไว้วางใจและปลอดภัย
1: อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้
0: ซึ่ง
1: ป
0: อ
1: ู
0: า
1: ่
0: จจะ
1: ย
0: ไม่
1: ่า
0: ใช่พ่อแ
1: ต
0: ม่
1: า
0: ก็ไ
1: ย
0: ด้
1: ายลุงป้าน้าอา
0: คือใครก็ไม่
1: หรื
0: รู
1: อ
0: ้
1: ใค
0: ท
1: ร
0: ี่เข
1: ก็
0: า
1: ได้
0: อาร จ
1: ู้
0: จะ
1: สึ
0: เ
1: ก
0: ป็
1: ป
0: น
1: ลอด
0: ค
1: ภ
0: ร
1: ั
0: ู
1: ย
0: หรืออาจจะเป็นที่เขารู้สึกว่ารักอบอุ่นปลอดภัยอ่ะว่างั้นเถอะแต่ท้ายที่สุดพ่อแม่ก็ต้องรู้แต่ไม่ได้รู้จากปากเด็กแต่มันรู้จากกระบวนการในการคาวน์เซลลิ่งเขาเรียกการให้คำปรึกษาเรื่องแบบนี้เรามีประกาศในแพทยสภาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันฮะเพื่อกรณีของเป็นการเคารพตามสิทธิของผู้ป่วยเคารพตามสิทธิของเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องของเพศสภาพเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้กันไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นกตัญญูในมิติใหม่ก็คือกตัญญูในเรื่องของตอบแทนความดีแล้วก็สำนึกความดีเคารพความดีฮะเราไม่ได้ใช้เรื่องของบุญคุณหรือพระผู้มีพระคุณเพราะว่าบางทีบุญคุณเช่นยกตัวอย่างนะเราอาจจะทัศนคติผิดแล้วเข้าใจผิดมีคนมายัดใต้โต๊ะ500 บาท1,000 บาทแล้วเราจะต้องมาสำนึกบุญคุณทำให้ตามที่เขายัดนี่อย่างนี้ไม่ได้เพราะไอ้พฤติกรรมที่ทำนี่คือความชั่วครับไม่ใช่ความดีฮะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเอาให้ชัดๆกับนิยามพวกนี้ก็จะได้รู้ว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้สุดท้ายในเคสนี้เองจากกรณีของเคสนี้มันสะท้อนกลไกการพัฒนาคุณภาพพลเมืองแล้วก็กลไกการพัฒนาคุณภาพของชุมชนฮะซึ่งหมอก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องฝากไปที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องแหละฮะกระทรวงที่กำลังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: ว่ากระทรวงไหนก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาดูหลักสูตรเหมือนกันนะว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังสอนในชีวิตจริงไม่ได้ใช้เลยนะแต่ในขณะที่สิ่งที่มันควรจะรู้มากเลยในชีวิตจริงกลับไม่ได้สอนนะเรื่องพวกนี้อาจจะต้องกลับมาทบทวนเพื่อให้เขาเกิดเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพวันหนึ่งเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่เขาก็จะได้รู้กฎเกณฑ์กติกาด้วยแล้วเขาก็จะเคารพสิทธิ์ของตัวเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นร่วมไปด้วยส่วนในอันที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็ว่าไปด้วยเรื่องของตัวบทกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเองในมิติการอยู่ร่วมในสังคมก็ต้องเคารพถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หลักศีลธรรมอันดีฮะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนผ่านข่าวต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจเผื่อพี่ยิ้ววีอยากจะรับทราบประเด็นอื่นเพิ่มเติมจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นไหม
1: คืออย่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอจริงๆแล้วก็ในเรื่องของถ้าตัวข่าวเนี่ยก็ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่ามีเป็นคนที่อยู่ในกระแสของสังคมนะคะมันก็เลยมีตัวอย่างที่เราอาจจะมีการพูดถึงกันในแง่มุม แตกต่างหลากหลายกันไปอะนะคะแต่อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมันพอดีวันก่อนยูมีโอกาสได้เจอเนี่ยคุณหมอเป็นคลิปของน้องคนหนึ่งเป็นเด็กญี่ปุ่นนะคะคุณหมออายุประมาณสัก4 ขวบน้องคนนี้เขาชื่อน่าจะชื่อจุนน่าชื่อจุนซังที่แบบในโซเชียลนะคะน้องเนี่ยเป็นเด็กให้อนุบาลแต่เขาอ่ะด้วยความที่พ่อแม่ไปทํางานแล้วเหมือนเด็กญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบให้เด็กพยายามช่วยเหลือตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรปรากฏน้องก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบางทีจนถึงพ่อแม่กลับกว่าจะถึงก็ค่ำอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้จะมีปู่ย่าตายายคือคนเดียวเลยแล้วเหมือนกับพ่อก็ดูผ่านกล้องวงจรปิดพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่แบบเหมือนรายการทีวีเขาไปถามน้องคนนี้ว่าหนูอยากบอกอะไรพ่อบ้างประโยคหนึ่งที่น้องพูดมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบฟังแล้วโอ้เศร้าจังน้องบอกน้องอยากให้พ่ออ่ะพูดกับน้องดีๆบ้างเหมือนกับว่าในการที่พ่อเอื้อนเอ่ยคําแต่ละคําบอกมาเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ซอฟสําหรับเขาเลยอ่ะ
0: อ๋
1: ค
0: อ
1: ือเด็กมีความรู้สึกว่าอยากให้พ่อพูดกับเขาดีๆบ้างเวลาที่พ่อเรียกเขาแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแม่อยากให้แม่อ่ะกลับมาเล่นกับผมบ้าง
0: โอ้
1: แบบอยากมีเพื่อนเล่นเขาเล่นกับของเล่นคือในภาพก็จะแบบในวิดีโอค่ะคุณหมอก็จะเป็นภาพที่เด็กอ่ะมีของเล่นเต็มไปหมดเลยแต่น้องอยู่คนเดียวซึ่งแบบเหมือนภาพพวกนี้มันจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ก็จะเห็นว่าน้องอยู่คนเดียวไปหยิบของเล่นชิ้นนั้นชิ้นนี้มาเล่นอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่า
0: พี่ด
1: เ
0: ี
1: ขา
0: เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านเราไม่น้อยนะ
1: มันเกิดขึ้นที่
0: บ้านเราฮะเด็ก
1: บ้า
0: ป
1: น
0: ร
1: เ
0: ะ
1: รา
0: ถมอยู่
1: ด้
0: บ
1: วย
0: ้า
1: ใน ช่ไหม
0: โฮ
1: คะ
0: มาโลนใช่
1: อ๋อ
0: ใช่
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ม
1: แบ
0: ี
1: บเราก็เคย
0: ม
1: มี
0: ี
1: แบบ
0: เค
1: นี้เหม
0: ส
1: ือนกัน
0: ขนาดล่าสุดที่หมอเจอเคสหนึ่งเนี่ยถึงขนาดหมอเขียนลงไปในเพจบันทึกหมอเดลฮะหมอมีเพจอยู่เนี่ยบันทึกหมอถ้าพี่ยิ้วไปดูเนี่ยหมอจะเขียนว่าใครเป็นคนขโมยธรรมชาติของเด็กไปพี่ยิ้วว่ามันมีเด็กคนหนึ่งที่เขาอยู่เป็นวัยรุ่นอันนี้เหตุการณ์บ้านเราเลยนะ
1: อันนี้ของบ
0: เ
1: ้านเราก็เมื่อกี้ที่ยูถามเป็นของญี่ปุ่น
0: เป็นเคสของหมอเลยนะที่เจอเนี่ยก็คือว่าเป็นเด็กมัธยมนะแล้วเขาก็เรียนดีใช้ได้ฮะแต่เขาเนี่ยจะเนื่องจากว่าบ้านรวยแล้วก็แม่เองก็มีคนใช้มีแม่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ไม่จำเป็นต้องช่วยเหลืออะไรใ
1: ง
0: ด
1: านบ้าน
0: ๆเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานจัดกระป๋องกระเป๋าอะไรทั้งหลายนี่มีแม่บ้านจัดการให้หมดตอนที่อยู่ประเทศไทยปรากฏว่าเด็กเขาก็มันก็ตามประสาวัยรุ่นนะมีแรงต้านมีแรงดื้อดึงไม่อยากทำไม่ยุ่งขอเล่นเกมต่อรองกับแม่ไว้เลยว่าเขาจะทำเกรดให้ดีแต่มีเงื่อนไขก็คือเขาต้องได้เล่นเกมนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเกมของบ้านเราพี่ยิ้วก็คงเห็นนะเขาสร้างมาเนี่ยนะแม้ว่ามีเรตติ้งเกมก็ไม่ได้ว่าเอาไปใช้ได้นะบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยก็คือมีฮะมีทุกอย่างฮะแต่มันบังคับใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยปรากฏว่าเด็กก็เล่นเกมเข้าถึงเกมแล้วก็กลายเป็นเด็กที่ติดเกมแต่ไม่ได้เป็นโรคเสพติดนะยังไม่ถึงแต่ก็เล่นเกมหัวปักหัวปำเอาเงี้ยเพราะนั้นก็จะฝังตัวเองอยู่ในห้องงานบ้านไม่ทํางานส่วนรวมไม่มีสนทนากันในบ้านเนี่ยก็สนทนากันผ่านระบบออนไลน์สัมพันธภาพภายในบ้านก็เริ่มเสียแม้ว่าการเรียนใช้ได้เพราะเขาพยายามเมนเทนเรื่องพวกนี้ไว้กลายเป็นเหมือนฝังตัวกลายเป็นลักษณะของอินโทรเวิร์ตวันหนึ่งแม่เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงดีปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เนี่ยขอย้ายตัวเองเนี่ยสั้นๆนะสั้นๆเนี่ยไปที่ออสเตรเลียคือแม่มีฐานะฮะไม่ต้องห่วงฮะแม่ไป
1: ไม่ไปคนเดียวไม่ได้ไปพร้
0: ไ
1: อ
0: ม
1: ม
0: ่ไม
1: ล
0: ่
1: ู
0: ไม
1: ก
0: ่มาพาลูกไปด้วยฮะ
1: อ
0: พ
1: ๋อ
0: าลูกไปด้วยกันเพื่อไปดูการเรียนการสอนที่นู่นฮะที่ออสเตรเลียปรากฏว่าไม่ใช่แค่การเรียนการสอนนะวิถีชีวิตก็แตกต่างกันอีกอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะคือไปที่นู่นเนี่ยไม่มีคนใช้ละอยู่ที่นี่มีคนใช้อยู่ที่ไม่มีคนใช้แสดงว่าแม่ก็ต้องทํากับข้าวโมเดลของแม่แม่จึงต้องลุกขึ้นมาทำเองที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาแม่บ่นปากเปียกปากแฉะให้ลูกมาช่วยลูกก็ไม่ช่วยแต่บ่นไปก็แค่นั้นเพราะมีพี่เลี้ยงจัดการให้มีแม่บ้านจัดการให้อยู่แล้วแต่ในขณะที่พออยู่ที่นู่นปุ๊บเนี่ยแม่ต้องลุกขึ้นมาทำหมดไม่ว่าจะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทำกับข้าวทำอาหาร ต้องทําหมดเลยลูกเกิดแรงสงสารแม่ฮะที่
1: อ
0: น
1: ื
0: ั่งทําม ก็เลยเกิดการทําร่วมกันไปฮะ
1: อืม
0: พี่ยิ้วเชื่อไหมปิดเทอมแค่ปิดเทอมอะนะที่ผ่านมาปิดเทอมใหญ่เนี่ยนะลูกเปลี่ยนนิสัยเลยกลายเป็นลูกที่ลุกขึ้นมาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานมีวินัยมีความรับผิดชอบไม่แยกตัวเองอยู่คนเดียวแม่
1: อื
0: เองก็
1: ม
0: เปลี่ยนนิสัยด้วยตัวแม่เองก็เปลี่ยนนิสัยด้วยก็คือไม่ต้องมาอวดรวยกันแล้วเพราะมันไม่มีแม่บ้านทุกอย่า
1: องื
0: ก็
1: ม
0: ต้อง
1: ก็ต้องทำเอง
0: ขนาดไปโรงเรียนที่เขาไม่ได้ปิดเทอมคือโรงเรียนที่ต่างประเทศเขายังไม่ปิดฮะเป็น
1: ค
0: โร
1: ่ะ
0: งเรียนเขาไม่ปิดอยู่แล้วขนาดไปโรงเรียนเพื่อไปดูกระบวนการอะไรต่างๆเหมือนเป็นผู้สังเกตการอะไรทั้งหลายเนี่ยไปก็ใช้รถสาธารณะเพราะพื้นที่อื่นเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยต่อให้พ่อแม่มีสตุ้งสตางรวยเนี่ยก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่มาอวดรวยกันฮะ
1: อืม
0: เขาไม่มาอวดรวยกันนะเขาไม่มีรถที่จะมาบีเอ็มเบนหรืออะไรทั้งหลายมาจอดอยู่หน้าโรงเรียนแล้วปูพรมแล้วก็เดินเป็นพรมแดงเดินเข้าโรงเรียนมีคน
1: อื
0: ค
1: ม
0: อยถือกระเป๋าไม่มีเขาใช้รถสาธารณะฮะน้องคนนี้เล่าให้หมอฟังโอ้โหวุฒิภาวะแค่ปิดเทอมนะนิสัยเปลี่ยนเลยนะน้องอ่ะเล่าให้หมอฟังว่าไงรู้ไหมหมอถามว่าเออแล้วทำไมทีกรุงเทพอ่ะไม่เดิน
1: ไ
0: เ
1: ม
0: ข
1: ่
0: า
1: ท
0: บอกเดินไม่ได้หรอหมอฟุตบาทของเราก็ไม่กว้าง
1: ำอื
0: แถ
1: ม
0: มบนฟุตบาทเนี่ยก็มีของระเกะระกะวางเต็มกันไปหมดเลยมันไม่
1: ไ
0: ป
1: ม่
0: ลอ
1: ม
0: ด
1: ีพื
0: ภ
1: ้น
0: ั
1: ท
0: ย
1: ี่ให้เดินอืม
0: ดีไม่ดีเดินเดินไปสะดุดอีกนอกจากจะ
1: จ
0: เ
1: ร
0: ด
1: ิ
0: ิ
1: ง
0: นชนแล้วเดินสะดุดอีกนี่ดีนะนโยบายของกทม.ที่ออกมาที่พยายามไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นบนฟุตบาทเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยฟุตบาทเนี่ยแย่งกันใช้ด้วยมอเตอร์ไซค์อีก
1: ไม
0: น
1: ่
0: ะ
1: รู้
0: มอเตอร์ไซค์
1: คนเดินทางเท้าไม่รู้จะไปเดินตรงไหนเลยฮะต้องไป
0: ก็
1: เดิ
0: ไ
1: น
0: ม่
1: ถ
0: รู
1: น
0: ้
1: น
0: เดินเดินริมถนนแล้วจะ
1: ออ
0: ุ
1: ื
0: บัติเห
1: ม
0: ตุเอา
1: ใช่
0: แล้วน้องเขาเล่าให้ฟังว่าแค่ก้าวเท้าไปที่ม้าลายนะฮะรถหยุดหมดเลยฮะพี่
1: อืม
0: ยูเด็กบอกก็ยังไม่ได้ก้าวเท้าข้ามม้าลายนะ
1: แค่
0: แค
1: ยื
0: ่
1: นตรง
0: เดิ
1: จุ
0: น
1: ด
0: ไปยืนหยุดอยู่ตรงม้าลายเนี่ยรถหยุดหมดเลยฮะ
1: อืม
0: หมอนั่งคิดเออฝันไปแล้วกันกรุงเทพหรือประเทศไทยเราจะมีแบบนี้ไม่มีทาง
1: อืม
0: ยากมากเลยเพราะของเราเนี่ยนะขนาดไฟแดงแท้ๆเลยนะ
1: ยังฝ่าเลยนะคะคุณหมอ
0: เออยังไปได้ในรถไฟกับรถเมล์ตัวอย่างก็เห็นอยู่เนี่ยแป๊บว่ามันก็เห็นอยู่ว่าโอ้โหขนาดล่าสุดขนาดรถไฟกับรถเมล์เนี่ยเหตุการณ์เพิ่งเกิดนะไม่นานนะท่านเห็นร
1: ก
0: ถ
1: ็
0: โร
1: ยัง ง
0: เร
1: ม
0: ี
1: ีย
0: น
1: อ
0: ไห
1: ี
0: ม
1: ก
0: อ่ะ
1: อ
0: ร
1: ื
0: ถโร
1: ม
0: งเรียนไอ้ที่ไปค้างอยู่ตรงรางไอ้ตรงทางรถไฟเลยโดยที่ที่กั้นลดลงมาแล้วอ่ะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเราไม่แคร์เรื่องของวินัยเราไม่แคร์กันเรื่องของการอยู่ร่วมกันเลยฮะ
1: อืม
0: ปรากฏว่าเด็กคนนี้เล่าให้ฟังเลยว่าเขาใช้รถสาธารณะได้อย่างสบายใจเดินฟุตบาทได้แล้วก็สามารถใช้ถนนเนี่ยเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูง
1: อืม
0: แม่ก็ไว้วางใจได้บ้านเราแค่ออกจากบ้านนี่หาความไว้วางใจไม่เจอเลยฮะ
1: จริงค่ะอื
0: ปราม กฏว่าลูกเปลี่ยนนิสัยพี่ยิวรู้ไหมตุลาเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ในระบบการศึกษาของออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียมีกติกาอีกอันหนึ่งคือไม่ให้เด็กเล่นมือถือไม
1: อ
0: ่
1: ื
0: ให้ใช้โซ
1: ม
0: เชียลมีเดียแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ข้างนอกเด็กมีพื้นที่ในการเรียนรู้กับธรรมชาติมีพื้นที่ในการเรียนรู้วิชาเขาเรียกว่าวิชาชีวิตวิชาที่ทักษะชีวิตที่จําเป็นน่ะ
1: อ
0: ใน
1: ื
0: ชี
1: ม
0: วิตอ่ะเขาได้เรียนรู้หมดเลยเด็กไทยเราเป็นอะไรฮะเราสนใจแต่ตำราเรียนเพราะว่าระบบมันวางให้เดินไปเป็นแบบนั้นว่า
1: อ
0: จ
1: ื
0: ะต้อ
1: ม
0: งเอาแต่เรื่องคะแนนสอบเอาโอเน็ตพิซซ่งพิซซ่าติวกันเรื่อง AI literacy เนี่ยมาแต่จัดเต็มไปหมดเลยนะแล้วท
1: อ
0: ุ
1: ื
0: กอย่าง
1: ม
0: มันเกิดขึ้นโดยที่ชีวิตจริงๆเอาไปใช้ไม่ได้เลยฮะแม้กระทั่งเรื่องของ sexual harassment ที่กำลังเกิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของบูลลี่กันในรั้วโรงเรียนที่เต็มไปหมดเลยฮะนี่คือความต่างเห็นไหมฮะเพ
1: อ
0: รา
1: ื
0: ะฉะน
1: ม
0: ั้นกรณีของน้องที่เมื่อกี้4 ขวบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่ safety life เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นมากแล้วก็น่าสงสารนะอย่าลืมนะฮะคุณพ่อคุณแม่ฮะอันนี้เป็นชุดความรู้อีกอันหนึ่งมีคนถามหมอด้วยเหมือนกันว่าการจะเอาลูกเข้าเรียนอนุบาลเนี่ยถ้าเอาตามพัฒนาการนะไม่ได้เอาตามโอเคเข้าใจโลกสวยก็คือ สังคมทุกวันนี้พ่อแม่ปากกัดตีนถีบต้องออกไปทำงานทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นทันทีที่เขาอนุมัติให้ลาคลอดได้กี่วันนะฮะตอนนี้เขาขยายฐานไปห
1: ร้
0: ก
1: อย
0: เด
1: ย
0: ือ
1: ี
0: น
1: ่
0: นะ
1: สิบไหมคะอ๋อร้อยแปด
0: เ
1: ส
0: ข
1: ิ
0: า
1: บ
0: ขยายฐาน

0: อื
1: ใน
0: ม
1: ที่ทำงานก็ไม่มีพื้นที่ในการที่จะทำให้เกิดกิจกรรมได้เลยเพราะทุกอย่างมันก็คือการทำงานไม่ใช่การทำกิจกรรมสำหรับเด็ก playing zone สำหรับเด็กไม่ค่อยจะมียกเว้นถ้าสถานประกอบการไหนใจดีผู้นำเห็นความสำคัญก็อาจจะมีเกิดขึ้นถูกไหมแต่พี่ยิ้วจำได้ใช่ไหมว่า6 เดือนถึง 3 ปีมันมีพัฒนาการอันหนึ่งของเด็กที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะกลัวคนแปลกหน้าจำได้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาสามารถแยกแยะได้แล้วว่านี่คือแม่นี่คือตัวฉัน
0: ออ
1: ั
0: ื
1: ต
0: ม
1: ราเริ่มมาความไว้วางใจในโลกเกิดขึ้นถ้าเขาได้รับการตอบสนองที่ดีถ้าเขาได้รับการตอบสนองที่ดีแต่ถ้าเขาได้รับการตอบสนองที่ลุ่มลุ่มดอนดอนหรือไม่ได้รับการตอบสนองในแง่ของความรักความอบอุ่นและปลอดภัยเลยเนี่ยมันจะเกิดสภาวะอะไรรู้ไหมฮะพี่ยิ้ว
0: ค่ะ
1: ฝังใจเข้ากับไปตัวเด็กคือการมองโลกในแง่ร้ายครับว่าโลกนี้มันไม่โสภาโลกนี้ไม่น่าไว้วางใจพี่ยิ้วเคยได้ยินกราบขอโทษผู้ฟังนะฮะถ้าใช้คำว่าออปติมิซึมกับเพสซิมิซึม
0: อืม
1: การมองโลกในแง่ดีกับการมองโลกในแง่ร้ายทำไมคนบางคนเติบโตขึ้นมามองลบอย่างเดียวระแวงไปซะทุกอย่างไม
0: อ
1: ่
0: ื
1: เค
0: ม
1: ยไว้วางใจอะไรได้เลยทำไมบุคลิกภาพเป็นแบบนั้นทำไมคนบางคนเขามองบวกไม่ใช่พร้อมบวกนะพี่ยิ้ว
0: อืม
1: มองบวกเขามองโลกในแง่ดีนี่คือคุณลักษณะของการที่พัฒนาในชุดอนุบาลไง
0: อืม
1: ไอ้เรื่องพวกอย่างนี้เราชวดหมดเลยนะทีนี้มาถึงเด็ก4 ขวบเมื่อกี้เนี่ยพี่ยิ้วก็จะสังเกตเลยว่าเขาเพิ่งออกจากอ้อมอกของพ่อแม่มาได้แค่4 ปีเองอ่ะลืมตาดูโลกอ่ะ
0: ฮะ
1: เวลานี้ความอบอุ่นและรู้สึกรักและปลอดภัยมันสั่นชั่งสั่นคลอนเสร็จแล้วเกินเพราะพ่อแม่ต้องออกไปทำมาหากินหมดเลย
0: อื
1: และ
0: ม
1: นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ศูนย์คุณธรรมเราทำโครงการอันหนึ่งขึ้นมาครับพี่ยิวค
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: โครงการครอบครัวพลังบวกร
0: อ
1: ะ
0: ื
1: บบ
0: ม
1: พี่เลี้ยงในชุมชนกลายเป็นรากลักษณะของสหกรณ์พ่อแม่ที่พ่อแม่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ได้ดูแลแค่ลูกตัวเองเท่านั้นแต่อาจจะมีการหมุนเวียนดูแลลูกคนอื่นไปด้วยไม่ต้องฝากเข้าเดย์แคร์เนอร์เซอรี่แต่สามารถดูแลเพื่อนบ้านข้างรั้วอะไรซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความอบอุ่นและปลอดภัย
0: อือ
1: ัน
0: ม
1: นี้เป็นอันหนึ่งที่ศูนย์คุณธรรมเราเองเนี่ยทำขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้กระจายตัวออกไปประมาณเกือบ20 จังหวัดแต่ไม่ใช่ยกจังหวัดนะ
0: อื
1: เราม ทำเป็นพื้นที่ชุมชนหรือตำบลอยู่ครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่เราคุณหมอเองก็ทางศูนย์คุณธรรมเองก็พยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นในหลายๆชุมชนนะคุณหมออย่างที่คุณหมอเคยบอกว่ามีที่ไหนนะคะมีที่ภาคเหนือก็มีใช่ไหมคะม
1: ย
0: ี
1: กตัวอย่างก็ได้เช่นที่เชียงรายอุ
0: อ
1: ด
0: ื
1: รธ
0: ม
1: านีพระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีแต่เรียนผู้ฟังทุกท่านนะไม่ใช่ยกจังหวัดนะอย่าเข้าใจผิดนะผม
0: เป็น
1: ยก
0: ช
1: ต
0: ุ
1: ั
0: ม
1: วอย
0: ช
1: ่าง
0: น
1: ก็
0: บ
1: ไ
0: า
1: ด
0: ง
1: ้
0: ส่วน
1: เช่นชุมชนนางแลนะต
0: แอ
1: ำบลที่อย่างเชียงรายนะหร
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: ว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บน
0: อืม
1: ชาติพันธุ์ของเชียงรายอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: คือมันก็จะมีเป็นชุมชนที่เราไปพัฒนาให้เกิดเป็นระบบคําว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนคืออย่างนี้ฮะพี่ยิ้วค
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: ชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันแล้วเขาสามารถดูแล
0: แล้
1: กันและกันดูแลสมาชิกกันและกันแล้วเราก็ทําให้แกนนําเนี่ยแกนนําชาวบ้านเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนนะแกนนําชาวบ้านมี5 ทักษะ
0: อื
1: ทั
0: ม
1: กษะ
0: ค่
1: ใ
0: ะ
1: นการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองหรือพื้นที่ที่พวกเรากันเองอยู่อาศัยอยู่ทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือเวลาที่เกิดเหตุบางเรื่องที่มันเหนือความสามารถ
0: อืม
1: ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาว่าไปตามพัฒนาการของเด็กทักษะในการพัฒนากิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรของชุมชนเช่นบางชุมชนเอารถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวมาแปรรูปให้กลายเป็นห้องสมุดสัญจรเคลื่อนที่อย่างเงี้ย
0: อืม
1: มีป้ามานั่งอ่านนิทานให้กับฟังเด็กประถมวัยอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นจากทรัพยากรของชุมชนทักษะที่5ก็คือสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในชุมชนแล้วเกิดกระบวนการในการดูแลกันและกันมีการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้มันสามารถยั่งยืนต่อไปได้แล้วเราก็ใส่ระบบโคชชิ่งเข้าไปในกลุ่มพวกนี้อันนี้เราเรียกว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนซึ่งมันยั่งยืนเราถอยออกมาเขา

0: ต่อได้ทีนี้เราไม่ได้ทำแค่สี่จังหวัดตอนหลังเราก็มาขยายเพิ่มเช่นมีแพร่น่านชัยนาทกาญจนบุรีพังงาพัทลุงระยองอย่างเงี้ยหนองคายกาฬสินธุ์พวกอย่างเงี้ยอยู่สักประมาณรวมๆแล้วก็เกือบ20จังหวัดเมื่อวันอาทิตย์นี่เองฮะพี่ยิวอาจจะนึกว่าโอ้โหหมอทำงานทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะคือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีการประชุมแกนนำพลังบวกที่กรุงเทพนะฮะ
1: ค่ะ
0: ที่กรุงเทพฮะแล้ว20รอบนี้มา18จังหวัดก็18จังหวัดแต่ไม่ได้มากันเยอะเขาส่งผู้แทนมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็หมอและคณะเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณน้องๆเจ้าหน้าที่ในศูนย์คุณธรรมกันเองเราก็ชวนกันพัฒนาให้เขากลายไปเป็นโค้ชฮะแล้วคืนกลับไปในท้องถิ่นของเขาฮะอันนี้เป็นกรอบความร่วมมือที่เราร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มหาดไทยร่วมกันแล้วก็ร่วมกับทางโปรดใช้ต้นแบบของศูนย์คุณธรรมนี่แหละที่นำไปสู่การพัฒนาเหตุผลก็คือว่าตอนนี้พ่อแม่มีลูกน้อยลงแล้วจะทำยังไงให้ระบบนิเวศมันปลอดภัยต่อเด็กในขณะที่พ่อแม่ต้องออกไปทำมาหากินไปด้วยแต่ลูกน้อยเองก็ต้องการความรักความอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนกัน
1: ค่ะคุณหมอแต่ก็ยังคงในส่วนของศูนย์คุณธรรมเองก็ยังคงเดินหน้าที่จะขยายใช่ไหมคะความร่วมมือต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะเพิ่มชุมชนมากขึ้นเพราะอย่างที่คุณหมอบอกแค่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มา18จังหวัดก็ยังมีการขยายเพิ่มในหลายเลยชุมช
0: แต
1: น
0: ่
1: เพื่อให้เก
0: แป
1: ิด
0: ดจังหวัดนี้ต้องเรียนพี่ยิวว่ามันก็คือประมาณตีซะว่าประมาณ30กว่าชุมชนแต่อย่าลืมนะชุมชนในบ้านเราม
1: ันใหญ่ม
0: เป็
1: าน ก
0: หมื่นนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มีเป็น
1: แต่
0: หม
1: อ
0: ื
1: ย
0: ่
1: ่
0: น
1: า
0: หมื่นนะ
1: เขาเรียกว่าเราเป็นมดงานไงคุณหมอค่อยๆที่จะเริ่มท
0: แต
1: ี
0: ่
1: ละ
0: เป
1: ช
0: ุ็ น
1: มชน
0: กลไกพวกนี้ที่เราทำให้กลายไปเป็นต้นแบบที่ดีและกระจายตัวไปอยู่สารพัดจังหวัดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดหน่วยงานภาคราชการแล้วทำไมหมอถึงให้สัมภาษณ์และพาดพิงตลอดเลยว่ากระทรวงที่มีหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรมนุษย์อะช่วยกันหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่าคือพี่ยิ้วฮะไอโครงการที่หมอเล่าอยู่ในพี่ยิ้วคิดว่ากำลังพลของผมเนี่ยในองค์กรน่าจะมีสักกี่คนฮะ
1: น่าจะมีเป็นร้อยค่ะแต่เหมือนยุเคยถามคุณหมอแล้ว
0: 20กว่าคนอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: โอ้โหแล้วมันไม่ได้ทำแค่โครงการนี้อย่างเดียวนะฮะมัน
1: ใช
0: เย
1: ่
0: อะม
1: ใช
0: า
1: ่
0: กอย่า
1: ใ
0: ง
1: ช
0: เช
1: ่
0: ่นดัชนีคุณธรรมวัดได้เป็นตัวเลขคุณธรรมกู้ตังค์ได้คุณธรรมกินได้โอ้โหแล้วเราทำสมัชชาตลาดนัดคุณธรรมเยอะฮะแทบไม่ได้หยุดเลยเพราะเรามุ่งหวังไว้ว่าถ้าประชาชนเขาได้ประโยชน์แล้วเขาเป็นหลักประกันให้กับเขาได้เขาก็จะสบายใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฮะ
1: ค่ะคุณหมอเราคุยมาจะชั่วโมงหนูไม่ได้เบรกให้คุณหมอดื่มน้ำรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้
0: เออคุยยาวมาเลยฮะครับ
1: ค่ะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดคุยกันนะคะซึ่งก็เดี๋ยวยังมีเรื่องของช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะหลายโรงเรียนก็เปิดค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเรื่องของให้คุณหมอฝากเกี่ยวกับโลกที่มากับเด็กๆหน่อยได้ไหมคะทิ้งท้ายนิดนึงพอเรามีเวลาสักประมาณ7-8 นาทีคุณหมอคุณพ่อคุ
0: ค
1: ณ
0: ื
1: แม
0: อ
1: ่ต้องระวัง
0: ตอนนี้หมอเข้าใจว่าโรคที่เราก็น่าจะอัปเดตกันนิดหนึ่งนะเพราะว่านอกจากไอ้หน้าฝนน่ะคือหน้าร้อนต่อหน้าฝนตอนนี้หน้าฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: อย่าว่าแต่ไข้หวัดใหญ่เลยไข้หวัดทั่วๆไปนี่ก็ต้องระวังแล้วถ้าสำหรับเด็กเล็กอะพอเปิดเทอมมาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเลยมือปากเท้าที่ต้องระวังเสมอต้องใช้คำว่าระวังเสมอส่วนในไข้เลือดออกเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้แม้ว่าบางทางบางปีมันก็ซาบางปีมันก็พุ่งนะ
1: แต่อ
0: เพ
1: ั
0: รา
1: ต
0: ะ
1: ราม
0: ัน
1: การเสียชีวิตมันก็เกิดขึ้นได้นะหมอ
0: มัน
1: โร
0: ก็
1: ค
0: ต้
1: ไข
0: อง
1: ้เล
0: ร
1: ื
0: ะ
1: อด
0: ว
1: อ
0: ั
1: อง กน่ากล
0: แ
1: ั
0: ม
1: ว
0: ้ว่าตอนนี้มันก็มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นนะมีวัคซีนมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอันนี้พ่อแม่ก็สามารถไปปรึกษากับหมอเด็กนะ
1: ค่ะ
0: ที่เขากำลังดูแลแล้วก็วัยไหนจะฉีดอะไรยังไงเนี่ยท่านก็ปรึกษาตรงส่วนนั้นได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็ดูแลเขาเรียกว่าอะไรสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีอะไรที่เป็นพาหะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็ยังคงต้องยึดเป็นผมเข้าใจน่าจะเป็นนิสัยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือปิด
1: ล้าง
0: ป
1: มื
0: า
1: อ
0: กปิดจมูกล้างมือใช้ช้อนกลาง กินของที่สุกๆไม่ใช่ไม่ดิบๆสุกๆอย่างนี้ไม่ได้นะผมว่าไอ้นิสัยอันนี้เนี่ยมันจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ต
0: ด
1: ิ
0: ้
1: ด
0: วยซ้
1: ตัวไปเลยให
0: ำ
1: ้
0: นะ
1: เป็น
0: ติด
1: พฤ
0: ต
1: ต
0: ั
1: ิ
0: ว
1: นิสัยอย่างท
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: ผ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: บอก
0: ใช่
1: บ่อย
0: เพราะต่อให้มันจะระบาดหรือไม่ระบาดไอ้นี้มันก็ต้องทำก
1: ต
0: ั
1: ้
0: น
1: องม
0: ต้
1: ี
0: อง
1: ต้องทำอยู่ด
0: ใช
1: ี
0: ่ใช่ใช่ในขณะเดียวกันเองท่านจะเห็นอีกการหนึ่งที่กรมควบคุมโรคเองก็ลุกขึ้นมาพูดแล้วนะตอนนี้เรื่องอีโบลานะ
1: อ๋อค่ะ
0: ซึ่งมันยังไม่ได้มาหรอกแต่หมายถึงว่าเราก็รับฟังด้วยความเขาเรียกว่าสร้างความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ระมัดระวังดูเฝ้าดูนะกับเหตุการณ์พวกนี้ไปด้วยในขณะเดียวกันเองก็คือเรื่องของโควิดประมาทไม่ได้มันก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งคล้ายๆของไข้หวัดใหญ่นี่แหละมันก็มาตามในฤดูกาลพวกอย่างเงี้ยแม้ว่าตอนนี้มันก็กลายเป็นโรคประจําถิ่นอะไรนะมันไม่ได้ระบาดเหมือนสมัยก่อนนะค
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: มันถ้าเป็นสมัยก่อนมันเป็นเชื้อกลุ่มสายพันธุ์ใหม่แล้วมันก็สร้างเขาเรียกว่าสภาวะการที่ทําให้เกิดความรุนแรงได้แต่สิ่งที่ประมาทไม่ได้ก็คือว่าไข้หวัดใหญ่กลุ่มพวกเนี้ยมันจะเล่นงานได้ในคนที่อายุน้อยๆอย่างเช่นน้อยกว่า6 เดือนนะทารกต้องระวังหรือคนที่อายุเยอะๆอย่างเช่นอายุเกิน65 ปีอย่างเงี้ยน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: หรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นวัยไหนก็ตามแต่ปรากฏว่ามีโรคอย่างเช่
1: ป
0: น
1: ระจำตัวอยู่
0: โรคประจำตัวเช่นเป็นมะเร็งกำลังให้ยาเคมีบำบัดหรือว่ามาอาจจะเป็นอะไรอ่ะ
1: ไข
0: โร
1: ม
0: ค
1: ัน
0: ที
1: เ
0: ่
1: บาหวาน
0: พวกไขมันเบาหวานโรคหัวใจอะไร
1: หั
0: อ
1: ว
0: ย่างเงี้
1: ค
0: ย
1: วาม
0: โร
1: ดั
0: ค
1: น
0: ป
1: ค่ะ
0: อดนะเรื้อรังนะพวกนี้เป็นประเด็นทั้งสิ้นเลยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพูดถึงโรคปอดเรื้อรังก็เผาสูบบุหรี่เลิกได้ก็เลิกนะฮะแล้วก็รวมไปจนถึงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันเป็นผลมีพิษภัยทั้งสิ้นเลยฮะพ
1: จ
0: ว
1: ร
0: ก
1: ิง
0: นี้นะครับ
1: หมอ
0: เป็น
1: ย้
0: สิ่ง
1: ำมา
0: ที
1: เส
0: ่ต้
1: ม
0: อง
1: อ
0: ร
1: เละ
0: ว
1: ย
0: ัง
1: แล้วเด็กวัยรุ่นก็ซื้อง่ายกันมากนะคะอย่างที่
0: โอ้
1: เราทรามบ
0: ันไม่ใช่แค่วัยรุ่นแล้วพี่
1: มันลงไป
0: ต
1: เ
0: อ
1: ด
0: น
1: ็ก
0: นี้โอ
1: เ
0: ้
1: ล
0: โ
1: ็
0: ห
1: กแล้วที่
0: ซึ
1: ค
0: ุ่ง
1: ณห
0: อ
1: ม
0: ัน
1: อ
0: เนี
1: เ
0: ้
1: ค
0: ย
1: ยบอก
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องนี้การปราบปรามอย่างเด็ดขาดอะนะต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่งั้นมันก็ทำลายสมองฮะเพราะพวกนี้เนี่ยไอสารระดับนิโคตินอะไรพวกนี้มันไปเล่นงานแล้วมันซึมผ่านกระแสเลือดขึ้นสู่สมองได้อย่างภายในทั่วพริบตาภายในไม่กี่วินาทีฮะเพราะประมาทไม่ได้ฮะกับพวกนี้โดยเฉพาะสมองเด็กๆด้วยแล้วเซลล์กำลังแบ่งตัวถึงแม้เซลล์ประสาทอาจจะเพลาๆการแบ่งตัวไปแล้วแต่เซลล์พี่เลี้ยงและรากประสาทกำลังเจริญงอกงามเนี่ยพวกสารพิษพวกนี้มันไปหยุดยั้งนะมันก็จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเรามีน้อยนะพี่ยิ้วดูดิโครงสร้างประชา
1: เ
0: ก
1: ด็ก
0: ร
1: เกิดน้อยมากที่คุณหมอบอกเลยนะคะกรุงเทพนี่ไม่ถึงศู
0: ศูนย
1: น
0: ์
1: ย
0: จุ
1: ์
0: ด
1: จ
0: แป
1: ุ
0: ด
1: ด
0: หกอ่ะไม่
1: ไ
0: ถ
1: ม
0: ึ
1: ่
0: ง
1: ถึ
0: ห
1: ง
0: นึ่
1: ห
0: ง
1: นึ่ง
0: อ
1: เป
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ร์เซ็นต์
0: ไม่ถึง
1: ไม่
0: หน
1: ถ
0: ึ
1: ึ
0: ่
1: ง
0: ง
1: หน
0: ค
1: ึ่ง
0: นพี่ไม่ใช่
1: ไม
0: หน
1: ่
0: ึ่ง
1: ถ
0: เปอร์เซ็นต์หนึ่ง
1: ไม
0: ค
1: ่
0: น
1: ถึ
0: ย
1: ง
0: ัง
1: หน
0: ไ
1: ึ
0: ม
1: ่
0: ่
1: ง
0: ถึง
1: ค
0: เล
1: น
0: ยหมายถึงพ่อแม่มีลูกไม่ถึง1 คนน่ะอันนี้หนักกว่า1%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประชากรเนี่ยน่าเป็นห่วงครับเพราะเรามีเด็กเกิดน่าจะรู้สึกตกถ้าหมอจําตัวเลขไม่ผิดก็ประมาณสามไม่ถึง400,000โดยซ้ำไป300,000 เศษแต่ในขณะที่อัตราตายกําลังแซงหน้าขึ้นไป500,000แล้วนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประชากรในทิศทางข้างหน้าอีกไม่นานมันก็จะบานเป็นดอกเห็ดคือข้างบนเยอะเลยแล้วก็ที่เด็กเกิดใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะมี
1: ก
0: น้
1: ็
0: อย
1: น
0: ล
1: ้
0: ง
1: อย
0: เพราะเมื่อน้อยลงเนี่ยคุณภาพต้อง
1: ต้อง
0: มี
1: ดี
0: ก
1: ข
0: า
1: ึ
0: ร
1: ้น
0: ประคับประคองนะให้ดีเพราะอย่าลืมนะเด็กเหล่านี้พอเติบโตขึ้นไปเขาต้องแบกโลกอ่ะเพราะโลกของผู้ใหญ่ที่บานอยู่ข้างบนอ่ะแล้ว GDP ใครจะเป็นคนสร้างอันนี้ใช่ไหม
1: ก
0: น
1: ็
0: ี่
1: ต้อ
0: ก
1: ง
0: ็
1: เป็
0: เป
1: น
0: ็น
1: ก
0: ป
1: ล
0: ร
1: ุ
0: ะ
1: ่ม
0: เด็น
1: เด็กเหล่านี้ที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่
0: ก็แล้วก็รวมทั้งผู้ใหญ่เองก็ยังต้องพยายามรักษาคุณภาพสุขภาพเพื่อให้สามารถทำงานได้แม้เกิน60เพราะว่าไม่งั้น GDP ประเทศเคลื่อนไม่ได้นะพี่ต้องเคลื่อนด้วยทั้งฝีมือผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทุกวัยอะที่สามารถ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าม ันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
6: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 น.พบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกพายเฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Thai ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คนความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด PeacePeople และ pie โดย peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน people สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ pie คือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นสภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาริชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคา บริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคากรีนซีซั่นคอลเลกชันประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษ

0: ดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
3: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
4: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮ

0: อัลมูสท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประณามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายน2569ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโยมาอยู่กับอาจารย์นะคะสมพงษ์นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าถ้าใครมาเชียงรายก็จะต้องมาหาพบแล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นหนึ่งในThailand Biennaleเชียงรายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์คะช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
3: ครับผมสมพงษ์สารทรัพย์นะครับเป็นศิลปินชาวเชียงรายโดยกำเนิดนะครับผมก็จบมาจากมศวประสานมิตรนะครับพอจบมาก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับก็ตั้งใจที่จะเป็นศิลปินอย่างเดียวนะครับก็กลับมาอยู่ที่นี่นะครับที่บ้านสวนหลังนี้เดิมทีก็เป็นกระท่อมเล็กๆน
2: ะ
3: แล้วก็ค่อยๆเติบโตมาก็ผมกลับไปอยู่จริงๆในช่วงนั้นก็27ผมก็กลับมาอยู่บ้านละปี2527ก็เป็นกระท่อมแล้วก็เป็นสวนที่นี่เป็นสวนนะครับแล้วก็มาปรับเป็นบ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่ก็ตอนที่ผมมีครอบครัวได
2: ้
3: แต่งงานก็ออกแบบบ้านเพื่อรองรับการทำงาน
2: ค่ะค่ะเรียกว่านะคะคือถ้าเดินเข้ามาในบ้านของอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นคือตอนแรกน้องชายบอกว่าเยอะใช่บ้านหลังนี้บอกใช่เพราะว่าเห็นแล้วบ้านศิลปินเพราะว่าการออกแบบของบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็มองแล้วบอกว่าเนี่ยต้องใช้แน่ๆบ้านศิลปินบอกว่าบ้านศิลปินแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี่ก็เลยไปแถบเกือบถึงพะเยานะคะค่ะอาจารย์คะแน่นอนค่ะว่าตอนสมัยที่อาจารย์นะคะเลือกที่จะเรียนศิลปะที่ว่าอาจารย์จบจากมศวใช่ไหมคะอาจารย์ตัดสินใจไปเรียนศิลปะได้ยังไงคะ
3: เดิมทีนี่ผมเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับตอนแรกก็เลือกสอบหาปัดเพราะว่ามันช่องทางเราไม่มีแล้วก็บังเอิญคณะที่มศวเขาเปิดรับนักเรียนสาวิทย์ไปเรียนศิลปะนะครับมันก็บังเอิญมากแล้วก็ผมก็เลยสอบเข้าไปเรียนที่นั่นอ
2: าจารย์เป็นคนเชียงรายด้วยกำเนิด
3: ใช่คร
2: ับ
3: ใช่ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆเนี่ยคือยุคที่ผมเป็นนักเรียนเนี่ยไอการสื่อสารเนี่ยมันน้อยเรารู้จากอาชีพไม่กี่อย่างนะครับยุคนั้นก็คือศิลปะนี่ผมแทบจะไม่รู้จัก
2: จะเป็นเกือบจะเป็นสถาปนิก
3: ครับเพราะว่าเราก็ตามไอ้สถานะทางครอบครัวที่เขาอยากให้เรามีอาชีพที่ชัดเจนมั่นคงอะไร
2: ค
3: ่ะแต่ลึกๆเนี่ยผมวาดรูปมาตั้งแต่เด็กละไม่มีใครรู้เพราะว่าผมชอบศิลปะ
2: คร
3: ับแต่ว่ายุคสังคมยุคนั้นน่ะเขาบล็อกไม่ให้เด็กมาเรียนด้านนี้เขาบอกว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ยั่งยืน
2: ค่ะแล้วพออาจารย์ไปเรียนแล้วเนี่ยเราค้นพบตัวเองได้ยังไงคะ
3: พอดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่างานศิลปะของผมเกิดจากอะไรงานศิลปะของผมเกิดจากการโต้ตอบกับตัวเองคือผมมีคำถามพูดง่ายๆคือสมัยเด็กแล้วผมเหมือนเด็กมีปัญหาผมเข้ากับค่านิยมสังคมไม่ได
2: ้
3: พอเข้าไม่ได้ปุ๊บผมก็เลยกลายเป็นคนเขียนหนังสือ ผมเริ่มต้นจากการบันทึกเขียนก่อนบ
2: ัน
3: ทึกเขียนแล้วก็สเก็ตด้วยอะไรทุกอย่างมันประสานไปแล้วก็ทำให้ผมเจอว่าผมจะทำงานศิลปะแล้วมันไอแนวนี้มันก็เลยกลายเป็นแนวของผมที่ว่าผมทำเพราะว่าความคิดจะเป็นความคิดกับผลงานศิลปะมันจะไปด้วยกัน
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวถ้าดูงานของผมเนี่ยจะรู้แล้วงานผมจะเปลี่ยนไปตลอดเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นกับไอรูปแบบของงานศิลปกรรมผมงานของผมขึ้นอยู่กับความคิด
2: ค่ะแล้วตอนแรกๆแน่นอนพออาจารย์เรียนจบแล้วใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ดำเนินความเป็นศิลปินยังไงคะ
3: ในยุคของผมเนี่ยการจะเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องส่งงานประกวดแล้วก็ผมเนี่ยคือพอผมรู้ว่าผมเข้าไปเรียนที่ประสานมิตรแล้วผมรู้นี่ทางของผมละผมก็ค่อนข้างจะกระตือรือร้นและขยันผิดปกติกับทั่วไปหน่อยก็ผมได้กลายเป็นคนแรกของประสานมิตรที่ได้รางวัลบัวหลวงแต่ชาติ นะครับพอผมได้รางวัลปุ๊บมันก็เหมือนสร้างความมั่นใจทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะเป็นศิลปินในยุคนั้นคนจะมีชื่อเสียงก็ต้องผ่านการประกวดอย่างเดียวไม่มีนะครับแล้วก็จากนั้นก็กลายเป็นว่าสตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วผมก็เพิ่งมารู้จักตอนหลังว่าได้มาเจอกับอาจารย์ถวันกับอาจารย์เฉลิมชัยทั้งที่ก่อนหน้าสมัยผมเป็นเด็กผมไม่รู้จักทั้งสองท่านนะครับมารู้จักตอนที่ผมเข้าไปสู่ในวงการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้กลับมาทำงานร่วมกันก็เป็นยุคต้นๆของเชียงรายนะครับเป็นก้าวสลาเชียงราย
2: และอาจารย์ถวันตอนที่หนุ่มๆเนี่ยนะคะคือเผอิญจะเจออาจารย์ตอนอาจารย์อายุเยอะแล้วนะคะเขาเป็นยังไงคะอาจารย์ถวันแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยเขาบุคลิกเป็นยังไง
3: อันนี้พูดแบบคน
2: จัดเอง
3: คนที่สนิทคือผมนับถืออาจารย์ถวันมากอาจารย์ถวันนี่เป็นปราชญ์สำหรับผมนะบางคนเขาอาจจะมองอาจารย์ถวันเนี่ยเป็นช่างฝีมือหรือว่าช่างวาดรูปที่เก่งมากสำหรับตัวผมเนี่ยผมเห็นอาจารย์ถวันเป็นปราชญ
2: ์
3: เพราะแกรอบรู้มากและแกมีเทคนิควิธีการเยอะมากแกเจอคนหนึ่งแกจะใช้เรื่องราวและการพูดและภาษาหนึ่ง
2: ไ
3: ปเจออีกคนหนึ่งแกก็ใช้อีกแบบหนึ่งแกเป็นคนที่เก่งมากและก็ความจำเป็นเลิศ
2: ค
3: ืออาจารย์ถวันนี่เกิดถูกยุคสมัยเลยนะครับเป็นยุคที่สังคมไทยกำลังต้องการแบบของศิลปินเพราะก่อนหน้ายุคอาจารย์ถวันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคของการเริ่มต้นสร้างรากฐานศิลปกรรมของประเทศยุคศิลปินเนี่ยเริ่มยุคของอาจารย์ถวันเลยในกลุ่มคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มบุกเบิกของศิลปิน
2: ค่ะเพราะว่าโยเท่าที่โยจำอาจารย์ถวันได้อย่างที่อาจารย์บอกไปเยอะเขาว่าโยเป็นเด็กแกก็จะมาถามว่าโยคิดว่าช้างอ่ะมันตายเพราะอะไรไม่ถามรู้นี่ก็จะคุยด้วยแบบว่าช้างมันตายไม่รู้สิว่าตายบอกว่าช้างมันตายเพราะว่าคนใช้มันไปจับตะแกรง
3: ถูก
2: มันก็เลยน้อยใจมันก็เลยตายคือว่ายังจำแม่นกับคำที่ท่านแบบได้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแบบมีแต่แบบคำสนุกสนานก็จะบอกลุงอย่าถามหน่อยอ่ะไม่คุยกันแล้วศิลปะแล้วไม่คุยกันเบื่อแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
2: ะ
3: ก็ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยอย่างไอ้ผมเป็นศิลปินเชียงรายในยุคที่ผักดันหอศิลป์เชียงรายเคยได้ข่าวเนา
2: ะ
3: ผมผักดันหอศิลป์เชียงรายร่วมกับน้องๆกลุ่มอย่างรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรนะกลุ่มไม่ใช่อาจารย์ถวันกับอาจารย์เฉลิมชัยแล้วน
2: ะ
3: เป็นกลุ่มรุ่นกลางอ
2: ่
3: ะ
2: ก็จะเป็นพวกนะครับบ้านอะไรคะที่เป็นศิลปินแห่งชาติ
3: อาจารย์สมรัก
2: อาจารย์สมรัก
3: อาจารย์สมรักนี่อาจารย์สมรักอาจารย์สมพลยาลังสีนะครับแล้วก็สังเกียมอภิรักษ
2: ์
3: ทรงเดช
2: ทรงเดชใช่ค่ะ
3: พมมา
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นพูดง่ายเหมือนยังเติร์กอะ
2: ยังเติร์กค่ะ
3: เติร์กหัวปันก้านจากก้าวหน้า
2: ค่ะ
3: ยุคนั้นตอนที่ผมตอนนั้นคือเราขยันการแข่งในเรื่องผักดันอย่างนี้อาจจะเป็นจังหวัดแรกๆก็ได้ที่ศิลปินผักดันหอศิลป์
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ไปนั่งคุยกับอาจารย์ถวันตอนนั้นอาจารย์ถวันยังการช่วยเหลืออาจารย์ถวันแกก็มานั่งคุยกับผมแกก็เอากระดาษจำได้ว่าเป็นบ้านของอาจารย์พรมมาแกเอากระดาษมาเขียนให้ผมว่าเนี่ยพงกิ้งมกคอนี่หรอกิ้งหัวเจดีย์เป็นวาดจะได้แกก็ไล่วาดเป็นสเก็ตแล้วก็เขียนไอ้ตรงฐานเขาบอกมันเจดีย์เนี่ยมันกูมัดเจ้าโลกมาได้มันจะต้องมีฐานที่พูดว่าฐานนี่มันยะจะได
2: ้
3: ผมรู้เลยว่าแกพูดถึงอะไร
2: จะหมายถึงว่าคนที่เป็นศิลปินยังเติร์กเนี่ยควรที่จะต้องเป็นรากฐานปะคะ
3: ครับเป็นรากฐานแล้วก็มันเป็นสังคมโดยรวม
2: ค
3: ุณจะต้องทำไอ้กรอบนี้ให้มันแข็งแรง
2: แข็งแรงก่อน
3: มันจะต้องประกอบด้วยผู้คนคนอื่นๆสังคมการยอมรับการสนับสนุนอันนี้ผมเข้าใจเลยเพราะจู่ๆเราภาพลอยขึ้นมาไม่ได้ไงภาพลอยก็แค่ความต้องการฉาบเฉวยแต่รากฐานเนี่ยสำคัญผมเข้าใจเลยตรงน
2: ี้อ๋ออันนั้นก็เลยว่าเป็นรากฐานให้มาใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นนี่คือที่บอกค่ะว่าอาจารย์ก็เริ่มทำงานกันจนตั้งเป็นขัวศิลปะขึ้นมาได้
3: เดี๋ยวผมเล่าย้อนนะเพราะม
2: ัน
3: ยาวพอสมควร
2: ได้
3: เพราะว่ายาวพอสมควรเพราะว่าอย่างที่ผมกลับมาอยู่เชียงรายเนี่ยพอผมอยู่ได้ในระยะหนึ่งหมายถึงว่าผมพึ่งพาตัวเองได้ระยะหนึ่งผมก็มีครอบครัวก็เปิดนายอาร์ตแกลเลอรี
2: ่
3: ที่อยู่5แยกพ่อขุนนายอาร์ตแกลเลอรี่นี่ก็เหมือนกับแกลเลอรี่แรกที่จริงจังกับ การผลักดันศิลปินของพื้นที
2: ่
3: นะครับศิลปินท้องถิ่นตอนหลังก็เลยไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไปสร้างตัวจากที่อื่นก็สร้างจากที่เชียงรายโดยที่ว่ากลุ่มคอเลกเตอร์หรือหลายฝ่ายเขาบินขึ้นเครื่องบินมาซื
2: ้
3: อมาชมงานเชียงรายนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของนายอาร์ตซ
2: ึ่
3: งทำให้ผมมีความคิดว่าวันหนึ่งนายอาร์ตก็ต้องจบตามเวลาของมันก็เลยผลักดันหอศิลป
2: ์
3: กับกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหอศิลป์พอเราอย่างที่คุยกับว่าเกิดเมื่อกี้ว่าเราคุยเรื่องที่อาจารย์ถวันตัว
2: บอ
3: กว่าฐานเราไม่แน่นกลุ่มสังคมเราไม่ชัดเจนคือเรายังเป็นยังเติร์กอ่
2: ะ
3: ประสบการณ์เราน้อยมันก็ล้มเหลวไปพอล้มเหลวปุ๊บเนี่ยผมก็มันมีวันหนึ่งผมประกาศยกเลิกตอนนั้นผมตั้งเป็นสมาคมด้วยนะสมาคมศิลปินเชียงรายเพื่อรองรับกลุ่มศิลปินของเชียงรายเพื่อผลักดันหอศิลป์นี่แหละก็พอไอ้กิจกรรมของเราเนี่ยดำเนินต่อไม่ได้มันล้มเนาะพูดง่ายๆมันไปต่อไม่ได
2: ้
3: ผมก็ประชุมเพื่อจะยุบสมาคมยกเลิกพอผมประกาศยกเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยทราบข่าวก็มาถึงเลยมามอบเงินให้ก้อนหนึ่งเพื่อทำให้เป็นกองทุนศิลปินเชียงรายแล้วก็คัดเลือกกันตอนนั้นเลยที่ผมอาจจะเล่ายาวหน่อยน
2: ะ
3: คัดเลือกกันเลยคัดเลือกปุ๊บก็ได้อาจารย์สมรักมา
2: อ
3: าจารย์สมรักก็ถือเงินก้อนหนึ่งที่เป็นกองทุนของอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์สมรักอ่ะเราถือเงินไว้เปล่าๆมันไม่มีประโยชน์อะไรแกบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราลงทุนดีกว่าม ันก็เลยเกิดหัวศิลปะมันไต่เป็นสเต็ปหมดเลยครับทุกอย่างมันเป็นสเต็ปมันและกลายเป็นหัวศิลปะ
2: ค่ะ
3: เพราะหัวศิลปะครบจะพูดต่อได
2: ้ได้ค่ะได้ค่ะ
3: พอเป็นหัวศิลปะครบ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็หัวศิลปะครบ
2: ค่ะ
3: มันก็เกิดกระบวนการเกิดของคลื่นลูกใหม่
1: เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะคุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
7: แล้วพบกันนะครับ
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: เราจะมาชมงานของอาจารย์กันบ้างนะคะเพราะว่าทำไมไหมคะอาจารย์นี้แบบว่าคือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องลือมากนะคะเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายผลงานชิ้นนี้หน่อยค่ะ
3: งานชิ้นนี้เป็นงานค่อนข้างจะหลังสุดนะครับก็เกิดจากภาวะน้ำท่วมเชียงราย
2: ค่ะ
3: นะครับไอ้น้ำท่วมหนักเชียงรายผมก็ได้ทดลองเอาดินจากแม่น้ำ
2: น้ำท่วมตรงไหนคะที่เป็นดิน
3: นี่ใช่หมดแล้วครับก็ปาทิ้งว่าเหมือนเป็นเหตุการณ์ของภัยพิบัติทำให้เห็นเป็นความโกลาหลนะครับแต่ไอ้ตัวภาพหลักก็ยังเป็นงานคอนเซ็ปต์เก่าของผมจากเบนเนเล
2: ่
3: นะครับซึ่งเบนเนเล่ผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายทัศน
2: ์
3: ซึ่งผมคิดต่างจากฝรั่งที
2: ่
3: เขาเป็นภูมิทัศน
2: ์
3: หรือทิวทัศน์ทะเลก็เป็นกายทัศน์เป็นคนเอเชียคนพุทธที่มองเข้าไปข้างในนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการมองเข้าไปหาตัวตนมองเข้าไปข้างในในภัยพิบัติ
2: เหมือ
3: นกัน
2: นะคะ อันเดิมนะคะก็บอกว่าแล้วอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ไปอยู่เป็นหนึ่งในศิลปินไทยแลนด์เบเนเล่ได้ยังไงคะ
3: ก็เขาคงเห็นว่างานผมมันมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปตลอดน
2: ะ
3: คะแล้วก็ค่อนข้างมันไม่ได้เป็นไทยจ๋าม ันเป็นงานที่ร่วมสมัยนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์บางอย่างแล้วเกินมันเป็นเรื่องของเปิดโลกนะครับแล้วก็งานผมคงจะเป็นตัวเชื่อมเชื่อมอย่างนี้
2: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานชุดใหม่ใช่ไหมคะ
3: อันนี้ล่าสุดงานผมนะครับคือยังเขียนไม่เสร็จก็ยังทำอยู่นะครับอันนี้ชื่องานก็เป็นค้อนผู้พิพากษา
2: ค่ะ
3: ครับเราก็ผมก็พูดถึงเรื่องของคนนี่แหละมนุษย์นี่แหละว่าไอเรามักจะตัดสินกันด้วยหลักการเกินไป
2: ค่ะ
3: ผมก็จะเปลี่ยนไอ้ค้อนแข็งๆพวกเนี้ยเป็นปุยนุ่นซึ่งจริงๆการลงโทษมนุษย์อ่ะมันคือมันจะต้องมีคุณธรรมมันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรง
2: นะ
3: แต่มันขาดไม่ได้เรื่องการตัดสินของโลกของมนุษย์เราแต่ว่าคุณต้องมีความเข้าใจใน
2: ปั
3: จจั
2: ยแล้วอย่างดินนี้
3: ผมก็ดินชิ้นนี้ก็มาจากปลวกไอ้ชิ้นใหญ่มาจากดินน้ำท่วมชิ้นนี้มาจากปลวกก็มาจากเขาอยากมาอยู่ด้วยกับผมเพราะว่าตอนน้ำท่วมนั่นแหละพวกมันกินภาพงานผมหมดผมก็เลยเอ๊ะถ้าอยากมาร่วมด้วยอ่ะมาร่วมเลยงานชิ้นนี้ผมก็เลยมีดินจากตัวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงาน
2: ค่ะนะคะแล้วเนี่ยค่ะนี่บอกว่าสวยมากเลยค่ะอาจารย
3: ์อันนี้เป็นงานเก่าผมนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะงานพวกนี้มาจากกวีของผมเพราะว่าไอ้มันเหมือนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยโผล่พ้นจากดินโป๊ะฟ้า
2: ค่ะ
3: ก็เป็นความปิติยินดีของมน
2: ุ
3: ษย์นี่มันจากกวีเก่าของผมนะครับเป็นกวี
2: ได้เห็นไหมนี่ดูเรื่องของกวีเนี่ย
3: ใช่ครับก็ผมจะเขียนอย่างเงี้ยผมจะทำควบคู่ไประหว่างศิลปะกับข้อเขียน
2: ค่ะ
3: ครับทุกบ้านทุกส่วนของผมจะเป็นสตูดิโอหมดนะครับอันนี้ช่วงหลายปีก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่ข้างล่างผมตอนหลังนี่ผมจะใช้ชีวิตอยู่กับข้างล่าง
2: ค่ะ
3: ทุกที่เป็นสตูดิโอหมด
2: อัน
3: นี้ก็เป็นนี่ก็จากดินนะครับ
2: ค่ะ
3: ดินบนนั่นก็คือหลายปีมาละนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของดินนั่นก็เป็นเรื่องของตัวตนกับโลกและจักรวาลเพราะผมถือว่าทุกอย่างมันเป็นหนึ่งอันเดียวกันมันไม่ได้แยกจากกันเพราะไอ้ถ้าคนเราอ่ะชอบจะแยกตัวเองให้พ้นจากโลกแต่จริงเราอ่ะเราอยู่ในโลกโลกก็อยู่ในตัวเรา
2: ค่ะนี่นะคะ จะบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะเก็บทุกอย่างเป็นระเบียบมากระเบียบกับบ้านอยู่อีก
3: ก็อยู่คนเดียวครับไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ใครช่วยก
2: ็
3: เลยจำเป็นต้องทำอย่างนี
2: ้อ๋อค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้อง
3: อันนี้งานของสุวิทย์เขียนให้ไม่รู้จำเวลาไม่ได้แล้ว
2: ที่60ค่ะ
3: ครับ
2: อ
3: ันนี้ก็อันนี้ก็เขียนตัวเองเป็นเล่าเรื่องราวตัวเองเป็นคนสวนอยู่สวนอยู่พื้นที่อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: ครับอันนี้เป็นงานโบราณเลยนี่ปี27เนี่ยปลวกเข้ามากินพวกนี้พวกนี้ยังกินไม่นักไม่จัดนะครับยังไม่เยอะแต่ชิ้นนี้มีเหลือเลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นน้องรอยปลวก
2: แต่จะบอกว่า
3: เป็นงานคลาสสิกยุคที่ผมมีความเป็นตัวของตัวเอง
2: ค่ะ
3: ที่คนรู้จักผม
2: ค่ะทำไมถึงได้ใช้เข็มกลัดนะคะ
3: งานยุคนี้ผมอยู่กรุงเทพ
2: ค่ะ
3: ไอปีประมาณ2526 27เนี่ยประมาณเนี่ยงานชุดนี้ผมจำก็คือผมไม่ชอบสังคม
2: ค่ะ
3: ที่มันมีกรอบผมชอบชีวิตอิสระแบบบ้านนอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองถูกกลัดถูกขังอยู
2: ่ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นงานชุดเดียวกันนั่นแหละครับ
2: ค่ะ
3: แต่นี่เขียนเป็นเล็กๆเป็นสอเล็กๆ
2: นะคะเพื่อให้ไม่ถูกกลัดเอาไว้
3: ครับก็ผมก็เลยพอหนีออกจากกรุงเทพพบเหมือนผมก็มีอิสระภาพงานผมก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนก็กลายเป็นงานอิสระงานทางธรรมชาติน
2: ะ
3: ครับผมถึงบอกงานผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานผมเปลี่ยนแปลงไปกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
2: นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมเขียนหนังสือป่ะคะ
3: ครับเขียนหนังสือสเก็ตบ้างอะไรเงี้ยครับมันจะมีมุมห้องหนังสือที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ย
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นมันมีชุดหนึ่งผมก็ทำข้าวในยุคของเศรษฐกิจล่มปี40
2: ค่ะ
3: นะครับผมก็ทำงานชุดข้าวอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมเชื่อเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองอู่ข้าวนะครับ
2: ค่ะ
3: ยังไงเราก็อยู่ได
2: ้
3: อยู่ได้ข้าวนี่มีค่ายิ่งกว่าทองคำอายุนั่นแหละผมก็ทำเรื่องงานชิ้นข้าวก็แสดงหอศิลป์แห่งชาติน
2: ี่หนังสือ Art of the Century นะคะเดี๋ยวปึ๊บ
3: มันแทบจะไม่ได้ดูเลยอันนี้จำได้ผมเหมือนเอามาจากตอนผมไปแสดงงานที่เมืองนอกผมรู้สึกจะหิ้วมาจากเมืองนอก
2: นี่น้องบอม
3: เป็นโมเดิร์นก็ผมเรียนรู้หมดแหละแต่ว่ามันเหมือนอย่างอาจารย์ถวันพูดอะคือไอศิลปะเราเนี่ยไปอยู่บ้านเขาจริงๆไม่ได้เพราะรากเราไม่ใช่รากของเขา
2: ใช่ค่ะ
3: เราชื่นชมได้แต่ละเราก็ปี้เขา
2: บีนี่บีกับโซ่เมื่อกี้นี
3: ้มีหมดเลยมันเป็นยุคสมัยของเขาไล่ตามยุคสมัย
2: เพราะว่าไอตอนรูปบีกับโซ่เนี่ยค่ะโยไปเจอที่โมมาค่
3: ะ
2: ที่นิวยอร์กค่ะอ๋อมีหลายรูปที่เคยไปเจอที่นิวยอร์กอยู
3: ่นี่เขาจะไล่เป็นยุคไง
2: ค่ะ
3: เมื่อกี้ไอ้คิว
2: นี่โมดิกินี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่
2: โมดิกินี
3: ่นี่เป็นยุคของพวกไอ้รัสเซียนอะไรพวกนั้นอ
2: ่ะค่ะ
3: เอดินสกี้บาดินสกี
2: ้
3: นะครับพวกนี้เป็นรัสเซียนยิวรัสเซียนหมดนะครับอันนี้ก็เป็นนาอีฟอะไรเง
2: ี้
3: ยเขาก็ไล่ตามยุคเขาเล่มนี้มันก็รวมจนถึงสมัยใหม่ไปเลยเป็นพวกโมเดิร์นเป็นอะไรดูชม
2: หนังสือนี้นี่มีคุณค่ามากเลยนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะ
3: ก็มีใบหมดนะครับ
2: อันนี้ของอาจารย์สุวัฒน
3: ์อาจารย์สุวัฒน์ใช่คร
2: ับ
3: อาจารย
2: ์
3: สุวัฒน
2: ์ตอนอันนี้เป็นตัวสอที่เท่าไหร่นะคะ
3: ไม่รู้ผมไม่เคยจำได้
2: เพราะเขาจะมีแบบว่าเหมือนกันไล่เรียงกันเลยค่ะ
3: เขาจะทำให้ครบเซตชื่อและนามสกุลเขาอ่ะ
2: ใช่ไงอ๋ออันนี้เป็นแสนขติยรัตน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกลายรถน้ำนี่มีแต่หนังสือศิลปะทั้งนั้นเลย
3: น้ำอันนี้ก็คลาสสิกนี่ลายไทยคือผมเรียนรู้หมดอ่ะศิลปะมันอยู่ในกรอบเดิมไม่ได้ไงอยู่กรอบเดียวไม่ได้
2: ค่ะ
3: นะนี่คลาสสิกเลยหนังสือไทยแบบพื้นฐาน
2: การเขียนลายกนกการเขียนเหงาอะไรนะคะ
3: พื้นฐาน
2: ค่ะ
3: อันนี้หายไปเยอะนะเพราะเพื่อนๆยืมไปแล้วไม่คืน
2: อ๋อถ้าเกิดจะยืมไปเอาไปเลยดีกว่า นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าว
3: ครับ
2: นะคะ
3: ครับไอห้องน้อนจะเป็นหนังสือวรรณกรรมเป็นส่วนใหญ่พวกนี้ก็คลาสกันอ
2: ่
3: านทุกอย่าง
2: หนังสือวรรณกรรมเดี๋ยวต้องไปอยู่ห้องนู้นป่ะคะ
3: ก็ปนกันไม่ได้แยกเซตเหมือนเมื่อก
2: ่
3: อนแต่เสียดายที่นายอาร์ตอะน้ำท่วมไป
2: มี
3: อยู่ที่นายอาร์ตแกเลยเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นเพื่อนผมเพื่อนของเพื่อนคนนี้ก็ดังอยู่ที่เนเธอร์แลนด
2: ์ค่ะ
3: เป็นศิลปินดังเป็นสมัยใหม่เลย
2: ค่ะ
3: เป็นสมัยใหม่เลยเป็นเพื่อนของเพื่อน
2: ค่ะเรียกว่าแบบว่าคือมันผมนี่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหนอนหนังสือนี่ไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นที่นั่งของอาจารย์เวลาที่อ่านหนังสือป่ะคะ
3: มันตอนเย็นอะไรเงี้ยตอนเย็นตอนกลางคืนก็คือมันจะสงบเงียบหน่อย
2: ค่ะตอนกลางวันก็แบบพลุกพล่านไปอย่างนั้น
3: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลวนลามันเยอะ
2: อันนี้ผมเป็นศิลปินชีวิตคือการเดินทาง
3: ฟันฝ่า
2: ความฝันไม่ว่าจะข้าวอะไรนะคะ
3: ไม่ว่าข้างหน้า
2: ไหนจะเป็นข้าว
3: อ่านให้ฟังเนาะผมเป็นศิลปินชีวิตคือการเดินทางฟันฝ่าความฝันไม่ว่าข้างหน้านั้นจะพบเจอความสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ว่าจะล้มเหลวหรือสำเร็จสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงผลของการเดินทางผ่านหากพ่ายแพ้สูญเสียสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเกินไปกว่าที่จะทำให้เราสูญเสียความฝันทำลายตน
2: ค่ะ
3: นะเอาแค่นี้ก็ได
2: ้ถามอาจารย์หน่อยว่าถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบนะคะตัวเองนะคะกับความเป็นศิลปินกับความเป็นกวีอันไหนที่อาจารย์คิดว่าเป็นเราที่สุด
3: ผมว่ามันเป็นศิลปะเพราะว่าศิลปะจริงๆอ่ะเราลืมไปเราถูกสังคมอ่ะแยกส่วนจริงๆอ่ะความชอบมนุษย์มีหลายแบบ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ผมชอบดนตรีด้วยนะผมชอบดนตรีชอบลูกผมก็เป็นนักดนตรี
2: ค่ะ
3: นะครับคือผมถือว่าพวกนี้เป็นอันเดียวกันเป็นองค์รวมจำได้ว่าอาจารย์ถวันแสดงครั้งแรกแสดงงานกลุ่มเชียงรายครั้งแรกเขาเรียกกลุ่มมหากรรมศิลปกรรมไตรยวนแกรวมหมดเลยนาฏกรรมดนตรีศิลปะงานคราฟงานช่างรวมหมดเลยแล้วก็แกมาแยก ตอนก้าวสลา
2: ค่ะ
3: ครับและโลกอนาคตมันจะกลับมารวมกันทุกช่างอ่ะคราฟจะไม่เป็นคราฟแล้ว
2: ค่ะ
3: ครับมันจะไอ้ถ้าคราฟทำจนถึงอ่ะสกิลสูงมันก็จะกลายเป็นไอ้ศิลปะชั้นสูง
2: ศิลปะชั้นสูง
3: มันก็จะกลายเป็นอีกแบบซึ่งจริงๆเนี่ยความรู้พวกนี้อย่าทิ้งมัน
2: ค่ะ
3: เราไปติดตรงที่ว่าเราถูกระบบอุตสาหกรรมแยกไอ้มือเป็นมือเท้าเป็นเท้าเราไม่มีคนสร้างรถยนต์ไม่มีใครสร้างรถยนต์ได้1คัน
2: ค่ะ
3: กลายเป็นว่าคุณเป็นองค์ประกอบของ
2: ค่ะ
3: ซึ่งไม่ถูกต้อง
2: ค่ะ
3: ไม่ถูกต้อง
2: แล้วใช่อย่างนี้อาจารย์มองว่าวงการศิลปะของเชียงรายเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงต่อคะ
3: ผมว่าตอนนี้เรากำลังก้าวผ่านของยุคสมัยเนา
2: ะ
3: ผมว่าตอนนี้ทั่วโลกมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยแล้วก็เชียงรายผมคิดว่าเรามีบ้านละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็อนาคตมันคงจะเป็นลักษณะของการที่มันเป็นนานาชาติมากกว่านี
2: ้
3: นะครับผมไม่ห่วงแล้วครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่ามีอายุพอสมควร
2: นะ
3: ครับกับอาจารย์สมรักอะไรพวกนี้ก็เราก็ยังอยู่เป็นที่ปรึกษา
2: คร
3: ับอนาคตก็คงจะดีขึ้นนะครับ
2: uh-huh. อ
3: ันนี้ห้องเก็บงานก็มีงานใหม่งานเก่าอะไรก็กองม
2: ีสองเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะ
3: มีอยู่สองห้องห้องนี้ชิ้นไม่ค่อยใหญ
2: ่
3: ห้องที่เป็นหอศิลป์เนี่ยเป็นงานช
2: ิ้
3: นใหญ่งานชิ้นใหญ่
2: นะคะถือว่าแบบว่าเนี่ยมาบ้านอาจารย์นี้ได้ครบเลยนะคะเนี่ยนะคะได้ทั้งมุมอ่านหนังสือ ได้ทั้งดูงานศิลปะนะคะเรียกว่านี่มีเพลงด้วย
3: มีเพลงด้วยก็ฟังอะไรทุกอย่างแหละครับผมลูกชายเป็นเล่นคลาสสิกน
2: ะ
3: ครับตอนนี้อยู่ที่ปารีสเป็นนักไวโอลินมืออาชีพที่ปารีสลูกคนเล็กก็เรียนดนตรีแต่ลูกคนเล็กเป็นสายแจ
2: ๊
3: ส
2: ค
3: ่ะพี่เป็นคลาสสิก
2: น้องเป็นแจ
3: ๊สผมก็ต้องเรียนรู้ไงผมก็ศึกษาเพราะชอบด้วยก
2: ็
3: เลยฟังทั้งแจ๊สทั้งคลาสสิก
2: เพราะว่าทำไมมาเห็นบีโธเฟนอันนี้นี่เก่ามากเลยนะคะเนี่ย
3: เก่าครับเครื่องไม่มีเล่นแล้วเครื่องซีดี
2: ค่ะก็ถือว่านะคะมาถือว่าวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมอาจารย์นะคะเรียกว่านะคะอย่างเต็มที่นะคะถือว่าเป็นต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะของทางครัวศิลปะนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มีจะต้องไปเปิดงานใช่ไหมคะเป็นงานของ
3: นักศึกษาศิลปะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับครับเดือนนี
2: ้นะคะถ้าไงเราก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
3: ข
2: อ
3: บคุณ
2: ขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะขอขอบคุณนะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Radio Art Show นะคะได้ใหม่ทาง Hybrid Art Collector นะคะและนะคะวันจันทร์นะคะในทุกวันจันทร์เนี่ยติดตามรายการ Variety Art นะคะทาง FM 97.0 MHz Creative News Station ค่ะวันนี้โยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
9: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station97 FM
11: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาพิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการ ัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
4: นางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศกันเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินทร์หนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
6: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินทร์ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าต ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3,100,000,000 เยนหรือประมาณ630,000,000 บาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโควิดวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2-0เซต6-3และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรม

0: ทำไป2อันเดอร์พาร์211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พาร์216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิดแบบต่อเนื่องสะสมไปแล้ว372คะแนนสำหรับศึก World Superbike สนามต่อไปสนามที่7ของฤดูกาลจะแข่งขันกันที่เอมิเลียโรมัญญาสนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตอิตาลีในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์จอมเก๋าวัย40ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนริมเส้นวัย21ปีจาก PT ประจวบ FC ที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในฤดูกาลล่าสุดสุรชาติทำผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1-13มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้วไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16นาฬิกาวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20นาฬิกาและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
4: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นนั้นหมายความว่ามีความแก้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว
2: ้
5: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: มาสวัสดี
1: ครับ
0: สวัสดีไมโครโฟนก่อนนะฮะ
1: สวัสดีไมโครโฟนสวัสดีกล้องครับสวัสดี
0: วันนี้เรารายการอะไรลุง
1: ห้องส่งวันนี้เป็นวันแรกของรายการ Boomers
0: and Babies โดย
1: ข้าพเจ้า
0: อังเคิลฟิลนะฮะ
1: อังเคิลฟิลกับลุงดีนะครับเราจะพูดเรื่องไหนก่อนดี
0: เดี๋ยวก่อนก่อนเข้ารายการนี่เดี๋ยวขอแย่งก่อนผมเนี่ยนะอึดอั้นติดอยู่ในใจมาหลายวันเราจะมาทำ Boomers and Babies ลุงดีก็เลยไปประชาสัมพันธ์อยู่ใน Facebook ของตัวเองพี่คนตามพี่มาลุงดี

0: เขาจะไม่นงไม่นอนจะแบบจะดูจะรอจริงต่างไม่มีใครพูดถึงผมเลยทั้งที่แบบโอ้โหหน้าตาผิวพรรณแล้วก็มีความคล้ายกันอยู่นะพี่ว้าเปล่า
1: บ้าเธอลองไปอยู่บนเวทีลองไปอยู่หน้าจอสักสามสิบปีดิน
0: ี่ก็อยู่มาเกิน30ปีแต่ไม่อยู่บนเวทีอยู่หลังเวที
1: อันนี้ของเราก็ดูไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้กิ๊กกิ๊กกัก
0: ก็ยังไงเราจะคุยอะไรกันยังไงดีตอนแรก
1: เราคือเราอธิบายก่อน
0: โชว์แรกเราต้องแนะนำก่อน
1: เราอธิบายก่อนว่าทำไมเบบี้แซนบูมเมอร
0: ์
1: บูมเมอร์แซนเบบี้เนี่ยคุณพูดสลับกันตลอดเวลา
0: ว่ามา
1: ก็ว่าไป
0: เพราะปกติเนี่ยมันควรจะเป็นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมก็เป็นคนที่เขาเกิดเนี่ยในช่วงปีอะไรก็ไม่รู้แต่มันไปจบที่2507ไอ้พวกเนี่ยเขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์แต่ว่าพอมาบอกพี
1: ่
0: ลุงบอกว่ามันธรรมดาไป
1: มันไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่ามันต้องมีอีกชั้นหนึ่ง
0: มันต้องมีอีกชั้นหนึ่งชั้นอะไร
1: เราจะพูดถึงว่าเราไม่ได้จัดให้เฉพาะบูมเมอร์สเบบี้บูมเมอร์สอย่างเดียวคือเบบี้บูมเมอร์สมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งก็จะชอบเพลงเหมือนกันชอบหนังเหมือนกันชอบสไตล์ชอบไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันนะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่จำกัดอยู่แค่นั้นเราก็เลยเป็นบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอีกเจนหนึ่งต่อมาหลังจากบูมเมอร์ก็จะเป็นเจน X อะไรที่เขาว่ากันที่เขาชอบแบ่งกันนะเจน X เจน Y อะไรพวกนี้
0: ไปจนถึงเจน C
1: คือพวกที่เกิด60จนถึง90
0: อ
1: ยู่ช่วงนี้
0: นั่นไม่เกี่ยวเจน C ไม่เกี่ยว
1: ที่เราที่จริงๆแล้วเรามีสโลแกนว่าทารก60ถึง90
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเราจะคุยเรื่องเพลงเรื่องสารพัดชนิดอะไรที่เราคิดออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคอร์เรนซีคือหมายความว่าเขาก็ทำอะไรกันอยู่ในบ้านเมืองนี้สังคมนี้ชอบอะไรกินอะไรใครไปเที่ยวไหนคุยกันกับท่านผู้ชมนี่แหละ
0: นะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตสุขภาพของเขา
1: สุขภาพหมาแมวสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราคุยกันได้หมดในช่วงที่ยาวในอนาคตเราก็อาจจะมีน้องๆซึ่งเป็นอีกเป็นเจนลูกไงเพราะนั้นมันก็คือเบบี้ของบูมเมอร์
0: โอเค
1: มันก็เลยชื่อรายการ Boomers and Babies
0: ชื่อตลกแต่เบื้องหลังเยอะเหมือนกันนะวุ่นวายนะพี่คิดต้องใช้กระบวนการคิดแบบนี้ก็จะได้ชื่อนี้ออกมา
1: ก็มันก็ต้องใช้กับบานแบบนี้แหละมันถึงได้ทำมาหากินมาอย่างเงี้ย
0: เอาเลยโอเค
1: เสร็จแล้วเราก็คาดหวังว่าถ้ามันเป็นไปอย่างที่คิดนี่เราก็อาจจะมีทำคล้ายๆเป็นอะไรแบบชุมชนเป็นชุมชนของคนเหล่านี้ได้มีที่อยู่เพราะว่าตอนนี้สังคมเรามันกำลังเริ่มไปสังคมวัยรุ่น
0: เอจิ้งโซซายตี้นะประเทศไทยเรา
1: วัยรุ่นโน้น
0: โอเค
1: แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าต่อไปจะได้มีที่พึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งลูกหลานเราเนี่ยเขาไม่มีเวลาเขาไม่ไหวจะดูแลเราหรอกไอเราจะเป็นประเภทพ่อแม่รุ่นพ่อแม่เราหรือที่แบบนั่งเท้าคางมันไปกรุงเทพแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่วะมันจะมาเยี่ยมเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: เพราะงั้นเราก็ควรจะสร้างสังคมแล้วก็จะให้รู้ว่าวิธีการวางตัวของวัยนี้จนไปถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยและเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน
1: ใช่ซึ่งเรากำลังทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่เรามาจัดวิทยุเนี่ยเพื่อหาเงินนะฮะ
0: เอาเลย
1: ไม่เป็นภาระลูกหลานนะสปอนเซอร์อะไรก็จะเป็น
0: ถ้าเกิดพูดแบบนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณโรงพยาบาลศิขรินทร์นะครับศิขรินทร์เคียงข้างคุณ be with you always นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้ก็จะเป็นโอลิเวอร์นะครับคุณภาพอาหารชั้นสูงนะครับทุกมื้อพิเศษโดยโอลิเวอร์ครับสำหรับน้องหมา
1: เราไป
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้ลุงอธิบายและที่มาของ Boomers and Babies แต่เดี๋ยวของท่านผู้ชมเยอะๆโดยเฉพาะผมเขาไม่รู้จักลุงอ่ะใครๆก็รู้จักเนาะ
1: ไม่หรอกอุ้ยเด็กเมื่อกี้ไปซื้อยาเด็กยังไม่รู้จักเลยต้องใส่เสื้อตัวนี้ออกไปแล้ว
0: ใคร
1: ๆคือจะมาจัดรายการไง
0: เอา
1: แวะซื้อยาก่
0: อ
1: นแล้วแบบเด็กมันเห็นมันแบบมันชี้แบบ
0: ใครวะ
1: อวดไม่ใช่อวดชิบหายเลยว่า ก็เป็นไม่ต้องอวดด้วยเราก็แบบเราเริ่มเอาแขน
0: ไม่จริงๆลุงต้องบอกครับว่าจริงๆพอถึงวัยนี้ปุ๊บบางครั้งแม้กระทั่งชื่อตัวเองเราก็จำไม่ได้
1: ก็ม
0: ัน
1: เป็นอย่าง
0: นั้นผมเลยต้องบอกว่านี่ผมก็จำชื่อตัวเองไม่ได้ก็เลยบอกนี่อังเคิลฟิลนะ
1: ครับแต่ยุ่งครับสมมติเดี๋ยวเอาหลักสั้นๆก่อน
0: พี่เลยยังไง
1: ผมชื่อนายดีนิติพงศ์หอนาคนะครับเกิด2503นะครับมีอาชีพที่เคยมีก็คือเป็นนักแต่งเพลงครับตอนนี้ไม่มีอาชีพแล้ว เพราะว่านักแต่งเพลงมันไม่ค่อยเป็นอาชีพแล้ว
0: ช่วง
1: น
0: ี้
1: เราก็จะหาอาชีพอะไรใหม่ๆ อย่างอาชีพจัดรายการวิทยุเนี่ยเป็นอาชีพเดิมแรกเลยเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับของผม จัดคนเดียวคือตอนนั้นเนี่ยผมจัดวิทยุนี่ผมไม่ได้ใช้เสียงนี้นะใช้เสียงสวัสดีครับท่านผู้
0: อ๋อต้องมีเก๊กนิดนึง
1: ไม่มีเก๊กมันเป็นไปโดยอัตโนมัติผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับท่านๆที่ขอเพลงมานะครับนี่เสียงแบบนี้จริง
0: ๆต้องพยายามทำให้มันทุ้มๆหน่อย
1: เสียงทุ้มก่อนถึงเขาเรียกเสียง
0: พอสมัยก่อนไม่เมย์มันก็คงยังไม่ค่อยดีมั้ง
1: เสียง FM
0: โอเค
1: แล้วก็จะบอกให้ว่าช่วงนั้นเนี่ยแฟนเพลงเขาติดต่อด้วยวิธีอะไรรู้ไหมเขาทำเขียนจดหมายเข
0: ีย
1: นจดหมายมาแล้วก็ให้เราอ่านแล้วเราก็ตอบไปแล้วก็มีแฟนเพลงนี่อาทิตย์นึงนี่จดหมายเป็นตั้งเลยนะครับนิติพงศ์เนี่ยหมายเป็นตั้งเลย
0: แล้วส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเขามาถามพี
1: ่ตอนนั้นเขายังไม่เคยเห็นหน้าไงท
0: ี
1: นี้พอหลังเริ่มไปทำอาชีพอื่นด้วยคือคนเริ่มเห็นหน้าว่านิติพงศ์หน้าตาแบบนี้เนี่ยจดหมายมันจากตั้งแค่นี้นะแม่งเหลือแค่นี้เลย
0: อ๋อเหรอแล้วทุกวันนี้ล่ะ
1: ทุกวันนี้มันเจอมันอันนี้มันได้หมดแล้วก็กลับมาทำอาชีพเก่านะครับแล้วก็ยังจะมีอีกหลายอาชีพในชีวิตเราทำอาชีพอะไรก็ได
0: ้โอ้เราจริงๆเราไปตะเวนยุทธจักรกันมาเปล่าไว้วันหลังไว้วันหลังมีเรื่องเล่าเยอะเลยเยอะเลย
1: จบเรื่องของนิติพงศ์ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวนี้ให้รู้จักนายฟิลิปก่อนว่านายฟิลิปนี่มันอะไรมันเป็นอะไร
0: นี่อังเคิลฟิลนะฮะผมเชื่อฟิลิปชยรักษ์นะครับจริงๆที่รู้จักกับลุงดีได้เพราะว่าเราเคยอยู่บ้านแกรมมี่มาด้วยกันครับพบกันเมื่อ30ปีเศษที่แล้วนะครับแต่ว่าลุงเขาเป็นคนเบื้องหน้าผมเป็นคนเบื้องหลังนะครับตอนนั้นก็อยู่นานนะอยู่บ้านแกรมมี่มาอุ้ยเข้าแกรมมี่ตั้งแต่ปี37นู่นไปตรงนั้นเป็นพัฒนาธุรกิจรุ่นแรกของแกรมมี่และตอนนั้นก็คือพอเข้าไปปุ๊บก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะพอเข้าปุ๊บโอ้โหทุกคนแบบร่ำรวยหมดยกเว้นผมโอ้โหพี่ซื้อบ้านใหญ่โตมีรถเบนซ์คนขับรถจำได้ป่ะผมจำได้สมัยนู้น
1: มันช่วยไม่ได้ไว้มาทีหลังเอง
0: แล้วต่อผมก็มาทำผมมีร้าน Imagine ที่สยามจำได้ไหมเมื่อก่อนมันจะอยู่ในเวิร์กที่มันมี Hard Rock Cafe
1: อ
0: ๋
1: อจำได้เจ๊งไปแล้ว ทำอะไรเจ๊งมากี่อย่างแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ร้านใหญ่โตมากแล้วมันก็ลุงนี่แล้วมันก็มีเป็นร้านเทปซีดีที่แบบทันสมัยมากโอ้โหเด็กนักเรียนเข้าร้านผมนี่ตลอดเวลาลานจอดรถข้างหน้าก็จะมีคอนเสิร์ตทุกเสาร์อาทิตย์แบบสุดยอดอ่ะและอันต่อมาอันนี้นี่ทีเด็ดเลยผมทำเคยมีโครงการคลับเอฟพวกหนุ่มๆที่ตอนนี้กำลังฟังและดูอยู่ใครรู้จักคลับเอฟช่วยเม้นมาหน่อยนะครับคลับเอฟมีแต่นางแบบทั้งนั้นเลยตอนนั้นมีเมทินีกิ่งพยมมีซอนย่าคูลิ่งมีผมมีแม้กระทั่งตั๊กบงกตตอนนั้นนี่แบบ
1: มี
0: เรื่อง
1: การอะไรเขา
0: เราเป็นเรื่องการถ่ายโปรไฟล์แบบสวยๆแบบเพื่อแบบ
1: ได้ทำแค่นั้นแหละ
0: ก็มากกว่านั้นก็คงไม่ดีมั้งพี่เขายอมรับให้เป็นเพื่อนเป็นพี่เขาผมว่าก็เป็นบุญหนักหนาแล้วอีกช่วงหนึ่งอันนี้เป็นช่วงที่ประทับใจมากแล้วก็คิดว่าในวันหนึ่งจะมีโอกาสมาแชร์ในพาร์ทของผมคือพี่เต๋อครับพี่เต๋อเป็นบุคคลสำคัญของแกรมมี่ซึ่งพี่ดีเองก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกับอีกหลายๆคนในกรัมมี่ผมเองก็มีนะในพาร์ทนึงซึ่งจริงๆไม่ควรจะเกี่ยวเลยแต่วันนึงก็มาเกี่ยวผมอยู่กับพี่เต๋อเนี่ยวันที่พี่เต๋อท่านไม่สบายจนวันที่พี่เต๋อเสียชีวิตใน1ปีนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวสักวันนึงจะมาเล่าสักวันนึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อ่ะสุดท้ายเลยตำแหน่งสุดท้ายหลายๆปีก่อนจะออกแกรมมี่ก็อยู่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแอร์ติสนะครับบริหารศิลปินครับในเครือของแกรมมี่อ่ะก็นี่คืออังเกิลฟิลนะฮะจบแล้วโอ้โหนี่ปะกลับบ้าน
1: ทีนี้มาถึงจุดที่ว่าแล้วเราจะมาทำอะไรกันกับรายการ Baby Boomer คืออะไรรายการนี้วิทยุเป็นรายการเปิดเพลงคงเปิดเพลงไม่ได
0: ้วันนี้เราล้ำหน้าไปกว่านั้นเยอะอย่างคืนนี้นะเราออกวิทยุ FM 97ใช่ไหมแต่เราอ่ะสดเลยครับวันนี้ไปสู่ช่องดำแอปดำแอปฟ้า
1: แอปทุกแดง
0: แอปแดงทุกคนเห็นหมดเลยวันนี้เห็นหน้าด้วย
1: นี่สดนะฮะสดจนเหม็นข้าวเลย
0: ใช่ได้กินข้าวพี่นั่งดีรูดซิปด้วยนะฮะพี่มีคนเขาเห็นเราอยู่นะฮะรายการนี
1: ้
0: ก็อย่างที่บอกรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องสัพเพเหระที่เราต้องการจะให้อยู่ในชุมชนของคนช่วง60ถึง90นะครับที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของวิถีชีวิตสุขภาพความรักความสัมพันธ์และต่างๆที่เกี่ยวกับคนในยุคนี้วัยนี
1: ้
0: แชร์เข้ามาได้เลยนะครับใครมีหรือใครอยากมีคำถามถามเราสองคนเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะ
1: เรา
0: คุยได้หมดอ่ะ
1: อายุก็อยู่ในประเภทว่ากล้านโลกนะฮะแต่ว่ายังอ่อนด้อยในเรื่องของการจัดรายการวิทยุแต่ว่าก็พูดไปได้เรื่อยๆมีอะไรก็คุยกันได
0: ้
1: นี่แหละเรื่องแล้วเราก็จะร้องเพลง
0: ค
1: ือที่เราบอกว่าเราจะร้องเพลงเพราะว่าในบรรดาพวกช่องดำช่องฟ้าช่องแดงอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าไปเปิดเพลงจากแผ่นเขาจริงๆแล้วเนี่ย
0: เขาตัดเลย
1: เขาจะแบบเขาจะโมโหมากเลยเขาจะเป็นฝรั่งขี้โมโหเขาชื่อ AI อะไรนะออโตว่าว่าอินเซนอะไรเนี่ยก็เขาก็จะตัดบ้างก็จะตัดการมองเห็นบ้างเพราะฉะนั้นเราอยากจะพูดถึงเพลงอะไรแล้วก็จะเล่าเพลงเรื่องน
0: ั้
1: นเพราะว่าเพลินก็แต่งเพลงมาอยู่ 4-500 เพลงก็มีเรื่องที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะมาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็อาจจะเล่นให้ฟัง
0: ใช่
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าต
1: ้
0: องอีกอย่างนึงนะพี่ห้ามเล่นเหมือนนะเพราะว่าพี่เล่นเหมือนนี่เขาก็แบนพี่เหมือนกันนะ
1: ไปจ้างยังไงจะจ้างกี่ล้านกูเล่นไม่เหมือนมันไม่มีทางเพราะว่าตอนนี้ฝีมือกับเงินทองที่มีเนี่ยมันก็ไม่พอกันมันเล่นน้อยแต่ว่าโอเคเครื่องดนตรีเนี่ยราคาไม่ใช่ราคาอะไรล่ะคุณภาพเขาได้อยู่ก็เราจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงนั้นให้ฟังเผื่อจะคิดถึงใครจะอยากฟังเพลงเต็มจริงๆก็ไปเปิดใน YouTube
0: ใช่ไปฟังในอะไรหลายๆคืออะไรเงี้ยบ้านแดงบ้านแดงอะไรโอ้ยอยู่เยอะอะไรกันหนูบ้านแดงบ้านแดงไปฟังในนั้น
1: ไม่รู้ก็บางทีคนเรามันก็ต้องพูดอะไรที่มันเป็นความจริงบ้างไม่งั้นมันต้องเป็นสายลับดิวะ
0: อีกเรื่องนึงพี
1: ่
0: ไอ้เรื่องของเพลงเนี่ยนะพี่เป็นคนที่แต่งเพลงมาก็เกือบ40ปีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่พอดีในแต่ละห้วงเพลงอ่ะผมคนหนึ่งเป็นแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยไอ้บางเพลงในอดีตที่ถูกเปิดขึ้นมาแล้วได้ยินปุ๊บเนี่ยมันนึกถึงเหตุการณ์บางเรื่องอาจจะที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองให้ตอนนั้นกำลังมีแฟนคบกับคนนี้อยู่หรือช่วงนั้นแบบการเมืองนู่นนี่นั่นโน่นสถานการณ์โลกอะไรต่างๆนานาอพอลโลไปลงดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ย
1: อพอลโลลงดวงจันทร์เลยเหรอ
0: เอานั่น1969นะผมจำได้ตอนนั้นเขาถ่ายทอดสดนี่แบบเป็นขาวดำช่อง4บางขุนพรหม
1: ดูอยู่เลยตอนนั้น
0: พี่ลพบุรีไม่ใช่เหรออ
1: ยู่ที่โรงเรียนลพบุรีเลยอยู่ที่โรงเรียนเปิดเลยทีวีนั่งมุงกันอยู่เนี่ยแต่เห็นแต่แบบเงาดำๆขาว
0: ๆอ๋อเหรออ
1: ยู่อย่างเงี้ย
0: แล้วใครเป็นคนเหยียบก้าวแรกลงดวงจันทร์เขาชื่ออะไร
1: Neil Armstrong
0: ไม่ใช่ Neil Armstrong ไม่เกี่ยวกันนะไอ้ Neil Armstrong
1: แต่ว่าตอนนั้นคนไทยจะเรียก Neil Armstrong
0: อ๋อ Neil Armstrong
1: Neil
0: แปลว่าไม้ไอ้ Neil
1: เขาจะแม้กระทั่งพิธีกรข่าวยังพูดคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์คือนิวอัมสตรองเลยนะครับ
0: อย่างนี้เลยเหรอ
1: นิวเลยไม่ใช่นิวคำว่านิวพูดไม่สะดวกปากกลิ้งเราก็ไปเมาเขาเราก็จะมีรายการนะครับคือมีเพลงแต่ว่าเราจะร้องเพลงให้ฟังผัดกันร้องแล้วเราก็จะคุย
0: ดูมันจะเป็นพี่มากกว่าเดี๋ยวผมไปกองเชียร์ให
1: ้อย่างเช่นสมมติว่าเราจะเล่าถึงเพลงหนึ่งเพลงแรกที่แต่งเพลง
0: ให้
1: ก
0: ับ
1: กัมมี่ก
0: ับ
1: พ
0: ี่
1: เต๋อเนี่ย
0: แต่งให้พี่เต๋อเลยเหรอ
1: เต๋อหนึ่ง
0: พี่เป็นคนแต่ง
1: เป็นเพลงแรกในอาชีพกับที่แกรมมี
0: ่ชื่อเพลงว่า
1: ชื่อเพลงหมู่บ้านในนิทานมันร้องว่าอย่างนี
0: ้แล้วเดี๋ยวก่อนจะเล่นนี่ไอ้นี่มันคืออารมณ์ประมาณไหนทำไมอยู่ดีๆมันเป็นหมู่บ้านในนิทานเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติผมฟังอยู่ได้ยินชื่อมันหนูเหมือนว่าแต่งให้เด็กก็เปล่า
1: มันเป็นจินตนาการของคุณพี่เขาคือเขาบอกว่านี่เอาเพลงนี้ชื่อเพลงหมู่บ้านในนิทานแล้วก็ไม่พูดอะไรต่ออ
0: ๋อเหรอแล้วพี่ก็ไปจินตนาการเอาเองว่ามันควรจะเป็นยังไง
1: ทำเอาเองแล้วไปจินตนาการกับเมโลดี้ไกด์เมโลดี้ไกด์นี่คือกด
0: มีตัวอย่าง
1: คาสิโอโทนจำคาสิโอโทนได้ไหม
0: จำได
1: ้ซึ่งมันจะมีเสียงเดียวตีตีตีตีตีตี
0: โอเค
1: ตีตีโอ้โหมันช่วยจินตนาการมาก
0: มันโบราณมาก
1: มันโบราณแล้วมันเดี่ยวมันไม่มีบรรยากาศอะไรให้เลยคือมีอยู่แค่นั้น
0: อ่ะและไอ้คำร้องที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอะไรมันไปอินสปายพี่เหรอ
1: คิดดูว่าเอาตกลงพี่เต๋อเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรในหมู่บ้านในนิทานมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันไม่มีจริงไง
0: จินตนาการ
1: มันเป็นไอเดียล
0: เป็นไอเดียลโอเค
1: มันเป็นไอเดียล
0: โอเค
1: ดูจากเพลงเนี่ยเขาร้องอย่างนี
0: ้เอาเลยเอาเลย
1: เดี๋ยวนะขอดูเนื้อเพลงก่อน
0: เอ้าคนแต่งจำเนื้อเพลงไม่ได
1: ้ไม่เคยจำเนื้อได้ จำได้แต่เพลงฝรั่งนี
0: ่อันนี้โอ้โหนี่นี่นี
1: ่
0: ดูเรา very Italian นะฮะ
1: อะไรอ่ะทำไมบน Facebook มีแต
0: ่โอ้เวลามาจัดรายการสดก็เป็นอย่างนี้อยู่นึกอยากจะร้องเพลงก็ร้องเพลงแล้วก็จำเนื้อไม่ได
1: ้ มันเนี้ย

0: ร้องฟังเพลงนี้ก่อน
1: เอออ
2: ยากฟังเพลงเต็มก
1: ็ไอ้นี่มันเป็นเพลงแรกที่พี่แต่ง
2: เป็นเพลงแรกที่แต่งเสร็จแล้ว
1: มี
2: ่พี่เต๋อเนี่ยก็เอาไปดูแล้วก็ที่จริงเราจะเขียนว่าไม่มีใครเสียใจไม่มีใครร้าวรานตั้งแต่ต้นแต่พี่เต๋อบอกว่าเอาใหม่ขึ้นต้นไอ้ขึ้นต้นฮุกว่าผู้คนเลยชื่นบานก่อน
1: ผู้คนเลยชื่นบาน
2: ไม่มีใครร้าวรานก็แก้นิดหน่อยและในเครดิตบนปกแผ่นเสียงตอนนั้นเป็นแผ่นเสียง
1: เข้าใจ
2: เพื่อที่จะเอาไปโปรโมท
1: แล้วก็เทปคาสเซ็ต
2: แล้วก็คาสเซ็ตบนปกคาสเซ็ตเนี่ยเขียนว่าเนื้อร้องเนี่ยแต่งโดยดี้เต๋อ
1: ดี
2: ้ดี้แล้วก็slash เต๋อ
1: โอเค
2: แต่ไอ้เนื้อที่มันพิมพ์มันในเว็บไซต์อันนี้มันมีแต่เลวัตพุทธินัน
1: ท์ไว้ก็เขาพี่ใหญ่ไงเขาพี่ใหญ่
2: ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนี่คือตัวอย่าง
1: และไอ้เพลงเนี้ยเป็นเพลงแรกมันประมาณปีอะไร
2: 26
1: โห
2: 2526
1: โอ้โห
2: ปีนี้ปีอะไร
1: โอ้โห
2: 69 43ปี
1: ใช
2: ่43ปี
1: โอ้อันนี้ดีกว่าปี26นี่เท่าที่พี่จำได้มันมีอะไรบ้างอ่ะที่น่าสนใจเมืองไทย
2: ปีนั้น
1: มีอะไรมีอะไรบ้างผมไม่อยู่เพราะผมอยู่ออสเตรเลียแล้ว
2: ตอนนี้ผมตอนนี้ยังอยู่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียมากี่ปี
1: โอ้โหผมไปตั้งแต่ปีประมาณ2518อ่ะ1817แถวๆนั้นนะ
2: เท่ากับแล้วไปอยู่กี่ปี
1: 20ปีครับ
2: งั้นแสดงว่าเราจะฟังเพลงอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าคนไทย
1: exactly.
2: คนไทยจะฟังเพลงฝรั่งในช่วงนั้นเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
2: จะฟังเพลงฝรั่งยุค 70s เนี่ย
1: ใช่
2: เนี่ยรุ่นเนี้ยคือจะฟังเพลงยุค 70s ที่เป็นเพลงฝรั่งแล้วก็มันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่อเมริกันหรือที่อังกฤษหรือออสเตรเลียนะเพราะว่าอย่างเพลงกัดนายเมืองเพลงนี
1: ้อ๋อพี่ดอนสอนระเบียบออสเตรเลียไม่มี
2: ไม่มีอเมริกาก็ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จัก
2: เออ
1: ไอ้ผมทันตอนนี้มันจะมีรายการทางวิทยุผมไม่เป็นคนเล็กที่บ้านแล้วพี่ๆเขาชอบเปิดผมยังจำได้มันมีประโยคเช่นเพลงนี้สนับสนุนโดยผมมิกแม็กผู้มากมั่นเยื้องฉี่แยกวัดช่างแสงผมวิทูลวัฒนยูนะครับจำได้ไหมมันมีรายการชื่อคึกคักยามบ่าย
2: โตมาก็ยังเจอพี่เขาอยู่ก็เป็นเพื่อนพี่ออสไงจำได้ไหม
1: อ
2: ๋
1: อเดี๋ยวคนถามว่าพี่ออสใคร
2: พี่ออสเป็นพี่ที่อยู่
1: เป็นพี่ที่อยู่แกรมมี
2: ่นะคุยกับโอ้คนเขาบอกว่าเสื้อเราสวยอ่ะคุณแองเจิลทับแองเจิลเทพบอกว่าเสื้อสวยท่านลุงกับอังเคิล
1: อ๋อโอเค
2: แล้วก็มีใครเข้ามาว่า
1: แต่ถึงแม้นะจะไม่ได้อยู่เมืองไทยไอ้ปี26อันที่จำได้ตอนนั้นเธอแม่เขียนจดหมายเขียนจดหมายมาบอกปีนั้นมันปีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพไม่ใช่เหรอพี่แชร์ป่ะแถวนั้นมันมีปีน้ำท่วมหนักๆมากๆ
2: จำไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็น้ำท่วมแล้วมันก็จะมีน้ำท่วมอีก
1: หลายครั้งเลย
2: แล้วก็ท่วมอีกหนักอีกหลายครั้ง เราก็เลยไม่รู้ว่าท่วมครั้งไหน
1: อันนี้เป็นเกร็ดนิดหนึ่งตะกี้ใช้คำว่าแม่เขียนจดหมายพี่รู้จำได้สมัยนี้เรามีอีเมลใช่ป่ะสมัยนู้นเขามีแอร์เมลพี่รู้ว่าแอร์เมลคืออะไร
2: แอร์เมลเราก็ใช้เพราะว่าพี่สาวเราอยู่อเมริก
1: า
2: แอร์เมลเนี่ยคือจดหมายที่เป็นกระดาษ
1: สีฟ้าพี่อธิบายได้ดีกว่าเอาเลย
2: สีฟ้านะครับบางยิ่งกว่ามันบางยิ่งกว่า
1: ทิชชู่
2: แต่บางประมาณกระดาษทิชชู่นะ
1: แล้วมันก็ไซส์มันอาจจะประมาณเล็กกว่า A4 เล็กน้อยเวลามันกางออกมา
2: คือเวลาพับเสร็จแล้วมันจะเป็นเหมือนซอง
1: สามทบ
2: ตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ก่อนจะเขียนจดหมายอันนี้เนี่ยให้ไปเขียนบนกระดาษอื่นก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ผิดแล้วก็ไม่เปลืองที
1: ่
2: นะแล้วก็ดังนั้นก็เขียนอย่างแทบจะแกะสลักเลยอ่ะคือผิดไม่ได้ผิดแล้วเปลืองที
1: ่ถูก
2: เขียนจนเต็มไอ้สามส่วนเนี่ยเต็มเสร็จปุ๊บคิดถึงนะลูกอะไรก็แล้วแต
1: ่ต้อง
2: ชิปแล้วก็พับตึ้ง
1: พับหนึ่งแล้วก็ปึ้งสองอัน
2: ถ้าเป็นน้องก็จะเห็นว่าขอตั้งหน่อยอะไรให้โอนมาอะไรตอนนู้น
1: อ่ะนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆเชื่อว่า
2: ส่งไปที่นี่ทางโน้นที่อเมริกากว่าจะได้รับอีก
1: 10วัน
2: น่าจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำนะ
1: เพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยประมาณ 7-8 วันผมก็เลยเดาว่าอเมริกาอาจจะประมาณสัก
2: 2อาทิตย
1: ์โอ้โห24เอ้ย14วันเลยนะ
2: อาทิตย์แล้วก็นอกจากรอจ ดหมายพี่สาวแล้วยังรอจดหมายผู้หญิงด้วย
1: สมัยนั้น
2: จีบกันเขียนจดหมายเว้ย
1: โอ้โหกว่าจะตอบมาที
2: จดหมายรักโอ้โหต้องไปรอที
1: ่กว่าจะตอบมาทีผมว่าคนอื่นแม่งแย่งไปแล้ว
2: โหแล้วเขียนจดหมายคุยกับแฟนโคตรหวานเลยยังเก็บ
1: เอาเหรอ
2: ยังมีหลักฐานเก็บอยู่เลย
1: แล้วพี่ไปเจอได้ไงไม่เหมือนสมัยนี้เจอในTinder นู่นนี่นั่นสมัยก่อนไปเจอกันแล้วเขียนจดหมายคือยังไง
2: อยู่เรียนด้วยกัน
1: แล้วโอเค
2: จบม.ศ.5
1: คนใกล้ตัวนะฮะอันนี
2: ้รุ่นนี้ม.ศ.5
1: เร
2: ีย
1: นม.ศ.5โอ้โหนี
2: ่ก็เรียนไปพอแยกกันก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ชอบเราหรอกไอ้เราก็ชอบเขาแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามคุยแบบมีมิตรภาพแต่ว่าภาษาของเขาเนี่ยคงใส่จำมาจากเพลงลูกทุ่งอ่ะ
1: เช่น
2: คิดถึงทุกลมหายใจ
1: คิดถึงเธออยู่ทุกลมหายประมาณอย่างนี้ใช่ไหมพี่โอเค
2: ประมาณนั้นนั่นคือวันที่เราอยู่ในช่วงวัยรุ่นของเบบี้บูมเมอร์ส
1: จริงๆนะเนี่ยแค่เพิ่งเริ่มรายการไปไม่นานเนี่ยคนที่เข้ามาฟังเราถ้าอยู่ในวัยนี้รับรองไม่ผิดหวังเพราะว่ามันมีหลายๆคำซึ่งคุณไม่ได้ยินมานานแอร์เมลนิวอาร์มสตรองไม่เคยได้ยินเลย
2: องค์การโทรศัพท
1: ์องค์การโทรศัพท
2: ์ปั๊มน้ำมัน
1: สามทหาร สามทหารนี่อาจจะเป็นแบบลุงตู่ลุงป้อมแล้วก็ลุงป้อมไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: หอนันดานวะ
2: เก
1: ่า
2: เขาได้ปรับปรุงมาเป็น
1: อะไรคือเขาหายไปเลยหรือว่าเขาเป็น
2: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: ผมว่าเขามาเป็นปตท.นะ
2: เขาจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนั้น
1: ปตท.
2: เป็นรูปมาเป็นอย่างนั้น
1: มีใครแซวเรามั้งไหมลุง
2: มาวะทำไมมันบนจอนี่มันแบบคนกำลังชมต้องเขียนมาซ้ำหลายอันจัง
1: เอาเหรอ
2: ไม่รู้กำลังรับชมนะแต่ไม่ได้พูดอะไรชมไปแล้วกัน นะอย่าด่าแล้วกันกำลังรับชมนะไม่ใช่รับด่าโอเคโอเคกดไลค์กดอะไรกันโอเคกดหัวใจแล้วก็ดูมีสีสันดี
1: นี่เดี๋ยวเขาพี่อยากได้ตังค์ดิเขาส่งสติ๊กเกอร์มา
2: ไม่รู้อันนั้นยังไม่รู้
1: อันนั้นไม่พูดกันอย่าไปพูด
2: ไม่รู
1: ้ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีสติ๊กเกอร์คุยเรื่องอะไรกัน
2: อย่างน้อยวันนี้เราได้เริ่มนี่ก็โอเคเราจะทำรายการกันยังไงบ้างเล่าอีกทีหนึ่งว่าโอเคเป็นแบบนี้นะ
1: ของเราก็คือว่าทุกวันจันทร์เราจะไลฟ์ออกจากสถานีFM 97นะครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่ง
2: แล้วก็จะมีขั้นตรงกลางด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงนะครับสักประมาณ 7-8 นาทีนั่นคือวันจันทร
2: ์
1: หลังจากวันที่15เป็นต้นไปเราก็จะมีช่องบ้านแดงของเราเนาะแล้วเราก็จะแบบว่าจันทร์ถึงศุกร์เลยทีนี
2: ้
1: อิ่มเอมเลยฮะทีนี้เราจะมีเรื่องราว
2: ทุกแพลตฟอร์ม
1: เ
2: ท่าที่เราจะงงหรือไม่งง
1: จะคุยกันให้ท่านเบื่อเราไปเลยข้างหนึ่ง
2: ก็มีเรื่องอะไรก็คุยกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะ
1: ใครมีอะไรจะแชร์สมัยโบราณหมู่บ้านในนิทานที่ลุงเขาเล่นไปตะกี้เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตพวกคุณบ้างหรือเปล่าเล่ามาให้ฟังหน่อย
2: เราอาจจะมีวันหนึ่งเลยที่ร้องเปิดอย่างเงี้ยใช้วิธีเนี้ยเปิดหนังสือเพลงรุ่น70อันนี้เปิดแบบ
1: Daffodil
2: อะไรพวกนั้น
1: Let it be นี่มันชื่อหนังสือเพลงสมัยนู้นโอเ
2: ค Skylight
1: โอเคสำหรับตอนนี้เรากำลังจะต้องไปเบรกแล้วนะครับเพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงกัน
2: บอกมา
1: แล้วเดี๋ยว
2: ขอบคุณ
1: นะครับ
2: คุณ
1: โรงพยาบาลศิครินทร์นะครับ Be with you always เคียงข้างคุณครับแล้วก
2: ็
1: โอลิเวอร์อาหารหมาน้องหมาพิเศษทุกมื้อเลยนะครับสำหรับน้องหมาครับเดี๋ยวพบกันครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วและแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ถึงที่สุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เรียบร้อยแล้วผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติภารกิจบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านรือเปาะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้ก่อเหตุเชื่อว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนขยายผลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปซึ่งตลอดการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ควบคู่กับการใช้แนวทางสันติวิธีและการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนขั้นสูงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงกำชับให้กรมอุทยานเข้าช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องรวมทั้งสั่งการให้เร่งประสานการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง2คนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่ป่าลึกพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตรวจตราและติดตามพฤติกรรมของโขลงช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตั้งป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เรากลับมาอีกแล้วตอนนี
1: ้
0: ไฟแดงแล้วตอนนี้
1: เดี๋ยวนะคนที่ดูอยู่นะจ๊ะช่วยกันแชร์กดไลค
0: ์ไปหลายๆบ้านหน่อย
1: อะไรก็ได้รำถวายพระพรก็ได
0: ้
1: อะไรสักอย่างให้เรามีคอมเมนต์มาอะไรสักอย่างให้เราได้แบบพูดคุยกันนะครับเราจะได้คุยกันต่อ
0: เดี๋ยวจบเรื่องตะกี้ก่อนพอดีตะกี้ที่เราพักปุ๊บบ้านดำอ่ะก็ยังเห็นเราอยู่สองคนตะกี้เลยอธิบายค้างอยู่เพราะพี่พูดคำว่าห้างไดมารูไอ้ไดมารูที่พี่พูดถึงเนี่ยคือมันอยู่ฝั่งที่เขาเรียกว่าราชดำริอาเขตแต่เริ่มต้นของไดมารูเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามคือเซ็นทรัลเวิลด์ณปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ห้องแถวเนี่ยเป็นแถบเลยแล้วก็ไดมารูจะเดินเข้าไปในซอยหนึ่งแล้วก็จะเป็นห้างไดมารูและที่สำคัญไดมารูก็คือเขาติดตั้งบันไดเลื่อนแห่งแรกในประเทศไทยนั่นคือจุดขายของเขาเลยอันนั้นคือ
1: ตอนนั้น
0: ยังมาของโอ้เด็กมาก
1: กรุงเทพอันนี้ยังวิ่งขี่จักรยานเก็บตะขบอยู่เลย
0: ตะขบคืออะไรฮะ
1: โอ้ยตะขบมันเป็นผลไม้เล็กๆชนิดหนึ่งเป็นพวงๆแล้วเอามากินซึ่งไม่รู้มันอร่อยยังไงนะแต่ว่าเราต้องไปเก็บกินกันตามภาษาเด็กตอนนั้นเราก็
0: ลพบุรี
1: ที่พูดถึงไดมารูเมื่อกี้เนี่ยคือเราหมายถึงว่าพูดถึงททสถานีวิทยุทท
0: ว่าพี่ต้องวิ่งเอาเทปไปส่งที่นู่น
1: คือตอนนั้นมีอาชีพเป็นดีเจเนี่ยต้องอัดเองวางแผ่นเองแล้วก็เอาเนี่ยขับรถไปส่งเองเทป
0: โอ้โหชีวิตลำบากนะ
1: ไม่ได้ลำบากอะไรหรอก
0: สมัยก่อนรถไม่ติดเลยนี่
1: กลางคืน
0: อ๋อโอเค
1: ไปส่งให้ทันเพราะว่า
0: แต่เด็กสมัยกลางคืนก็ติดไง
1: ตอนนี้อะไรมันก็ติดหมดแหละเราจะพูดถึงเรื่องว่าวันนี้กับวันนั้นอะไรอีกไหมเพราะว่าบางทีเราเอาไปเทียบไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่บางทีบางคนก็อะไรอวรรุ่นอายุอย่างเราเนี่ยอะไรอวรชีวิตเก่า
0: ๆเราจะชอบคุยถึงเรื่องเก่าๆเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งประสบการณ์จริงๆแล้วไม่ได้คุยเรื่องใหม่เพราะอะไรเพราะมันจำไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุยเรื่อง20ปีที่แล้วโอเคจำได้หมดเลยนะรายละเอียดนี่ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรนี่บางทีจำไม่ค่อยได้ว่ะ
1: มัน
0: เป็นอย่างนั้นเปล่า
1: ก็เป็นเด็กก็เป็น
0: เอาเหรอ
1: คือมัน
0: เด็กที่ไหน
1: บางคนอาจจะบอกว่าไอ้นั่นเสื่อมไอ้นี่เสื่อมมันก็โอเคมีส่วนนะแต่ว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเพราะมันแก่มาจนเจอเรื่องมาเยอะ
0: เ
1: จอเรื่องมาเยอะแล้วมันคิดเยอะกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันนั่นคือความไม่มีสติมันเหมือนกับแบบเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาของในห้องเนี้ยเดี๋ยวจะไปเอาแก้วน้ำนะเราเดินไปแต่เราไปคิดเรื่องอื่นไงเราไม่มีสติที่เราจะกำลังจะเกินไปแล้วเอาแก้วน้ำเราก็เดินไปถึงแล้วเราก็คิดเรื่องแล้วทับเพเฮละเรื่องไอ้หนังเรื่องนั้นมันดูแล้วมันอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงห้องตรงนั้นปุ๊บก็จะอึ้งอยู่นานว่ากูจะมาเอาอะไรที่นี่วะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีสติที่แข็งแรงพอเราก็เชื่อแล้วเราก็รู้จักมันมีเรื่องให้คิดเยอะ
0: โอเค
1: มันก็เลยเกิดเป็นแบบนั้นแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความเสื่อมทางด้านร่างกายมันก็คงจะมีบ้างแหละก็ต้องดู
0: นี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราในวันต่อๆไปเนี่ยเราก็วันนี้จะเห็นว่าเราคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะจับชายรวมมิตรเพื่อจะให้เข้าใจถึงคอนเซปต์ของรายการว่าเราคุยทุกๆเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนวัยแบบนี้แต่ในวันต่อๆไปเนี่ยเราก็อาจจะมีเน้นเรื่องเฉพาะทางนะครับ อย่างเช่นเรื่องสุขภาพแน่นอนซึ่งเราก็จะต้องคุยกันนะฮะอย่างจะบอกว่าอย่างผมนี่แหมผิวพรรณวัยนี้อยากให้คุยผิวพรรณยังดีมากเลยจะบอกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะดื่มน้ำผักผลไม้ทุกเช้า20ปีแล้วครับที่ทำมาบอกได้เลยว่าโอ้โหเวลาไปร้านนวดนะพี
1: ่
0: หมอนวดทุกคนทักบอกโอ้โหลุงผิวนี่แบบเนียนกว่าหน้าหนูอีกแต่ผมก็เชื่อมันก็ติดมันทุกที หลายร้อยเพราะมันบอกอย่างนั้นแต่นี่จริงวันหลังจะมาให้รายละเอียดหรือว่าไปติดตามอังเคิลฟิลในบ้านดำมีสูตรน้ำผักผลไม้ยืนยันว่าดีมาก
1: ๆ
0: เดี๋ยวไว้ครั้งต่อๆไปจะมาคุยไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าสำคัญมากๆ
1: โอเคส่วนเรื่องทำลายสุขภาพไหมฮะเดี๋ยวผมจะเป็นคนแนะนำเองนะครับว่าน้ำอะไรที่เราควรจะด
0: ื่
1: มตอนกลางคืนดี
0: อ๋อดี
1: มันเพราะว่าเรามันจะต้องมีโปรมีคอนทีเว้ย
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นมันก็จะตามกันไปไม่ได้เราไปหาหมอเนี่ยหมอบอกเอ้ยคุณดีทำไมดื่มเบียร์เยอะจังอะไรเงี้ยบอกหมอมีหน้าที่แก้ไขไง ผมมีหน้าที่แก้สร้างปัญหา ถ้าผมไม่สร้างปัญหาให้สุขภาพตัวเองแล้วหมอจะมีอาชีพไหม
0: โอ้ย
1: หมอบอกเออจริงเว้ย
0: ใช่
1: งั้นช่างหัวมือ
0: ไอ้เหมือนกันผมไปเรื่องเล่าผมเคยใกล้ชิดหมอแล้วก็เคยถามหมอว่าเอ๊ะคุณหมอฮะถ้าเกิดผมเนี่ยนะผมจะเลิกดื่มเล่าแล้วก็จะไม่นอนดึกแล้วก็จะไม่เที่ยวไม่เสพไม่มีเซ็กไม่มีนู่นไม่มีนี่ผมจะอยู่ถึง100ปีได้หรือเปล่าหมอก็บอกเอ้าถ้าอย่างนั้นมึงจะอยู่ไปทำไมตั้ง100ปีมันก็จะมีชีวิตแบบนี้แหละ
1: เราคือเราจะสังเกตว่าวัยนี้ไม่ใช่วัยนี้อ่ะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งตั้งแต่อายุ40แล้วนะเริ่มทำงานแล้วความเครียดในสังคมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆไง
0: งานเขา
1: หนักกว่าช่วงเราอีกมั้งนะเราดูเห็นเป็นอย่างนั้นเขาช่วงก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีเองเขายังคุยกันเรื่องกินข้าวเสร็จแล้วจะไปต่อไหนดี
0: ใช่
1: ไปเที่ยวไหนวันนี
0: ้
1: วันนี้ไปผับไหน
0: ใช่
1: หลังจากนั้นไม่กี่ปีเองพอเข้า40หรือ40กว่าเริ่มเปลี่ยนเรื่องแล้วโอเคบางคนอาจจะเริ่มเลี้ยวไปทางวัด
0: โอเค
1: บอกว่าเอ้ยไปทำบุญตรงนั้นกันไหมอะไรอย่างนี้นะแต่เรื่องที่ต้องไปจบทุกครั้งหรือว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจบก็คือเรื่องเกือบจะเริ่มต้นเลยคือเรื่องสุขภาพมันไอเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ไม่รู้เป็นไรวะมันเดินอันเนี่ยยังมีเนี่ยมี
0: เป็นนี่คือพึ่งเร็วๆนี้เลยหมอนรองกระดูกเข่าฉีกแต่อันนี้คือเข่ายังไม่เสื่อมนะฮะอันนี้คือจากความที่แบบว่าทำเยอะเกินไปโดยที่ไม่ได้ฟังมีการแนะนำจากเทรนเนอร์นู่นนี่นั่นไปพยายามดัดตนเองทำไอ้สควอชแบบผิดท่า มาเลยครับหมอนรองกระดูกเข่าฉีกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พออายุวัยนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งเลยบอกได้เลยว่ารองเท้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนมีอายุนี่ไม่ควรล้มนะฮะล้มนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างอื่นไปประหยัดกันได้แต่เรื่องของรองเท้าบอกได้เลยยอมเถอะลงทุนอันไหนที่มันเรียกว่าเป็นรองเท้าสุขภาพเนี่ยไปลองใส่กันดูมันสำคัญ
1: รองเท้าอีกอย่างนึงที่เขาบอก2ข้อที่คนมีอายุแล้วไม่ว่าจะอายุขนาดไหนนะโอเคตั้งแต่40 50เนี่ยล้ม1
0: ใช่
1: สำลัก
0: สองดื่มเลอะ
1: ซึ่ง
0: กินอะไรมันเร็วเกินไปต้องค่อยๆเคี้ยว
1: ต้องบางทีเราก็ต้องช้าลงในเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้นนะครับ
0: จริง
1: จริงๆแล้วเราก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกหลายเรื่องเรื่องเคอร์เรนต์หรือทุกวันนี้จะ
0: การเงินอีก
1: การเมืองการอะไรจริงๆเราไม่ค่อยอยากคุยเรื่องการเมือง
0: เรา
1: ใช้คำว่าเรื่องสังคมดีกว
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่
1: เพราะ
0: การเมืองไม่อยากคุยเวลาแต่ตอนนี้ใครก็เป็นนายกนะฮะ
1: อะไรนะ
0: ตอนนี้ใครเป็นนายก
1: อ๋อจอมพลสฤษดิ์อ๋อ
0: จอมโอเค
1: คือแต่ว่าโอเคไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามคุยได้มันเป็นความเห็นของเรา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่คนหนึ่งนะ
0: ถูกต้องเราก็แสดงความคิดเป็นความรู้สึกส่วนตัวได
1: ้แต่ว่าบางทีมันทำก่อให้เกิดเรื่องอะไรที่มันเวียนหัวไปเกินจริงนะบางทีเรื่องเล็กเรื่องแค่นี้ปุ๊บมันก็ถูกปั่นไปปั่นอยู่ในนี่แหละไอ้จอเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่ใช่ๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโชคดีนะครับแล้วก็เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ก็มีความที่อยู่ในใจอยู่เสมอว่าอยากให้คนไทยเนี่ยรักกันโดยที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับฝักใฝ่สีเสริมคือผมไม่เคยสนใจเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วแต่ก็มีความรู้สึกว่าให้ทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิใจที่คุณเกิดมาในประเทศประเทศไทยอย่างผมเนี่ยบอกได้เลยผมอยู่เมืองฝรั่งเนี่ยมา20ปีแล้วบอกได้เลยเข้าใจ culture หรือวัฒนธรรมฝรั่งเป็นอย่างดีแต่ก็ยืนยันว่ายังภูมิใจและดีใจเนี่ย ที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดเลยโอเคเราจะพูดถึงเรื่องรถติดก่อนดีควันจะบอกได้เลยว่าแล้วทำไมประเทศถึงน่าอยู่เลยไหมผมบอกได้เลยว่าวัฒนธรรมและนิสัยของคนไทยนี่แหละที่แบบว่ามีคำว่าอารุ่มอร่วยไม่อะไรอย่างเงี
1: ้ยคำว่าอารุ่มอร่วยบางทีมันก็เป็นที่มาแห่ง
0: ปัญหา
1: เหมือนกันคือมันไม่ชัดเจนเส้นมันไม่ค่อยตรงเลยเส้นขีดเส้นไปเอาว่าเอาหยวนเอาไป
0: อัน
1: นี้เป็นเบื้องต้นของการคอร์รัปชัน
0: โอเค
1: จริงๆแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนเส้นที่เราต้องเลือก
0: มันบางมากมันบางมาก
1: มันต้องเลือกคือถ้าไม่อารุ่มอร่วยเลยเนี่ยชีวิตมันจะเคร่งเครียดมากเลย
0: เ
1: ป็นเส้นตรง
0: มันเหมือนฝรั่งเขาบอกอะว่าไอ้คำที่แปลว่ากฎหมายหรือกฎเนี่ยไอ้ ruler ใช่ไหมทำไมบรรทัด ruler ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยคือ bend the rules ก็คือว่าให้มันเบนได้แต่ don't break the rules

0: คือความน่าอยู่ของประเทศไทย
1: เราก็จะคุยกันเรื่องนี้
0: ใช
1: ่มีเรื่องอะไรที่เราจะคุยกันอีกได้มีเรื่องหนังเก่า
0: ๆโอ้โหนี่แบบชอบเลยชอบเลยหนังเก่าๆนี่แบบว่าแล้วจริงๆแล้วทางฝั่งประเทศฝรั่งเนี่ยเขาทำมานานแล้วนะแบบว่าการที่แบบทำหนังขึ้นมาเรื่องนึงแล้วเอาเพลงเพราะๆบางทีอ่ะย้อนยุคเนี่ยเอาเข้ามาใส
1: ่
0: เลยเรียกว่าซาวด์แทร็กซึ่งมันก็เลยทำให้แบบหนังเรื่องนั้นเนี่ยสนุกมากขึ้นมีอรรถรสมากขึ้นอีก
1: ใช่เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านหนึ่งกันเดี๋ยวเราจะบอกทาง Facebook เราไม่พูดตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราเขากำลังจะมีรายการทำร้องเพลงใน
0: ใช่เดี๋ยวไว้ใกล้ๆแล้วมาบอกก็ได้เพราะ okay. ว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกรายการเราเนี่ยเราพยายามทำให้ต้องการสร้างชุมชนนะฮะคนที่อยู่ในวัยแบบเนี้ย mm-hmm. ให้มีที่ได้มาพูดคุยกัน mm-hmm. แม้กระทั่งสถานที่ในอนาคตนะลุงเราก็ mm-hmm. อาจจะแบบจัดอะไรบางอย่างที่เป็นกิจกรรมและอยาก mm-hmm. เห็นหน้าตาของพวกเรานะฮะที่ติดตามเราอยู่เนี่ย mm-hmm. ได้มีโอกาสมาเจอกันมาสนุกกันในเรื่องของบรรยากาศแบบเก่าๆแม้กระทั่งผมยังคิดอยู่เมื่อก่อนมันมีหนังรอบเช้า มีดนตรีมาเล่นก่อนแล้วก
1: ็
0: ฉายหนังอะไรแบบเนี้ยไอลักษณะแบบนั้นมันก็จะทำให้มันสนุกดี
1: ตอนนี้คิดไม่ออกจริงว่าความสนุกของการไปดูหนังรอบเช้ากับไปดูดนตรีรอบเช้าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ารุ่นใหม่จะนึกไม่ออกเพราะว่าเขาจะคิดถึงว่าความสนุกมันจะอยู่ที่ตอนดึกอย่างเดียว
0: อย่างนี้มันเป็นเรื่องของห้วงเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราเด็กๆนะคนที่เขาชอบพอกันเนี่ยแม้กระทั่งจบไปแล้วทำงานแล้วเป็นแฟนกันเนี่ยเขายังไม่จับมือบนถนนเลยนะสมัยก่อนพี่จำได้พี่รุ่นเดียวกับผมว่าต้องจำได้อยู่แล้วและไอ้เรื่องของหนังรอบเช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมของแบบว่ามีข้ออ้างในการออกจากบ้านเพราะหนุ่มสาวเนี่ยจัดเต็มการแต่งตัวเพื่อไปเจอกัน6โมงเช้าอ่ะ มีฮอตพงฮอตแพนส์อะไรไปเจอสาวๆสมัยนู้นนะไปเจอกันรอบเช้า
1: สมัยนี้เพิ่งแยกกัน
0: เนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็มีหลายๆวงแม้กระทั่งพี่เต๋อเรานี่แหละเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนที่เล่นดนตรีในโรงแรมจนดึกดื่นตีสงตีสองตีสามแล้วก็ต้องกลับบ้านไม่ได
1: ้
0: รออีก 2-3 ชั่วโมงไปหาที
1: ่
0: ดื่มกาแฟกาแฟแล้วก็มา6โมงเช้ามาเล่นดนตรีประมาณ 4-5 ทีแล้วก็หนังขึ้นแล้วก็10โมงครึ่งก็แยกย้ายแล้วไอ้กิจกรรมแบบเนี้ยแต่อีกหน่อยถ้าเราอยากทำนะฮะเราไม่ทรมานคุณนะ6โมงเช้าไม่ตื่นมาจัดแน่นอนเราจัดบ่ายๆก็ได้ครับ
1: ก็น่าจะมีอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็โอเคเรายังไม่ได้พูดถึงเพลงฝรั่งที่เราจะพูดถึงในยุค70
0: เอาเลยพี่ว่าไปเลยเอากีตาร์ตอนเช้าๆแล้วนี่
1: ตอนเช้าๆเนี่ยเคยมีที่แบบที่ฟิลิปว่าเนี่ยมันก็จะมีพวกคณะอื่นๆเนี่ยจะชอบมาเอาเงินมาล่อให้พวกถาปัดเนี่ยไปทำโชว
0: ์เอาเงินมาล่อยังไง
1: ก็จ้างนั่นแหละ
0: อ๋อจ้างโอเค
1: ก็จ้างไปจ้างพวกเราไปแล้วก็ตั้งวงไปแล้ว
0: ผีขนุนเงินล่อคืออะไร
1: แล้วเราตอนเรียนเนี่ยไอเรียนก็เรียนไปพอกลางคืนว่างๆเราก็มานั่งคุยกันเขียนบทเขียนบทโชว์เขียนบทละครเขียนตลกเขียนอะไรเนี่ยเขาก็เลยชอบเลยมาจ้างกันไปก็เอาตังเข้าคณะเขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเนี่ย
0: หัวหน้าแก๊ง
1: เรารับเงินมาเขาให้200มาทั้งของทั้งหมดนะ200
0: โอเค
1: แล้วเราก็อมไว้เลย
0: มันไม่มีสแกมเมอร์ตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะสแกมเมอร์นะฮะ
1: ยังไม่มีมันยังทวงกันอยู่ทุกวันนี
0: ้แล้วเขาต้องการจ้างให้ไปทำอะไร
1: มันก็จะไม่รู้อะเล่นโชว์ตลกแต่ว่าก่อนจะโชว์เนี่ยเราจะเล่นเพลงนี้
0: โอเค
1: เล่นเพลงนี
0: ้ว่ามา

0: ไม่เล่นย้อนเพราะว่าหรือมันจะเหมือนมากเกินไป
1: ใช่
0: เพราะเหมือนมากเกินไปแล้วเดี๋ยว
1: นี้แบบ
0: จะตัด
1: จะปลื้มมากเลยท่านสื่อพอแมคคาร์นี่อยู่บนเตียงฟังเราอยู่นะ
0: ใช่พอแมคคาร์นี่ทุกวันนี้ยัง
1: พอแมคคาร์นี
0: ่นะฮะเลย
1: เอาเลย
0: โอ้เราเลยลืมคำว่าเราเหนื่อยว่ะ
1: เรา
0: ไม่ไหวแล้วว่ะแต่พอ
1: ใช
0: ่เซอร์พอแมคคาร์เนอร์มันออกอัลบั้มใหม่82 82ด้วยโอ
1: ้เออแม่
0: เราก็จะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปตกเข้ากับเรื่องอะไรเราก็มันร้องเป็นเพลงดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: ให้มันสบายใจ
1: แต่เรื่องนั้นจริงนะสมัยนู้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยุคเราเนี่ยตอนเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเพลงฝรั่งเนี่ยมีความนิยมเนี่ยในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมากกว่าเพลงไทยนะในสมัยน
0: ั้นใช่ตอนนั้นถูกบุกว่ากันเถอะถูกวัฒนธรรมฮอลลีวูดแล้วก็บิลบอร์ดอะไรพวกนั้นมันจะมาบุกมาก
1: ลุงรู้ไหมก่อนผมไปออสเตรเลียเนี่ยมันยังมีเพลงไทยที่มันดังอยู่ตอนนั้นและดังมากเลยชื่อเพลงแบบตลกมากเลยสุขาอยู่หนใด
0: อ๋อ
1: ได้เลยนิดนิดนิดโอ้โหนี่เพลงอะไรวะแม่งถามส้มอยู่ไหนจะบ้าเลย

0: สุขาอยู่หนใด
1: เราจบเลยกำลังของขึ้นเลยเนี่ย
0: เวลาเราไม่ได้มีเยอะมีจำกัดแล้ววันนี้คือเรามาโชว์ให้เห็นว่า
1: แนวทาง
0: และการเบบี้และการบูมเมอร์เซนเบบี้มันจะประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่าอันนี้เราย่อทั้งหมดมาอยู่ใน
1: ใช
0: ่ครั้งแรกเพื่อที่จะให้พอนึกอารมณ์ออกว่าจะฟังต่อมันดีไอ้พวกเนี้ยจะฟังมันต่อดีไหมหรือว่า
1: ใช่
0: หรือว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต
1: ่ว่ากันมาเลย
0: แต่ว่าน่าจะต่อนะเพราะว่าเราก็ว่าเรา
1: ทำไมล่ะหน้าตาออกดีทั้งคู่นะ
0: ไอ้แบบนี้แหละที่เขาจะไม่ดูต
1: ่อเออแล้วก็จริงๆแล้วในครั้งต่อๆไปเนี่ยต้องบอกว่าในบางครั้งเราก็จะมีแขกรับเชิญมาด้วยเน
0: าะเราคิดกันอยู่เราคิดกันอยู่จริงๆแล้วเราใช้เวลาน้อยมากในการคิดถึงรายการนี้นะค่อนข้างน้อยไม่ถึงเดือนอ่ะ
1: ไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเราเรียกมันว่าพอมันเป็นไลฟ์สไตล์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติของคนวัยนี
0: ้
1: เราคิดอะไรออกวันนี้เราต้องการที่จะคุยเรื่องนี้วันนี้นะสมมติมาเลยคุยเรื่องสุขภาพเราจะคุยเรื่องแบบขำๆในเรื่องของเพลงในเรื่องของต่างๆนานาก็จะไปในแนวทางแบบนั้นเลยไม่ต้องเตรียม
0: หรือว่าบางวันอาจจะมีเรื่องจริงจังหน่อยเพราะว่ามันมันต้องพูดถึงอาจจะต้องมีความเห็น
1: ถูกต้อง
0: สังคมว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไม
1: มันเป็นอย่างนี้
0: ไอ้นี่เกิดขึ้นทำไมมีคนคิดแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบเนี้ย
1: โดยเฉพาะในช่วงในห้อง YouTube ของเราในอนาคตที่เราจะจัดเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับก็จะมีบางครั้งที่เราจะเชิญเอ็กซ์เพิร์ทอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยมานั่งคุยเลยกับเราว่าในวัยแบบเนี้ยไอ้เรื่องของโรคไตโรคตับโรคหัวใจสโตรกอะไรต่างๆนะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถามหาของคนไอ้วัยระดับนี้แล้วก็จะมาให้ความรู้แบบนั้นด้วยเน
0: า
1: ะก็ไม่ใช่ว่าจะบ้าๆบอทุกวันนะฮะ
0: นี่บ้าๆบอ
1: ไม่รู้ผมคิดเองหรือมีสาระหรือที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ย
0: ก็บางวันเราอาจจะเชิญเด็กวัยรุ่นมา
1: โอ้อันนั้นใช่ใช่ใช่เพราะก็เป็นพวกเจนซีเน
0: า
1: ะ
0: เราจะถือว่าเรามีอะไรเราก็จะบอกเขา
1: ใช่
0: และเราก็จะให้เขาสอนในสิ่งที่เราไม่รู้
1: ถูกต้อง
0: ในวันนี้ที่เขาเป็น
1: ใช่
0: เนี่ย
1: เพราะเราก็จะบอกเขาเหมือนกันว่าเราก็เจนซีเหมือนกันซีเนีย
0: ซีเรียสด้วย
1: ซีเรียสด้วย
0: นะฮะทางตรงเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างว่าน
1: ี่มีอันนึง
0: เปิดเพลง
1: เราจะเป็นเรื่องของให้ทุกคนเนี่ยต้องจดจำเพราะว่าเราก็จะต้องลากันด้วยเพลงอันหนึ่ง
0: อ๋อโอเค
1: แต่สำหรับเธอก่อนที่จะลากันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโชว์ของเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับ Be with you always เคียงข้างคุณนะครับแล้วก็โอลิเวอร์นะครับ
0: อาหาร
1: คุณภาพชั้นสูงสำหรับน้องมาพิเศษทุกมื้อ
0: เดี๋ยวเพิ่งได้วันนี้เดี๋ยวจะลองไปเอาให้หมาที่บ้านกินดูว่ามันกินไหม
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าหมาเนี่ยบางทีถ้าเปลี่ยนรถเนี่ยมันก็จะยากนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่มันรู้ว่าอะไรดีมันรู้ว่าอะไรดีมันฉลาดกว่าเรามันก็จะ
1: เอาเลย
0: ของดี
1: เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงนี้เลยครับ Oh my loving
0: แล้วจะเป็นลูกจบทุกเพลงทุกการ
1: ทุกครั้งเลย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเซฟเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
13: สวัสดี
14: คุณผู้ชมครับ
13: เป
14: ๊ะแม่ผมบอกให้คุณแตงหวานเข้ารายการให้เพราะว่าวันนี้ผมไปแขกรับเชิญ
13: กำลังจะเข้าเลยดูกำลังจ้องตากับพี่โจ้อยู่เอาใหม่แต่ไม่ต้องเปิดทีเซอร์นะคะก็คือสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะในคืนวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะคะ2569ก็เป็นคืนต้นเดือนที่เป็นต้นเดือนจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษอีกแล้วพิเศษตลอดแหละจริงๆเดือนที่แล้วเป็นซีรีส์โยโย่ขับเนาะก็วันนี้มีต้อนรับการกลับมาของพี่โจยนะคะเมื่อกี้คุณผู้ฟังก็อาจจะได้ยินแล้ววันนี้ก็อยู่กับแตงนะคะแตงหวานมีภารัตแก้ววรรณสรแล้วก็พี่โจยนะคะเรวัชบริภารัตค่ะสวัสดีค่ะพี่โจย
14: คุณแตงหวานครับ
13: คิดถึงอ่ะ
14: ครับเช่นกัน
13: คิดถึง
14: จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมาในคอนเซ็ปต์ของโยโย่ขับอยู่นะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมปวารณาตัวมาเป็นแฟนคลับบอลมัดจนคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมเชียร์แล้วล่ะ
13: อันเนี้ยเป็นความลับไหมพี่โจ้ถือเป็นความลับไหมแต่ว่าแฟนรายการไม่รู้อะว่าจริงๆแล้วพี่เชียร์บอลมัดอีกทีมหนึ่ง
14: น้อยคน
13: อันเนี้ยเป็นซีเคร็ตนะจะบอกว่าจริงๆแล้วอะตอนที่เราลงโปสเตอร์ไปอะคุณเปาที่เป็นแอดมินของโยโย่ทักหลังไมค์มาหาแต่บอกว่าเฮ้ยพี่คนที่ยืนหันหลังนี่ใครอะคุณแตงจะได้เชิญเข้าแบบเข้ากวนโยโย่ขับด้วยกันเวลาอะไรอย่างเงี้ยแตงก็บอกว่าพี่โจ้ยค่ะจริงๆแล้วพี่โจ้ยเป็นสปายนะเป็นเดอะเชอร์รี่นั่นเองนะคะจริงๆแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งความพิเศษแล้วก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆรายการฟุตบอลมหาชนละกันว่าพี่โจ้ยเปิดเผยความลับจริงๆแล้วติดตามบอลมัดด้วยใช่ไหมคะ
14: ได้ครับก็ตามมาเอาจริงๆก็คือตามตั้งแต่เอ็ดดี้ฮาวแหละแล้วก็รู้สึกว่าทีมนี้มันแปลกๆมันซื้อตัวแปลกๆตลอดเวลา
13: ตอนนั้นสักปีอะไรได้พี่โจ้ยตอนเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยแต่คุ้นๆแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูข้อมูลร่วมไปด้วยนะคะ
14: เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมาปีประมาณปี2009นะถ้าผมจำไม่ผิด2009แล้วเขาใช้6ปีพาทีมขึ้นพรีเมียร์ลี
13: กแสดงว่าพี่โจ้ยรู้จักก่อนที่บอลมัดจะขึ้นมาอยู่พรีเมียร์ลีก
14: ไม่ได้รู้จักเลยครับ
13: ไม่รู้จักเลย
14: ไม่รู้จักเลยรู้จักบอลมัดตอนที่เอาจริงๆก็รู้จักพร้อมๆกับทุกคนแหละที่ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนั่นแหละปี2015แล้วก็เป็นปีที่ต้องบอกว่าที่ประทับใจของบอลมัดคือเป็นทีมที่มันสู้จริงๆอ่ะมันสู้มากมากแล้วก็มีวิธีการเล่นแปลกๆตอนนั้นนะครับ
13: ณตอนนั้นนะ
14: ที่จำได้แม่นเลยนะติดตานะคุณแตงหวานคือ มุมยิงเข้าแมนยูจำได้ป่ะ
13: ใครนะ
14: ที่นักบอลจูเนียร์สตานิสลาสอะที่เป็นกองหน้าของเขาอะเตะมุมแล้วบอลปัน
13: เข้าไปเลย
14: เข้าเดเกอาด้วย
13: เข้าไปเลย
14: ตอนนั้นแมนยูประตูเป็นเดเกอาด้วย
13: ก็ถือว่าจริงๆอ่ะปีแรกอ่ะก็คือคาแรคเตอร์เหมือนที่พี่โจ้ยบอกแหละมันดูแบบมีอะไรอ่ะแต่ว่าปีหลังๆเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นทุกปีนะสำหรับเขาเรียกอะไรเพื่อนร่วมลีกอ่ะพี่เป็นชื่อที่แบบมันกาออกไม่ได้อ่ะ
14: อ
13: ืมใช่ไหมเหมือนปีแรกๆมาคนยังแบบเอ้ยหน้าใหม่ยังดูแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะว่าแบบเฮ้ยมันแจ๋วหรืออะไรเงี้ย
14: ครับคือจริงๆบอลมัดเนี่ยผมก็ดูเท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งในฤดูกาลนี้มีโอกาสเป็นโกสไลเตอร์แล้วกันของบอลมัดในบอลมัดไทยแลนด์แฟนคลับ นะ
13: ค
14: ค
13: ่
14: ระับก็เลยได้ศึกษาของเรื่องราวของบอลมัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามดูบอลมัดไปคราวเนี้ยก็ตามดูบอลมัดจริงๆแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าลิเวอร์พูลเป็นอย่างเงี้ยก็เลยยิ่งไม่ดูใหญ่
13: ปีนี้เหรอ
14: ใช
13: หรื
14: ่
13: อปีไหน
14: ปีนี้
13: มีอะไรส่งสารถึงเขาหน่อยไหมไหนไหนก็ไปละ
14: คือบอกอย่างนี้แล้วกันว่าผมรู้สึกว่าอาร์เน่สล็อตอ่ะมา
13: ค่ะ
14: แทนคนที่มาแทนเขาไม่ได้ไม่มีใครแทนเขาได้ใช่ไหม
13: จริ
14: เหม
13: ง
14: ือน
13: ก็
14: เสื้
13: จ
14: อ
13: ริง
14: อะไร
13: อันนี้ก็จริงนะ
14: เหมือนเสื้ออะไรก็คุสันนะที่ไม่มีใครแทนเขา
13: ใช
14: ได
13: ่
14: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากที่เขาจะประสบความสำเร็จแค่ต้องเปลี่ยนอีกสองโค้ชอ่ะต่อให้ครั้งต่อไปเป็นอันโดนีอิราโอล่าก็ต้องเปลี่ยนอีกสองโค้ชเสริมตัวต้องมีสี่ตลาดกว่าที่ลิเวอ
13: ค
14: ร์พ
13: ื
14: ูล
13: อ
14: จะกลับไปอยู่ข้างบนได้
13: พี่โจคิดว่าน่าจะประมาณนั้นใช่ไหม
14: ใช่
13: อาจจะไม่ถึง10 ปีอะไรอย่างนี้เนาะ
14: ไม่ถึงแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีสี่ตลาดซาร่าไปฟันได้แก่โคนาเต้ไป
13: ค่ะ
14: แบ็คขวาแบ็คซ้ายชุดเดิมไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ตลาดเงินสักประมาณ1,000 ล้านอ่ะถึงจะทำให้ลิเวอร์พูลกลับไปได้
13: จริงๆก็น่าคิดนะเพราะว่าในตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้เลยแหละที่มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็แกนหลักของลิเวอร์พูลหลายๆคนนะที่เป็นชุดที่พาความสำเร็จมาให้เนาะพี่ก็เริ่มจะโรยราเนาะเริ่มจะเป็นช่วงจะบอกช่วงท้ายของลีกเขาเรียกอะไรความเข้มข้นสูงๆแล้วกันแต่ใช้คำนี้เพราะว่าเชื่อว่ายังไม่ได้ลงจากฟุตบอลระดับสูงหรอก
14: ครับ
13: แต่อาจจะความเข้มข้นสูงแบบพรีเมียร์ลีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นข้อผิดพลาดที่มากขึ้นและในวันที่เราแบบช้าลงหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งน่าจะมีให้เห็น
14: ก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมเป็นบอลมัดเนี่ยผมว่าต้องมีใครบางคนที่คิดแบบผมไม่ว่าจะเล่นเกม FM เล่นวินนิ่งเล่นอะไรก็ตาม
13: ฟี
14: บ
13: ฟ
14: อ
13: ่
14: ล
13: าม
14: ัด
13: อ่
14: อ
13: ะ
14: ่ะ
13: อ่
14: ใช้
13: า
14: บอลมัดเพราะว่าบอลมัดเป็นทีมที่ไม่ใหญ่แล้วก็อยาก
13: อ
14: บ
13: ่า
14: ิวให้มันกลับไปเป็นทีมบิวอยากให้เป็นทีมที่เก่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
13: อื
14: ด้
13: ม
14: วย
13: อืม
14: สไตล์การซื้อตัวผู้เล่นของเขาที่แบบเอ๊ะอยู่ดีไปซื้อโดมินิกโซลันเก้ต้อง20 ล้านซึ่งโซ
13: อ่
14: ล
13: า
14: ันเก้มาอยู่ลิเวอร์พูลก็แทบไม่ได้ลงเลยเพราะว่ามีมหาเทพโอริกี้เป็นตัวสำรองอยู่ตอนนั้นก็แบบว่าผมในบอลลิเวอร์พูลตอนนั้นผมก็มองว่าผมรูปปากแล้วนะว่าโอ้ขายได้ต้อง20 ล้าน
13: หวานเจี๊ยบ
14: หวานเจี๊ยบอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าโซล
13: อ
14: ันเก้ไปก็เกิดเลยใช่ไหมหรือ
13: ค
14: ว่
13: ่
14: า
13: ะ
14: อย่างบอลมัดเนี่ยพอมาเป็นแอดมินเพจแล้วเนี่ยก็เลย
13: อ
14: ต้อ
13: ื
14: งไป
13: ม
14: ศึกษาตู้นั่นนี่คุณว่าบอลมัดเนี่ยไอ้โลโก้ของมันเนี่ยมันยังน่าสนใจเลยนะที
13: อ
14: ่
13: ่ะ
14: เป็
13: ท
14: น
13: ี่เ
14: ร
13: ป็
14: ู
13: น
14: ป
13: รูปต้องอธิบายเป็นผู้หญิงไหม
14: แต่ก็มองว่าเป็นรูปผู้หญิงทุกคนมองเป็นรู
13: แต
14: ปผู
13: ่
14: ้หญิงหมด
13: อ
14: แต
13: ่
14: ่
13: า
14: จริงแล้วเป็นรูปของกองหน้าบอลมัดที่กำลังหม่งบอล
13: อ๋อเสยเออเ
14: แค่นั้นเลยครับ
13: นาะอยู่นี่ป่ะ
14: แล้วทำไมใส่เสื้อสีแดงด
13: ข้างสวนเชอร์รี่เปล่า
14: ำไม่ใช่ประธานสโมสรชอบเอซีมิลาน
13: เออเลิศนะ
14: เนี่ยคือมันสตอรี่ของบอลมัดเป็นแบบน่าสนใจแล้วก็เขาเรียกว่าทีมอินดี้อ่ะทีมน่าเชียร์นะ
13: อ่
14: ใน
13: า
14: ความรู้สึกผมในความรู้สึกผมสนามเล็กที่สุดในพรีเมียร์ลีก
13: อ่า
14: สนามเล็กที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับแต่ว่าสถานะทางการเงินสูงกว่าสนามที่ใหญ่อย่างเวสต์แฮมอ่ะขอโทษนะครับพี
13: อ
14: ่
13: ื
14: คน
13: ม
14: หัวคอน สนามใหญ่กว่าเวสต์แฮมสนามเวสต์แฮมใหญ่กว่าแต่เวสต์แฮมมีหนี้เยอะมาก
13: ใช่
14: บอลมัสมีกำไร
13: ความจุนี่น่าจะประมาณ11,000เองไหมพี่โจ้ย
14: ใช่ครับหมื่นไม่ถึง20,000นะ
13: อ่าเท่าที่แตงดูข้อมูลอยู่ตอนนี้นะก็จะประมาณตามข้อมูลก็ประมาณ11,000-11,307ที่นั่งนะคะ
14: ครับเล็กกว่
13: จ
14: า
13: ริงๆเมื่อก่อน
14: เล็กกว่าบุ
13: ชื
14: ร
13: ่
14: ี
13: อ
14: ร
13: ด
14: ั
13: ี
14: มย
13: น
14: ์อีก
13: คอร์ต แต่ว่าจริงๆตอนนี้เป็น Vitality Stadium
14: ก็เป็นชื่อของสปอนเซอร์ปีหน้า
13: ใช
14: มาค
13: ่
14: าดหน้าอกและ Vitality มาคาดหน้าอกเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไปใส่เคลเม่เฮ้ยใช่เปลี่ยนไปใส่เคลเม่ด้วย
13: ใช่ไหมเพราะว่าปีนี้ใส่อัมโบป่ะ
14: ปีนี้ใส่อัมโ
13: ใ
14: บ
13: ช่
14: นะครับ
13: แจ๋วขนาด
14: จร
13: นี้
14: ิ
13: ป
14: ง
13: ีหน้าต้องเข้ามาแล้วไหมอ่ะเพราะว่าเกลเม่ก็เริ่มเข้ามาในไทยแล้วเหมือนกัน
14: ๆแน่นอนน
13: ต้
14: ะ
13: อง
14: คร
13: ม
14: ับ
13: าขายหน่อยไหมเออยังไม่เห็นนะปีนี้ก็ไม่เห็นไม่มีขายในไทยเนาะแต่
14: ไม
13: จ
14: ่
13: ริง
14: ม
13: เป
14: ี
13: ็นอ
14: ค
13: ี
14: ร
13: ก
14: ับ
13: ทีมที่เข้ามาน่าจะขายดีนะแต่
14: เค
13: ว่า
14: ล
13: เ
14: เ
13: ส
14: ม
13: ื้
14: ่
13: อ
14: เน
13: ส
14: ี่
13: ว
14: ย
13: ยด้วย
14: รออยู่เลยผมรออยู่เลยนะครับแล้วก็ผมว่าบอลมัดเนี่ยผมเล่าได้ยาวยาวเลยจริง
13: เดี๋ยวยาวๆเราเอาไปคุยกันเบรกสองไหมพี่ดูแล
14: ๆ
13: ้วเราต้อง
14: ผม
13: ได
14: เล
13: ้
14: ่า
13: ไหม
14: อย่างนี้ก่อนรู้ไหมดาร์เล
13: อ
14: นเอนเดอร์ตันดาร์เลนเอนเดอร์ตันเคยอยู่บอลมัดด้วยนะเดวิดเจมอย่างเงี้ยเคยเล่นบอลมัดนะครับ
13: จริงๆน่าจะเป็นทีมหนึ่งที่มีผู้เล่นที่แบบเหมือนออกไปแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไม่รู้เยอะอ่ะ
14: ถูกนะครับล่าสุดนี้ก็อองตัวเซเมนโยอย่างเงี้ย
13: เก
14: อ
13: ิดเลย
14: ใช่
13: นะ
14: คือบอลมัดเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าผมเชียร์ผมสบายใจอย่างตรงที่ว่าไม่ว่าจะเสียใครไปอ่ะไม่ว่าจะเสีย
13: ค่ะ
14: ตัวผู้เล่นคนไหนไปอ่ะตัวผู้เล่นคนเขาจะมีตัวผู้เล่นที่เป็นชุดของเขาที่ขึ้นมาแทนได้ตลอดแล้วเราก็รู้รับรู้ด้วยว่าเราก็รับรู้ได้ด้วยว่ายังไงสโมสรวันหนึ่งก็ต้องขายตัวผู้เล่นคนนี้
13: เพราะ
14: อย่าง
13: ม
14: เ
13: ั
14: ช
13: น
14: ่
13: เ
14: น
13: หมือนมีให้เราเห็นอยู่แล้ว
14: ใช่
13: เคยมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วว่าคนนึงฉายขึ้นมาสโมสรก็จะขายออกไปแล้วเขาก็จะหาใครอีกคนนึงเข้ามาประกอบขึ้นมาใหม่
14: ใช่คือมันคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับโบเซียดอร์ทมุนด์นะ
13: ถ้ามี
14: บอลมา
13: ฟีลลิ่งคล้ายกัน
14: คือดอร์ทมุนด์ปั้นและขาย
13: ค
14: บ
13: ่ะ
14: อลมาปั้นและขายทั้งสองทีมปั้นและขายสาเหตุเกิดจากช่วงก่อนหน้านี้สโมสรล้มละลายครับโดนตัดแต้ม
13: ก็
14: โด
13: คื
14: น
13: อ
14: ล้มละลายซึ่งบอลมัดเนี่ยโดนตัดแบบตัดชนิดที่เรียกว่าตัดไม่ให้ผุดให้เกิดอ่ะตัดฤดูกาลแรก
13: ไม่ต้องมีลุ้นอะไรเลย
14: ใช่ตัดฤดูกาลแรก10 คะแนนตัดฤดูกาลที่สองอีก17 คะแนน
13: โอ้โห
14: คือตัดแบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดอ่ะคือเป็นทีมที่ดราม่ามากแล้วก็แล้วสุดท้ายโอ้โหวินัยของเขาทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องของการบริหารเนี่ยนะยิ่งผมกับคุณแตงหวานเคยอยู่ในหน้าของสโมสรมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่บอลมัดได้ทำเนี่ยมันน่าศึกษาน่าเรียนรู้สุดๆเลยนะครับ
13: เนี่ย
14: แ
13: เ
14: ล
13: ดี
14: ้
13: ๋ย
14: วว ก
13: เร
14: ็
13: าต้องมาขยายกัน
14: นะ
13: โปรยไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เดี๋ยวในเบรกสองเนี่ยเราจะมาลงในรายละเอียดกันนะคะว่าจริงๆแล้วทำไมถึงหรือฟังจบแล้วอ่ะอาจจะปีหน้าปักหมุดเลยเชียร์บอลมัดเพรา
14: จ
13: ะ
14: ร
13: จริ
14: ิ
13: ง
14: ง
13: ๆปีหน้าจะได้เล่นบอลยุโรปด้วยนะ
14: ๆวีน่าเป็นปีแรกที่ยุโรป
13: ในประวัติศาสตร์สโมสรนะพี่
14: ประกา
13: โอ
14: ศ
13: ้
14: ส
13: โห
14: โมสร
13: มั
14: แล
13: น
14: ้
13: เป
14: ว
13: ็นอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะ
14: ทำไมรู้ไหมขยายสนาม
13: ค่ะ
14: ครับขยายสนามจาก11,000คนเป็นเท่าไหร่รู้ไหม
13: เป็นเท่าไหร่คะ
14: 18,000คนเล็กกว่าสนามบุรีรัมย์อีก
13: แบบน่ารักจุ๊บจิ๊บ
14: นะฮะแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่แบบเอ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยคุณแตงหวานเป็นแฟนแบ็คแพนเตอร์ป่ะ
13: แบ็คแพนเตอร์
14: ตัวโกงคิวมองเกอร์อะไมเคิลบีจอแดนอะ
13: ไมเคิลบีจอร์แดน
14: เป็นหุ้นส่วนสโมสรนะ
13: นี่ไงเท่ไปอีก
14: แล้วก็เรื่องของแบบมีคนเคยถามว่าทำไมนักฟุตบอลแก่ๆชอบไปอยู่บอลมาเพราะว่าอย่างเดนเดอร์ตันก็ระดับแบบทีมชาติอังกฤษเก่าอะไรเงี้ยเดวิดเจมส์ก็ทีมชาติอังกฤษเก่านี่นั่นนี่มันอาจจะเป็นที่ภูมิประเทศภูมิอากาศตรงนั้นก็ได้คือบอลมัดเนี่ยอยู่ใต้ของอังกฤษเลยครับแล้วก็แบบว่าอย
13: ต
14: ู่
13: ต้องอธิบายให้คุณรู้ฟังก่อนไหมว่าเป็นฟิลแบบไหนพี่โจยฟิลคล้ายๆจังหวัดไหนในประเทศไทยไหม
14: มันอยู่ติดทะเลแล้วก็มีหาดคล้ายๆชลบุรี คล้ายๆบางแสนนะผมรู้สึกบอร์นมัธเหมือนบางแสนมีมหาวิทยาลัยด้วย
13: ใช่ใช่
14: บอร์นมัธยูนิเวอร์ซิตี้ก็เป็นนักฟุตบอลของบอร์นมัธยูนิเวอร์ซิตี้นักฟุตบอลของบอร์นมัธที่เป็นทีมหญิงก็เรียนบอร์นมัธยูนิเวอร์ซิตี้เหมือนบางแสนนะสมมติถ้ามีบางแสนเอฟซีอย่างเงี้ย
13: ค่ะ
14: มีมอบู
13: ประมาณนั้น
14: แล้วก็อยู่ชายฝั่งอยู่ริมทะเลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นบรรยากาศดีๆในช่วงฟั่นไปในการค้าแข้งที่จะไปอยู่บอลมัดด้วย
13: หนาวก็อาจจะไม่หนาวมากเนาะอะไร
14: ใช
13: อย่า
14: ่
13: งเงี้ย
14: ก็อาจจะเป็นไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าบอลมัดมีความเป็นชุมชนและมีความที่ความเล็กที่น่าเรียนรู้อยู่ตลอดเลยผมแบบสงสัยนู่นนั่นนี่ทุกวันนี้ก็พยายามตามว่ามันมีหลักการหรือว่ามีการบริหารทีมยังไงจนทําให้ได้มาถึงขณะนี้รวมถึงผลงานในสนามในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ
13: เพราะจริงต้องบอกว่าผลงานในสนามฤดูกาลเนี้ยจริงๆถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดเนาะตั้งแต่อยู่พรีเมียร์ลีกมา
14: ใช่เป็นอันดับที่สูงที่สุดแล้วก็ไม่มีใครทําแบบนี้ได้ไงตอนนี้ลาอูล่าเป็นประวัติศาสตร์ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับ
13: น่าสนใจมากแล้วก็
14: สิบแปดนัด
13: เอเราแล้วจะเอายังไงต่อนะจะไปไหนต่อจะอยู่กับบอลมัดไหมนะ
14: เขาหมดสัญญาไงเขาก็บอกแล้วก็นั่นแหละก็ตามนั้นก็ถึงเวลาของเขาแล้วที่จะต้องไปต่อดีวินลาปากดีก็เคยมาคอมเมนต์บอกว่าบอลมัดมีความเป็นอิลาอุล่ามีความเป็นอูไนเอเมรี่อยู่นะฮะคิดว่าผมว่าอิลาอุล่ามีความเป็นเจอเก็ตครอปอยู่พอสมควรเหมือนกัน
13: เอาล่ะนี่แอบลุ้นใช่ไหมว่ามันจะว่าเขาจะมาเนี่ย
14: มันมาอยู่แล้
13: คว ื
14: มัน
13: อ
14: มาอยู่แล้วมาแน่น
13: ว
14: อ
13: ิน มา
14: อิ
13: อย
14: ล
13: ู
14: า
13: ่แ
14: อ
13: ล
14: ุ
13: ้ว
14: ล
13: ด้
14: ่
13: ว
14: าย
13: หรอ
14: ใช่มาแน่นอนครับเพราะว่าอย่างทั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของลิเวอร์พูลอ่ะก็เคยทำงานที่บอร์นมัธมาก่อน
13: มันก็มี
14: แล้วค
13: คว
14: น
13: าม
14: ที่
13: สั
14: เ
13: ม
14: ลื
13: พั
14: อ
13: น
14: ก
13: ธ์ดี
14: ใช่
13: ๆ
14: คนที่เลือกอิลาโอล่าก็คือคนของลิเวอร์พูลเมื่อสมัยทำงานที่บอร์นมัธ
13: ก็น่าจะมีอะไรที่ลิงก์กันแหละเนาะ
14: ใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จเลยแม้แต่น้อยนะด้วยสภ
13: น
14: า
13: ี้
14: พ
13: ต
14: ที
13: อ
14: ่
13: บยากนะ
14: ตอบไม่ยากเลยครับเขาไม่มีสมบัติเหมือนอาร์เน่สล็อตให้ทำไม่มีสมบัติเขามีแต่ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมีแต่เศษเหรอมีแต่หางกะทิแล้วกันเขาไม่มีหัวกะทิเขามีแต่หาง
13: แร
14: กะท
13: ง
14: ิน
13: ะเนี่ยแต่เรื่องจริงแต่เรื่องจริงอันนี้ต้องมองภาพแบบจริงๆณวันนี้นะของลิเวอร์พูลคือถ้าใครเพิ่งเข้ามาในช่วงที่เจอเก้นคล็อปแล้วกันแบบเปิดประตูเข้าแอนฟิลด์มาแล้วเจอเก้นคล็อปอ่ะจะยังไม่เคยเจอหลุมแบบนี้แต่
14: ค
13: ถ้
14: รา ับ
13: คนที่เชียร์มาก่อนแล้วอ่ะเขาก็อาจจะไม่ตกใจเท่าไหร่ไหมพี่โจยกับ
14: ก
13: ส
14: ็
13: ถ
14: อ
13: า
14: าจ
13: น
14: จะ
13: ก
14: เป
13: า
14: ็
13: ร
14: น
13: ณ
14: อย
13: ์
14: ่
13: ป
14: าง
13: ระ
14: น
13: ม
14: ั
13: า
14: ้
13: ณ
14: น
13: เนี้ย
14: ก็อาจจะเป็น
13: อา
14: อย
13: จ
14: ่า
13: จะ
14: งน
13: ม
14: ั
13: ี
14: ้น
13: ภูมิต้านทานมากกว่า
14: คือทุกทีมในโลกมันเป็นแบบนี้ครับทุกทีมในโลก
13: แต่มันก็จะมีแฟนบอลที่เป็นคนใหม่ๆที่เดินเข้ามาในสังคมฟุตบอลนะพี่ใช่ไหมยิ่งยิ่งปัจจุบันนี้เนาะที่เรามีโซเชียลมีเดียมีอะไรเงี้ยเรามีคนหน้าใหม่มีน้องๆเด็กๆยุคใหม่หรือใครบางคนที่อาจจะไม่เคยติดตามฟุตบอลเลยแล้วก็เพิ่งจะก้าวเข้ามาในโลกฟุตบอลเนี่ย
14: ครับ
13: เขาก็อาจจะต้องมาประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้นะที่ว่ามันเป็นสัจธรรมของฟุตบอลน่ะถ้าคุณไม่ล้มเลิกไปก่อนคุณก็จะเรียนรู้กับมันนี่แหละ
14: โอ้ที่บอกนั่นแหละครับมันเป็นลูกของแมนเชลซีทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเหมือนยูมูรินโญ่แมนยูก็เหมือนกำลังจะขึ้นมาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าไปตรงไหนอาร์เซนอล20 กว่าปีกว่าจะมีแชมป์
13: 22 ปี
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลูกของฟุตบอลแล้วก็จริงๆเสียดายนิดหนึ่งนะถ้าอาร์เซนอลได้แชมป์เนี่ยได้แชมป์ยุโรปเนี่ยคืออังกฤษครองทุกถ้วยในยุโรปเลยนะ
13: นั่นสิน
14: ะอันนี้น่า
13: แต
14: เ
13: ่
14: สีย
13: ก
14: ด
13: ็
14: ายนิดหนึ่ง
13: แอบน่าเสียดายแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันก็ถึงดีกาแล้วนะพี่ใครพร้อมกว่าก็เข้าวินไป
14: อืม เดี๋ยวผมจะชวนทุกคนมาเชียร์บอลมัดกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมมาเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนครับ
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจพร้อมเร่งขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตินางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิด48 Year of Wild Thanks คาราวานขอบคุณจากใจจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาสวนสัตว์ไทยตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนบทบาทของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในฐานะแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนสำหรับวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มอบสิทธิพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวถึงวันที่30มิถุนายนหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว
8: เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงว่าเกิดเหตุช้างป่าลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 กิโลเมตรโดยพบว่าเป็นช้างป่าตัวเต็มวัยจำนวน2ตัวและลูกช้างป่าจำนวน1ตัวสาเหตุจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้ายเนื่องจากห่วงลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงได้ ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569หากสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสามารถช่วยลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมีการติดป้ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกส่วนการใช้งานสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าก็สามารถทำได้สะดวกเป็นที่ถูกใจร้านค้าและประชาชนที่มาใช้นางสาวกมลพรพัฒนาเจริญกล่าวว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกรู้สึกตื่นเต้นขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเนื่องจากเคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันสุดท้ายรวม19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตรวม258คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันสุดท้ายมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัคร252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา9คนและเขตพญาไท7คน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงนที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงนที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รียมพบกับรายการ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 เริ่ม1มิถุนายนนี้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
2: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการฟุตบอลมหาชนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของซีรีส์โยโย่คัพไทยแลนด์นะคะกับEP ที่5นะฟอร์มดีเป็นพักๆอกหักแต่กลับมาแข็งแรงกับบอลหมัดนะคะ AFC บอลหมัดโดยผู้เล่าวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือพี่โจยเรวัชของเรานั่นเองอาจจะห่างหายไปนานนิดนึงวันนี้ก็กลับมาให้หายคิดถึงในฐานะของเดอะเชอรี่นะคะล่างสแตนใช่เปล่าเบรกแรกนี่คุยสนุกมากเลยนะคุณผู้ฟังที่มาไม่ทันเราโปรยไว้เยอะเลยว่าเบรกนี้เราจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างเดี๋ยวแต่ไม่เกินมากดีกว่าให้พี่โจ้เล่าเลยจะได้แบบให้เราได้รู้จักกับบอลมัดวันนี้พร้อมเชียร์ปีหน้าเนี่ยซีซั่นหน้าเนี่ยไปยุโรปไปฟุตบอลยุโรปด้วยเอาจากตรงไหนดีพี่โจ้
3: เอาแต่ล่างเลย
2: ได้สิ
3: ตั้งแต่ล่าง
2: รู้จักกันตั้งแต่ล่างเลย
3: ตั้งแต่วันที่เขาคืออ่ะพูดในฐานะแฟนบอลใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาข้อมูลเก่าอย่าง
2: น
3: ี้แล้วกัน
2: นี่อันนี้น่าสนใจเพราะว่า
3: พอยิ่งไปหาข้อมูลเนี่ยก็ยิ่งชอบมากขึ้นชอบในมุมของการบริหารทีมนั่นนี่นะครับอย่างหลายทีมเนี้ยอ่ะก็อาจจะเคยเห็นในพรีเมียร์ลีกมาแต่ว่าบอลมัดเนี่ยผมไม่เคยเห็นในพรีเมียร์ลีกก็คือเห็นปี2015ก็อาจจะเป็นทีมใหม่นู่นนั่นนี่นะครับอ
2: าจจะเท้าไปหน่อยว่าพี่โจ้ยเริ่มดูพรีเมียร์ลีกตั้งแต่สักปีไหน
3: พรีเมียร์ลีกเหรอดูปี97
2: อันเนี้ยเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังไงว่าคำว่าไม่คุ้นน่ะไม่ใช่เราเพิ่งดูนะแต่ไม่คุ้นคือพี่โจ้ยดูตั้งแต่ประมาณปี97แล้วก็มาเห็นบอลมัดในสแตนดิ้งอ่ะในตารางอ่ะก็คือปี2015
3: ก็คือขึ้นมาพรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบอลมัดขึ้นมาได้ไงจริงๆบอลมัดก็ขึ้นมาแบบสวยๆเลยขึ้นมาแบบ
2: แชมป์เนาะ
3: แชมป์เป็นแชมป์
2: มาในฐานะแชมป์นะคะ
3: ซึ่งพอขึ้นมาในฐานะแชมป์อ่ะความน่าสนใจมันลดลงเพราะว่าเท่าที่เราดูพรีเมียร์ลีกมาไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างโบตันเนี้ย
2: โบตันรุ่นนี้สงสัยไม่รู้จักแล้วรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วแน่เลยโบตันวันเดอร
3: ์ทีมที่ส่วนใหญ่จะเป็นแชมป์อ่ะปีต่อไปตกชั้น
2: จริงมันเป็นคำสาบไหมมันเป็นอะไรสักอย่างนะพี
3: ่นะครับก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่ามันก็มีเกมแบบโอ้เกมกับแมนยูอย่างเงี้ยชนะ 2-1
2: ขยันจำด้วยอันเนี้ย
3: ตานิสลาสไงมันยิงปั่นไซส์เข้าเดกิอาไง
2: ยิงสวยยิงสวยอ่ะ
3: เดกิอาก็โดนยังกะทีละทอนยิง
2: ก็ในฐานะแฟนแมนยูก็แบบช็อกอิงแบบเอ๊ะเกิดอะไรโดนน้องใหม่เอ๊ะ
3: คืออะไรก็จำได้นักบอลอย่างใครอ่ะจูเนียร์สตานิสลาสหรือว่ากองหน้าที่โ
2: อ
3: ้ผมชอบลืมชื่อคนนี้มากเลยกองหน้าที่ไปอยู่นิวคาสเซิลแล้วก็มาอยู่เวสต
2: ์อยู่ไหนนะ
3: คาร์ลัมวิลสัน
2: คาร์ลัมวิลสันปีนั้น
3: แล้วก็พวก
2: มีโจชัวคิงด้วยนะ
3: โจชัวคิงพวกเนี้ยคือนักบอลเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักบอลที่ทีมอื่นไม่เห็นค่าไม่อยากได้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอมาประกอบกันแล้วมันกลายเป็นทีมที่ดูดีครับดูเล่นเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ยุคเอ็นดี้ฮาวมันอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่พูดกันตรงๆแต่ว่าค่อนข้างจ ที่จะมีแบบแผนนะครับซึ่งเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเอาตรงๆก็ในปีที่โดนตัด17แต้มเนี่ยเขาอยู่ลีกลงโดนตัด10แต้มใช่ไหมปี2006เขาตกชั้นไปอยู่ลีก2คือลีกอันดับ4ของอังกฤษ
2: ลีกทูนะไม่ใช่ลีกวันนะ
3: ครับ
2: เราต้องแบบไล่เรียงให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยลีกทูมันก็ต้องอยู่แค่สามสิมันจะไปอยู่อันนั้นได้ยังไงมันคือไล่ไปมันจะเป็นพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันแล้วก็ลีกทูก็คือ
3: ดิวิชั่น
2: อัน
3: ส
2: ดั
3: ี
2: บ
3: ่
2: ส
3: อ่
2: ี
3: ะ
2: ่เลยนะเออดิวิชั่นสี่อ่ะ
3: ดิวิชั่นสี่อ่ะซึ่งออกสตาร์ทด้วยการมีแต้มติดลบ17คะแนนครับ
2: 17คะแนนผู้ฟ
3: ส
2: ั
3: ิ
2: ง
3: บเจ็ดคะแนน
2: ไม่ใช่ได้นะติดลบ
3: ใช่ติดลบ17คะแนนแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินนู่นนั่นนี่ก็ไม่มีใครเป็นผู้จัดการทีมคราวนี้ก็เลยเอาแบ็คขวาของทีมนั่นแหละเอ็ดดี้ฮาวเพิ่งมาเป็นผู้จัดการทีม
2: โอ้โห
3: ในปีคร
2: ก
3: ั
2: ็
3: บ
2: คือเหมือนไม่มีใครที่อยากจะมาเสี่ยงด้วยอ่ะถูกไหม
3: มันไม่มีใครมาเสี่ยงด้วยก็จริงแล้วก็งบประมาณการทำทีมมันก็ไม่มีไง
2: คือทุกอย่างมองไปมันก็แบบมันดูมืดอ่ะมันดูจำกัดเหลือเกิน
3: ครับ
2: นะ
3: ซึ่งปีนั้นบอร์นมัธรอดครับรอดจากการติดลบ17คะแนนโดยรอดด้วยการชนะ5จาก6นัดสุดท้าย
2: โอ้โห
3: นะ5จาก6นัดสุดท้ายจนรอดคือแบบหนีหัวซุกหัวซุนน่ะในการที่จะไม่ต้องลงไปเล่นในลีกกึ่งอาชีพอ่ะแล้วก็นักบอลอย่างดาร์เลนเอเดอร์ตันอยู่นะอยู่ในทีมชุดนั้นด้วยดาร์เลนเอเดอร์ตันเล่นที่บอร์นมัธเป็นทีมสุดท้ายถ้าใครไม่ทันก็คือดาร์เลนเอเดอร์ตันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกองกลางที่มีฉายาว่าปีกกระดูกยุงอ่ะคือเขาชอบเจ็บบ่อยเป็นหนึ่งในนักเตะสเปอร์แล้วก็ทีมชาติอังกฤษช่วงยูโร96นี่คือเป็นตัวที่เรียกได้ว่าจัดจ้านมากๆเลยดาร์เลนเอเดอร์ตันสตีฟแม็กมานัมมารวมถึงเดวิดแพลตตอนนั้นก็คือเป็นส
2: ก
3: า
2: ็คือเป็นสามประสาน
3: สามประสานแดนกลางของทีมชาติอังกฤษยุคยูโร96นะครับดาร์เลนเอเดอร์ตันก็อยู่ในทีมซึ่งมันคลาสสิกไปอีกตรงที่พอดาร์เลนเอเดอร์ตันยิงประตูชัยได้ในนัดหนีตายอ่ะประกาศแขวนสตั๊ดเลย
2: เลิก
3: จบสวย
2: เลิกเลยไม่ต้องรอเลิก
3: นะครับก็นั่นแหละมันก็คือแบบเป็นอะไรที่ช็อตแรกคืออ่ะมันจะหนีตายนะไปนั่งอ่านหนีตายแล้วก็หลังจากนั้นพอหนีตายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอีกแค่ปีหนึ่งฤดูกาลถัดมาบอร์นมัธเลื่อนชั้นครับเลื่อนชั้นจากลีกทูมาลีกวัน
2: ลีกทูมาลีกวันผ่านม
3: แล้
2: ร
3: ว
2: ส
3: ใช
2: ุ
3: ้
2: ม
3: เว
2: ต
3: ล
2: ิ
3: า
2: ดลบ17 แต้มนะขึ้นมาลีกวัน
3: ขึ้นมาลีกวันแล้วใช้เวลาอีกแค่2 หรือ 3 ฤดูกาลผมจำไม่ได้ขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพ
2: ไต่ขึ้นมาแล้
3: ใ
2: ว
3: ช
2: น
3: ่
2: ะประมาณ3 หรือ 4 ฤดูกาลเพราะว่า
3: คือห
2: ข
3: ก
2: ้อมูลย้อน
3: จ
2: หล
3: า
2: ัก งมั
3: ล
2: น
3: ี
2: ไป
3: ก
2: ไม่ถึง
3: คือจากลีกทูอ่ะขึ้นมาพรีเมียร์ลีกอ่ะใช้เวลา6 ปีขึ้น3 ลีกในเวลา6 ปี
2: โหจริงๆก็

0: นักบอลอย่างใครอ่ะทางด้านของนักเดวิดเจมก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่สุดท้ายของนักบรรดานักฟุตบอลน่ะแต่ว่าพวกนักเตะอย่างพวกแกรี่อาร์เธอร์ไซมอนฟันซิสสตีฟคุกอะไรพวกเนี้ยมาร์คพิวเนี่ยนักเตะพวกเนี้ยคือเป็นนักเตะที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่อยู่ลีกทูลีกวันจนขึ้นมาจนถึงพรีเมียร์ลีกได้นะครับก็นักเตะหลายคนอย่างทางสตีฟคุกหรือลูอิสสตีฟคุกเนี่ยเคยมีข่าวกับเชลซีด้วยในฤดูกาลแรกที่ขึ้นมารวมไปถึงลูอิสคุกที่เป็นกองกลางอีกหนึ่งคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านของลูอิสคุกแต่ว่าเจ็บ
1: ก็เลย
0: ก็เลย
1: จบไป
0: ไม่ได้มานะครับก็มีชื่อไปติดทีมชาติอังกฤษครั้งหนึ่งด้วยนะทางด้านของลูอิสคุกเนี่ยคือความสุดยอดของเขาเนี่ยผมมองเรื่องของโค้ชที่เป็นเอ็ดดี้ฮาวก่อน
1: จริงอันเนี้ยแต่ไม่เคยรู้มาก่อนจนพี่โจยเล่าให้ฟังนี่แหละว่าจริงแล้วเอ็ดดี้ฮาวอ่ะเป็นผู้เล่นเนาะของบอร์นมัธ
0: ครับ
1: อันนี้
0: เป็นนัก
1: ห
0: เต
1: ละายๆท่าน
0: ของ
1: ถ
0: บ
1: ้า
0: อลมัด
1: ไม่ได้นั่นก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเอ็ดดี้ฮาวน่ะคือเป็นนักเตะของบอร์นมัธมาก่อนแล้วก็ถ้าดูไม่ผิดเหมือนแกจะเป็นแบบเด็กปั้นเลยไหมของ
0: น่
1: บ
0: า
1: อร์
0: จ
1: น
0: ะ
1: ม
0: เ
1: ั
0: ป
1: ธ
0: ็น
1: อ่ะ
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าสตอรี่ของที่ผมจำอะที่ผมรู้สึกประทับใจ
1: ที่
0: ก
1: พี
0: ็
1: ่เจ
0: คื
1: ออ ศึกษามาค่ะ
0: ที่คือประทับใจก็คือเนี่ยแหละก็คือเป็นลูกหม้อนะครับแล้วก็พาทีมขึ้นชั้นนะ
1: เพราะว่าแตงไปลองดูเหมือนกับว่าที่แกสมัยแกเป็นนักเตะอ่ะ
0: ค
1: ก็
0: รับ
1: คือก็เล่นอยู่กับบอลมัดนี่แหละตั้งแต่แรก
0: นะครับ
1: ซึ่ง
0: นั่นแห
1: โ
0: ล
1: อ้
0: ะ
1: โห
0: แล้ว
1: เร
0: ด
1: ื
0: ู
1: ่องราวน่าสนใจ
0: สไตล์การเล่นของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมันก็คือมันเหมือนรู้ทั้งรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นประสบความสำเร็จอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะในจังหวะยุคบอลมัดของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเรารู้จักกองหน้าบอลมัดแทบทุกคนเลยอัลลัมวิลสันมาต่อโดมินิกโซลังกี้ใช่ไหมหรือว่าพอไปทำนิวคาสเซิลสิ่งที่เขาทำได้ดีคือทำกองหน้าตัวเป้าได้ดีมากเลยอเล็กซานเดอร์อี
1: ปั
0: ซ
1: ้น
0: ัก
1: องหน้านะอีซัก
0: แล้วก็ย
1: ห
0: ั
1: ร
0: ง
1: ือ
0: เป็
1: ว่
0: น
1: าเป็นน
0: น
1: ิ
0: ิ
1: ก
0: กอ่า
1: วอเทอร์มอลเลนคือก็ตอนอันนี้ขอเขาเรียกอะไรแบบว่าก้าวไปที่นิวคาสเซิลนิดนึงเหมือนตอนที่นิกมาแต่ว่าไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะเล่นได้เนาะหมายถึงว่ามันดูแบบเหมือนใครก็ยังไม่รู้อะอย่
0: ค
1: าง
0: ร
1: เ
0: ัง บ
1: ี้ย
0: นั่นแหละเพ
1: ไ
0: ร
1: ม
0: าะ
1: ่
0: ฉ
1: เช
0: ะน
1: ื
0: ั
1: ่
0: ้
1: อ
0: น
1: ก
0: เ
1: ็
0: นี่
1: ต้
0: ย
1: องเชื่อนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวปั้นกองหน้าเก่งมากไม่รู้ทำไมและสิ่งที่เขาทำได้ดีอย่างหนึ่งเลยคือเขาใช้ตัวผู้เล่นที่เขามีอ่ะในงานทำงานที่เขาต้องการแค่นั้นเขาไม่ต้องการการทำงานอย่างอื่นจากผู้เล่นคนอื่นนั่นคือสไตล์ของบอลมัดในยุคของเอ็ดดี้ฮาวซึ่งอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอ่ะบอลมัดกองหน้าคนหนึ่งอย่างเจอร์แมนเดโฟเงี้ยใครจะคิดว่าเขาจะกลับมาได้ขนาดเนี้ยหลังจากที่ตกชั้นไปกับซันเดอร์แลนด์ใช่ไห
1: ต
0: ม
1: ้องย้อนไปยุคนู้นเลยนะซันเดอร์แลนด์ยุคนู้นเลยนะเพราะว่าจริงซันเดอร์แลนด์ก็หายไปจากสารระบบเนาะของพรีเมียร์ลีกนาน
0: ต้
1: พ
0: อ
1: องสมควร
0: ใช่แล้วเจอร์แมนเดโฟกลับมาอยู่เป็นศูนย์หน้าของบอลมัดแล้วได้เล่นพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งจากซันเดอร์แลนด์อย่างเงี้ยคาร์ลวิลสันอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ายิงกระจายเลยตอนอยู่กับบอลมัดยิงลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
1: จริงๆก็ถือว่าเป็นแล้วก็จริงๆอ่ะถ้ามองไปในขุมกำลังปี15ใช่ไหมที่กลับขึ้นมา15 16ต่อ16 17ที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็มีการส่งต่อผู้เล่นน่ะไปอย่างทีมอื่นๆเนาะในลีกอย่างชุดนั้นอ่ะไทรอนมิงก็เป็นสมาชิกของบอร์นมัธนะ
0: โอ้
1: ซึ่งต้องบอกว่าก้าวมาถ้าเขาไม่เจ็บนะ

0: ก็
1: ม
0: เป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักของทีมชาติอังกฤษเหมือนกันเนาะพี่โจย
1: ใช่แล้ว
0: รวม
1: มี
0: ถึงนาธา
1: ฟ
0: น
1: ิ
0: า
1: ลิ
0: เ
1: ป
0: ก
1: เบ
0: ้
1: ลลิงนาธานอาเก้นี่คือ
0: เนี่ย
1: เด็กปั้นชุดแรกของบอร์นมัธใช่ไหม
0: หรือว่าประตูอย่างพวกอารอนแรมสเดลอะไรแบบเนี้ยเรา
1: อารอนแรมเดลใช่
0: ยุคนั้นเขาจะยังเด็กอยู่คนอาจจะไม่ทันแบบชุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเนี้ยดูในสคอร์ที่เห็นนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันผู้เล่นนี่แบบก้าวไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมเขาเรียกว่าอะไรทีมหลักๆหรือว่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหลายคน
1: ครับนั่นแหละก็จริงๆเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งที่น่าที่จะพูดถึงก็คือพอพูดถึงเอ็ดดี้ฮาวก็ถือว่าค่อนข้างที่จะในเขาก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ไม่ต่างจากเจอร์เก้นคล็อปป์ของลิเวอร์พูลเลยแหละนะครับทำทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาทำทีมเลื่อนชั้นจนถึงพรีเมียร์ลีกได้ซึ่งไม่ธรรมดาแล้วก็จากทีมที่เป็นหนี้จากทีมที่โดนตัดแต้มขึ้นมาพรีเมียร์ลีกความมั่นคงจากการขายตั๋วในสนามแน่นอนไม่มีครับคนดูหมื่นนิดๆอย่างเงี้ยทุกนัดต่อให้ทุกนัดก็ตามมันก็ไม่พอกับการที่จะเอาสายป่านไปสู้กับทีมใหญ่ๆหรอกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกระบบแบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปจนอ่ะบอร์นมัธก็ค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรนะครับก็อยู่ได้นั่นแหละเท่าไหร่2015 2016ใช่ไหมมาตกปี2019 2019
0: ก็อยู่มา
1: 2020
0: ได้ก็อยู่มาได้หลายปีอยู่นะสำหรับต้องบอกว่าทีมที่แบบเอาจริงถ้านับมาก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในฟุตบอลยุคใหม่อ่ะก็อยู่มาได้ประมาณ5 ปีก็ถือว่าไม่แย่นะ
1: 5 ปีแล้วปีที่ตกชั้นเนี่ยไม่ได้ว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: อย่างนู้นอย่างนี้นะคือมันลิเวอร์พูลได้ไปลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ปีนั้นบอร์นมัธตกชั้น
0: มีโควิด
1: ใช่แล้วดูสภาพทีมบอร์นมัธที่แบบเป็นทีมเล็กๆทีมเล็กจริงๆอะครับเตะ3 วันนัดเพื่อให้มันจบผมว่ามันแรงเสียดทานมันสู้กับทีมใหญ่ๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือนักเตะอย่างแมตลิชี่อันนี้แมตลิชี่คือปีกซ้ายนะครับหลายๆคนอาจจะจำเขาได้ในฐานะปีกซ้ายของนิวคาสเซิลแต่จริงๆอ่ะเขาอ่ะขึ้นมากับทางบอร์นมัธมาก่อนซึ่งไอ้ปีโควิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นคือนักฟุตบอลต้องต่อสัญญาต่อไปอีก3 เดือนเพื่อเล่นให้จบ
0: ใช่มัน
1: ใช
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ไ
0: เ
1: ห
0: ป
1: ม
0: ็นฤดูกาลที่ไม่ปกติมันจะแปลกนิดนึง
1: แล้ว
0: เ
1: ฟ
0: พ
1: ุ
0: ร
1: ต
0: าะ
1: บ
0: ว
1: อ
0: ่
1: ล
0: า
1: ที
0: ม
1: ่
0: ัน
1: หมดสัญญามิถุนา30 กันยายนมันต้องต่อไปอีก3 เดือนเพื่อให้เล่
0: ค
1: น
0: ่
1: ใ
0: ะ
1: ห้จบแต่แมตติชี่เนี่ยไม่ต่อสัญญาเพราะว่าตกลงกับนิวคาสเซิลไว้แล้วถ้ากับว่าทีมเล็กอยู่แล้วอ่ะแล้วตัวหลักอย่างแมตติชี่ไม่ลงเล่นเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวจะไปนิวคาสเซิลไม่ได้กลัวนิวคาสเซิลยกเลิกกลัวนิวคาสเซิลไม่เซ็นหลังจากที่
0: กลั
1: จ
0: ว
1: บ
0: ไม่
1: ฤ
0: ได้
1: ดู
0: ย้
1: ก
0: าย
1: าลก็รัก
0: แต่กลัวไม
1: เ
0: ่
1: น
0: ได
1: ื
0: ้
1: ้อ
0: ย้ายแหละ
1: รักนัวสงวนตัวเหลือเกินก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บอลมาตกชั้นด้วยผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่จริงๆชีวิตเราไม่ขออภัยครับในชีวิตเรามันก็ต้องเลือกแหละว่าความมั่นคงในชีวิตกับแพชชั่นในการทำงานซึ่งตรงนี้เนี่ยผลเสียมันก็ตกมาอยู่กับทีมของบอร์นมัธนะครับนั่นแหละนะครับก็ปีตกชั้นก็ถือว่าผมก็ยังดูจากทุกอย่างเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าบอร์นมัธน่าจะกลับมาได้ในปีเดียวนะตอนนั้นนะ
0: นะวันนั้นก็เชื่อว่าจะกลับมาได้ในปีเดียวแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงไหมพี่โจ้ยกว่าจะมา
1: ใช่
0: 2 ปี
1: ซึ่งไอตอนตกชั้นเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวอ่ะประกาศลาออกคือในมุมของคนที่ทำทีมตกชั้นนะครับแฟนบอลต้องก็ออกไปถูกต้องไหมต้องรู้สึกว่าก็
0: เหมื
1: ท
0: อน
1: ำทีมตกชั้น
0: รับ เขาเรียกอะไรอ่ะก็รับผิดชอบผลงาน
1: เราชอบผลงานก็เอาออกไปแต่ว่าเอ็ดดี้ฮาวอ่ะเป็นคนที่พาขึ้นมาตั้งแต่ลีกทูอ่ะแฟนบอลก็ยังรู้สึกเสียดายนู่นนั่นนี่อยู่
0: คิดว่ามันก็เกิดขึ้นได้บ้างแหละมันอาจจะเป็นคอนฟ lict หลายๆอย่างไม่ได้ผิดจากโค้ชทีเดียวหรอกประมาณนี้ไหม
1: ใช่แล้วก็พอมาเปลี่ยนมาเป็นสกอตต์บัคเกอร์นะครับสกอตต์บัคเกอร์ก็พาทีมขึ้นชั้นซึ่งสกอตต์บัคเกอร์ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะพาทีมเลื่อนชั้นแต่ก็ไม่ได้รับความไว้ใจให้ทำทีมต่อ
0: ในพรีเมียร์ลีกเนาะ
1: ในพรี
0: เท
1: เ
0: ่
1: ม
0: า
1: ียร์
0: ก
1: ล
0: ับ
1: ีก
0: แกทำไป3 นัดไหมพี่น่าจะประมาณ3 นัดแล้วก็
1: ประ
0: เ
1: ม
0: ปล
1: า
0: ี่
1: ณ
0: ยนเป็น
1: ใช่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอันโดนี่ลา
0: แก
1: ล่า
0: ลิเอ้ยแกลิโอนิลก่อนปะแบบ1 ปี 22ใช่มีแกลิโอนิลมาขั้นตอน22อยู่แป๊บหนึ่งยี่สิบสอ
1: ค
0: ง
1: ร
0: ย
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่สิบสามแล้วก็ทีนี้ก็ส่งหมายต่อมาที่ไอ้ลาล่ายาวเลยจนถึงปัจจุบัน
1: ใช่ใช่นะครับก็นั่นแหละมันก็เป็นระยะเวลาที่ตอนอยู่ในพรีเมียร์ลีกปี2021-2022ก็ถือว่าทุลักทุเลพอสมควรนะบอลมัดก็ออกสตาร์ทไม่ดีนู่นนั่นนี่ก็ถ้าถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็เหมือนนักเตะชุดนั้นของบอลมัดนะครับเป็นนักเตะที่ถูกโปรแกรมมาให้เล่นแบบเอ็ดดี้ฮาวให้เล่นแบบให้เล่นบอลแบบทีมระดับกลางค่อนล่างอ่ะคือไม่ได้แบบ
0: ก็เป็น
1: ถ้
0: ค
1: าร เ
0: ึ
1: ป
0: ่
1: ็
0: ง
1: น
0: ล่าง
1: ถ้
0: ข
1: า
0: องตาราง
1: คือถ้าเป็นมวยอ่ะก็คือไม่ใช่มวยเชิงอ่ะใช่ไหมจะเป็นมวยที่มวยวัดนิดนึงแต่ว่า
0: อาจ
1: อ่
0: จ
1: ะ
0: ะออกลูกแบบมั่วนิดนึง
1: ใช้พลังเข้าพละกำลังเข้าสู้นู่นนั่นนี่ซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นที่เป็นช่วงที่บอลมัดในความรู้สึกผมคือไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีอะไรโด
0: ก็
1: ดเ
0: จ
1: ด่
0: บ
1: น
0: ที่15
1: ครับ
0: นะเป็นปีแรกที่กลับขึ้นมานะแล้วก็ประคองตัวจบที่15ได้ก็คือจริงๆก็ถือว่าถามว่าคะแนนห่างจากโซนตกชั้นเยอะไหมนะตอนนั้นก็ประมาณ5 คะแนนตกชั้นตัดที่34ตอนนั้นบอลมัดมี39ก็เฮือกหนึ่งเหมือนกันนะพี่โจ้ย
1: เรี
0: เ
1: ย
0: ฮ
1: ก
0: ือก
1: ว่
0: ใ
1: า
0: ห
1: เส้น
0: ญ่
1: ย
0: ๆเ
1: า
0: หมื
1: แ
0: อ
1: ด
0: นกังนน
1: ผ
0: ะ
1: ่าแปด
0: เฮือกใหญ่ๆเหมือนกันนะแม้ว่าดูแบบเขาเรียกอะไรดูอันดับบนตารางอ่ะอาจจะไม่ได้แย่
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปดูในเลขตัวเลขจริงๆอ่ะฉิวเฉียดเหมือนกัน
1: ใช่นั่นแหละก็สวนทางกับเอ็ดดี้ฮาวที่ไปอยู่นิวคาสเซิลพอดีด้วยปีนั้นดีที่ตกชั้นไปใช่ไหมเอ็ดดี้ฮาวก็มาได้งานที่นิวคาสเซิลในช่วงปลายฤดูกาลต่อฤดูกาลใหม่ในปี
0: ก็
1: 2021-2022ก็อย่างที่เราเห็นกันเลยคือ21-22ก็อเล็กซานเดอร์อีซักนุนแล้วก็สามประสานนิวคาสเซิลเนี่ยเอาไปวางกันทีมไหนก็เป็นแชมป์นะครับผมบอกเลยกิมมาไลส์โชลิงตันโตนาลี่ถ้าช่วงพีคเนี่ยคือสู้กับเอาพูดแบบไม่อวยเลยนะพูดแบบไม่อวยเลยคือสู้กับโทนี่โคชมูโมดิสหรือว่าคาเบียลองโซ่ได้เลยนะ
0: ค
1: ผ
0: ื
1: ม
0: อมันมียุคที่เขาพีคสุดๆอะเวลาเราดูนิวคาสเซิลบอลสนุกมากนะ
1: ใช่
0: ที่สามคนนั้นลงพร้อมกันแล้วมันจะแบบเหมือนกับว่าตรงกลางนี่คือไหลลื่นมากแล้วก็
1: ถูก
0: ใส่ไปให้กองหน้าเนี่ยจบสกอร์ก็คืออีซักตอนแรกอีซักย้ายมาเนี่ยคนก็เข้าใจว่าน่าจะไม่เวิร์กอีกแล้วฟิลนี้อีกแล้วดูสูงสูงดูแบบเก้งก้างอะไรอย่างเงี้ยดูแบบน่าจะไม่เวิร์กอะสงสัยจะสู้แรงประทะไม่ไหวเนี่ยคำนี้โ
1: ค
0: ด
1: รัน บ
0: คำนี้ตลอดใช่ไหมเวลาหน้าใหม่ๆเข้ามาในพรีเมียร์ลีกเนาะก็จะโดนคำนี้ตลอดว่าสู้แรงประทะไม่ไหวแน่เลยโอ้โหเป็นไง
1: นั่นแหละเอ็ดดี้ฮาวก็ผมก็มองว่าถ้าเขาอยู่บอร์นมัธเขาก็จะไม่ได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งแบบนี้เหมือนกันแต่นั่นแหละต
0: ก
1: อ
0: ็
1: นน
0: เป
1: ี
0: ็
1: ้
0: น
1: ก
0: จ
1: ุ็
0: ดที่ต้องแยกทางเนาะเป็นเขาเรียกอะไรนะสัจธรรมของฟุตบอล
1: นะครับทำทีมตกชั้นแต่ว่ามีคนจ้างอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อแล้วพาทีมไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: เลิศจบที่4
1: ทำทีมไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ไม่ดียอมรับเลยปีนี้ไม่ดีเพราะว่า มาเสียผู้เล่นคนสำคัญเลยในช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้วอย่างอีซักใช
0: อ
1: ่ไหมล
0: ค
1: ่า
0: ่ะ
1: สุดนิวคาสเซิลผมยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงต่อล่าสุดเสียแอนโทนีกอร์ดอนไปอยู่กับบาร์เซโลนาก็อาจ
0: ใช
1: จะ
0: ่
1: ซื้อมาคันแรชฟอร์ดมาใช้แทนบาร์เซโลนาก็ได้
0: ตอนนี้ก็ไม่ก็งอนงอนแล้วก็งงไปแล้วตอนนี้มาคันแรชฟอร์ดนะคะไม่ใช่แค่เจ้าตัวนะแฟนแมนยูก็งงบอกเอ้าบอกรักกันดิบดีเลยเราไม่ไปสรุปไม่ไปแล้วหรอเขาพูดสเปนไม่ได้หรือเปล่าพี่มันเกี่ยวไหมไปกอร์ดอนเขาพูดได้ไงเขาเรียนมา
1: ไม่รู้เหมือนกันจริงๆประเด็นนี้น่าพูดน่าคุยกันด้วยนะน่าคุยกันด้วยว่าสังคมฟุตบอลนักฟุตบอลสตาร์อังกฤษมันเป็นอะไรกันไปหมดผมใช้คำนี้นะมันเป็นอะไรกันไปหมดเราเห็นดาวรุ่งหลายๆคนที่พร้อมที่จะดับมาตลอดเลยนะแรชฟอร์ดกรีนวูดใครอ่ะที่เป็นอังกฤษอ่ะจะต้องซันโช
0: เคน
1: ใช
0: น
1: ่
0: ับ
1: ไหม
0: ไหม
1: เทนนับเนี่ยทำไม
0: คือ
1: ถึง
0: จริงมันเหมือนก้าวไม่ข้ามอ่ะจริงจริงจริงใกล้ใกล้ช่วงบอลโลกอะนะเราก็น่าคุยเหมือนกันนะว่าไอ้จุดหักเหมันไปตกกระทบตรงไหนที่มันไม่โตไปกว่านี้แล้วอะ
1: ความสปอยเหรอหรือว่าความเป็นที่สนใจเหรอหรืออะไรเงี้ยผมว่าสุขภาพจิตของนักฟุตบอลอังกฤษแปลกๆหรือว่านิสัยของความเป็นอังกฤษมันแปลกๆหรือเปล่าม
0: ันต้องมีอะไรในนั้นนะเพราะว่าอย่างที่ที่พี่โจยบอกอ่ะมันพอคุณผู้ฟังลองไปสังเกตดูก็ได้ว่ายุคหนึ่งอ่ะเราจะเห็นดาวรุ่งนะเยอะเลยอังกฤษแบบ17 18แบบปี๊ดเลยนะเล่นดีเล่นเกินวัยแต่พอเข้าสักหัวเลี้ยวหัวต่อจะต้องเริ่มเป็นผู้ใหญ่อ่ะยี่สิบอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันพบกับจุดที่แบบเฮ้ยเหมือนเราเก่งแล้วหรอเราไม่ต้องเก่งกว่านี้แล้วก็ได้ป่ะนี่ไม่ได้นั่นนะแต่อย่างจูดเบลลิงแฮมที่เคยมีเขาเรียกว่าความหวือหวาอะไรแบบมากมายตอนที่อยู่กับดอร์ทมุนด์อ่ะพอณปัจจุบันที่อยู่กับมาดริดอ่ะมันก็ไม่ได้ไปแบบเขาไม่ได้เหนือตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เออมันเหมือนมันหยุดอยู่ตรงนั้นอ่ะเราเป็นหลายคนเลยพี่ไล่ชื่อมานะแค่ส่วนหนึ่งนะ
1: ถูกต้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีคนมาเล่าเรื่องนี้ได้แหละเรื่องของอังกฤษนะครับสวัสดีคุณอรวินด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณมากครับอ่ะพอหลังจากที่เป็นอิลาโอล่าเนี่ยผมว่าบอลมัดเริ่มคิดอะไรได้ดีขึ้นอ่ะได้มีบทเรียนจากนู่นนั่นนี่รวมถึงเงินที่สะสมมาการที่อิลาโอล่าเข้ามาในปีนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอิลาโอล่าก็มีเงินในการปรับปรุงทีมค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วก็ได้มาขึ้นตอนนั้นนะครับก็ได้ผู้เล่นเข้ามาดีๆหลายคนเลย2 ปีที่อิลาโอล่าอยู่กับบอร์นมัธเนี่ยซื้อขาย50 ล้านปอนด์
0: ซื้อขายไปทั้งหมด50 ล้านปอนด์
1: ได้กำไร250
0: ได้กำ
1: ล
0: ไ
1: ้
0: ร
1: านใช่
0: โอ้โห
1: อย่างฟ
0: ซ
1: รี
0: ื้อขายแค่50 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าอย่างพวกทีมบิ๊กซิกบิ๊กโฟนเนี่ยซื้อได้ตัวเดียวเองนะตัวเดียวซื้อไม่ได้เลย
1: ได้กำไรนะผมใช้คำว่าได้กำไรนะได้กำไร250 ล้าน
0: โอ้โห
1: ปีที่เราคุยอิลาโอล่าเข้ามาเนี่ยเขาได้ดีนฮุยเซนได้
0: จำยังจำกันได้ไหมต้องถามคุณผู้ฟังว่ายังจำได้ไหมเพราะว่าจริงเจ้าดีนฮุยเซนเนี่ยเหมือนจะอยู่ประมาณ2 ปีไหมพี่โจถ้าแตงจำไม่ผิดปีหรือ2 ปีแต่ว่าฟอร์มดีมากปีที่แล้ว
1: มงใส่แมนยูด้วยคนนี้
0: จำได้เลยแหมมันจะขายดีเป็นพิเศษเวลามันยิงกับแมนยูได้เนี่ย
1: ดินฮูเซนได้อีลาสบันยี่มีลอสเคอร์เคสอันนี้ผมเล่าม
0: ีล
1: ก
0: อ
1: ่
0: ส
1: อน
0: เค
1: น
0: อ
1: ะ
0: ร์เคส
1: แล้วก็ส่วนแบ็กขวาเนี่ยเป็นลูอิสคุปคือสี่แบ็กโฟร์ของอิลาโอล่าในปีนั้นเนี่ยเป็น4 คนนี้ลูอิสคุปสบันยี่ มีเซน
0: ด
1: หร
0: ี
1: ือว่
0: น
1: า
0: พ
1: ม
0: ี
1: ี
0: เ
1: เ
0: ซ
1: ซน
0: น
1: ซี่มาบ้างนะครับแล้วก็เป็นเคอร์เคสซึ่งสามคนนี้เป็นตัวหลักในปีก่อนที่จะถึงปีเนี้ยถูกขายหมดเลยคุณแตงหวานขายกองหลังตัวหลักสามตัวในปีเดียว
0: ก็คือดีนฮิวเซนใช่ไหมพี่ไปมาดริด
1: ปารีสซาบันยี่ไปปารีสแซงต์แช
0: ซา
1: ร์แ
0: บ
1: ม
0: ัน
1: ง
0: ดี้ไปไปเอเชแล้วก็มิลอ
1: เค
0: ส
1: อ
0: เ
1: ร
0: ค
1: ์
0: อ
1: เ
0: ร
1: ค
0: ์เค
1: ส
0: สไปลิเวอร์พูล
1: ไปลิเวอร์พูลเนี่ยเขาขายสับเนี่ยสี่จากสามคนในตำแหน่งกองหลังนะครับขายไปหมดเลย
0: คนก็ต้องเข้าใจว่ากระสับกระส่ายเหมือนกันนะมันต้องเสียกระบวนทัพบ้างแหละเพรา
1: ใช
0: ะถ
1: ่
0: ือว่าเหมือนถอดเขาเรียกอะไรเหมือนถ้าเป็นคนก็ถอดกระดูกสันหลังออกไปสามข้อ
1: เออ
0: เนี่ยเดิ
1: แ
0: น
1: ต่
0: ไง
1: ไป
0: อ่ะ
1: คือไปมากำไรที่ได้ตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายนู่นนั่นนี่นะครับเขาก็ไปเอาตัวผู้เล่นอย่างมิโลวินเซวิชอะไรไม่รู้อ่ะเออชื่อยาวๆอายุ19กองหลังเซอร์เบียไม่เคยติดทีมชาติไม่เคยเล่นเยาวชนเออไปเอาผู้เล่นอย่างเดียกิเต้มาซึ่งเล่นในลีกเอิงซึ่งก็ไม่ได้เป็นบิ๊กเนมนู่นนั่นนี่แต่ด้วยองค์ประกอบที่เขามีอ่ะคือมันสู้ปีแรกของอิราโคล่าไม่ได้ปีที่มีเคอร์เคสซาบันยี่ชูเซนมันสู้ไม่ได้
0: ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่ไปไปมาอิราโคล่าทำทีมให้สามารถไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้ในปีที่เสียผู้เล่นหลักอย่างเซเมนโยในช่วงปีใหม่อีก
0: ตลาดหน้าหนาวเนาะ
1: นะฮะมีบอกว่าผมยกมือเล็ดดำประโท อ่ะว่าไปครับ เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบว่าแสดงให้เห็นถึงความสุดยอดของทางอิราโอล่าได้พอสมควรนะแล้วก็การหยิบจับผู้เล่นอย่างไทเลอร์อดัมอ่ะซึ่งแบบ
0: ค่ะ
1: มองไปก็คือเป็นพวกตัวประกอบอ่ะนะครับแม้ว่าจะเป็นกัปตันทีมชาติอเมริกาก็ตามแต่ว่าเขาก็มองไปก็เหมือนเป็นตัวประกอบอยู่กับลีดก็ตกชั้นกับลีดไปแต่ว่าก็ยังได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อกับบอนมัสที่บอนมัสไปเซ็งเข้ามาอีกนะครับการซื้อตัวของบอนมัสผมว่ามันดีมากแล้วก็วิธีการเล่นของอิราโอล่าที่พอไปมาสไตล์การเล่นของอิราโอล่าเนี่ยมันยอะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตอบโจทย์ฟุตบอลสมัยใหม่นะคือเขาบีบเล่นเร็วบีบเพรสซิ่งกันทุกตำแหน่งเลยนะฮะซึ่งผมจะบอกอะไรให้ฟังคุณตังหวานในช่วง3 เดือนแรกของฟุตบอลยุโรปอ่ะทางด้านของบอร์นมัธเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในยุโรปทุกลีกนะเช
0: โอ
1: ื่อ
0: ้
1: ป่ะ
0: จริง
1: เช
0: เ
1: ื
0: ห
1: ่
0: ร
1: อป
0: อ
1: ่ะเออคือเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดใน4 ลีกหลัก5 ลีกหลักในยุโรปอ่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าโอ้โหทีมนี้มันแต่ผลงานก็ไม่ได้แย่นะขึ้นไปอยู่ในท็อปโฟร์ของพรีเมียร์ลีกช่วงหนึ่งด้วยนะขึ้นไปอยู่อันดับ4ของพรีเมียร์ลีกครั้งหนึ่งด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
0: แต่ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะวันเนี้ยคนก็จะหันกลับมามองแล้วแหละพี่โจยเพราะว่าด้วยผลงานของอย่างที่พี่โจยกล่าวให้เล่าให้คุณฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเปิดต้นปีมานะซีซั่น25-26เนี่ยเสีย
1: ค
0: แ
1: ร
0: ก
1: ับ
0: นหลักไปถึง3 คนซึ่งเป็นแกนหลักที่ต้องบอกว่าสายตอนพีหมดเลยด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีใครทําอ่ะข
1: ใช
0: า
1: ่
0: ยแบ็กโฟร์ทีเดียว3 ตัวมันน่าจะไม่มีใครเขาทํากันนะ
1: นี้
0: เซ็
1: ท
0: น
1: ี
0: เต
1: ม
0: อร์หายไปคู่หนึ่งอ่ะ
1: นี้ทีมติ
0: อ
1: ด
0: ินน
1: ี่
0: ดี้
1: เยอะๆไง
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ีทีมหนึ่
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: มีทีมหนึ่งในไทยที่เปลี่ยนได้หมดเลย
0: อ๋อ11 ตัวขายเปลี่ยนได้หมดเลย
1: เปลี่ยนได้มีทีมหนึ่งในไทยนะฮ
0: หระอทีมแถวไหน
1: อย่าดื้อนะอย่าดื้อ
0: เนี่ยอย
1: ด้
0: ่
1: ว
0: าย ง
1: คว
0: เ
1: าง ม
0: ี้
1: เค
0: ย
1: ารพครับด้วยความเคารพ
0: รักเหมือนเดิมไม่ได้เอ่ยว่าทีมไหนแต่ว่ารักเหมือนเดิม
1: ครับผมนั่นแหละเ
0: จ
1: พ
0: ร
1: ราะฉ
0: ิง
1: ะนั้น
0: ๆอีกคนหนึ่งที่น่าคุยของปีเนี้ยก็คือจูเนียร์ครูปี้
1: ชื่อเนี่ยกูปีย
0: ิงไป10 กว่าลูกเหมือนกันนะ
1: ใช่คือจูเนียร์กูปีเนี่ยเขาในลีกเอิงฝรั่งเศสอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาได้รับฉายาอะไร
0: ว่า
1: เขาได้รับฉายานิวเอ็มบัปเป้เลยนะครับ
0: นิวเอ็มเป้
1: ใช่จูเนียร์กูปีเนี่ย
0: เอาล่ะ
1: ซึ่งไม่ธรรมดาความพอได้ยินคำว่านิวคนนู้นนิวคนนี้เนี่ยผมนึกถึงยุคหนึ่งที่ลิเวอร์พูลบอกมีดิวซีดานนิววิเอร่าทั้งนั้นนี่ซึ่งมันไม่เคยนิวสักทีเลยผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรกับจูเนียร์กูปิเท่าไหร่นะครับแต่ว่า
0: แต่กลายเป็นว่า
1: ไปมาคือดูไปเนี่ยเหมือนเขามีส่วนผสมของเจอร์แมนเดโฟกับคาร์ล วิลสันในตัวคนเดียวนะคือจมูกไวมากๆนะกองหน้าคนนี้นะครับ
0: ล่าสุดก็เหมือนมีข่าวว่าเปเชแอบเลๆอยู่นะ
1: ก็
0: เลอีกแล้วเหรอ
1: คือในมุมของทีมอ่ะใครในมุมของกองเชียร์หน้าใหม่อย่างผมเนี่ยก็รับชะตากรรมนะใครเล่นดีก็ต้องขาย
0: ก็จริงอ่ะพี่เพราะ
1: เพ
0: ว
1: รา
0: ่
1: ะ
0: าม
1: ัน
0: ต้องจริงจริงต้องมองถึงเขาเรียกว่าอะไรนะขนาดของทีมงบประมาณของทีมเนาะจริงๆอันนี้มันเป็นแฟกต์ของทีมเล็กเลยอ่ะไม่รู้สิคือเราเป็นคนไทยอ่ะเอางี้เบสคือเราเป็นคนไทยแล้วเราก็อาจจะมีทีมใหญ่ที่เราเชียร์แต่ว่าความน่าสนใจของทีมเล็กอ่ะคือมันจะทำให้เราไปได้อีกในอีกทิศอีกทางหนึ่งเรียนรู้ฟุตบอลในอีกมุมหนึ่งของลูกบอลว่าเฮ้ยมันมีวัฏจักรแบบนี้อยู่อ่ะคือเราจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมาเทซื้ออ่ะเรา
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: จำเป็นต้องปล่อยไปอ่ะ
1: คือถ้าวันหนึ่งมีเรอัลมาดริดมาขอซื้อสวอตไลน์มาขอซื้อบรูโน่เฟอร์นันเดสอ่ะคุณแตงหวางก็อาจจะแบบไม่ปล่อยห้ามไปไม่ปล่อยห้ามไปแล้วจะยังไงนู่นนั่นนี่แต่ว่าพอมาเป็นบอลมาเฮ้ยมันไปได้ไกลขนาดนั้นเลยเว้ยเฮ้ยรอดูตัวใหม่ที่ขึ้นมาดีกว่าว่าจะเป็นใครอันนี้คือความสนุกของการเชียร์ทีมแบบบอลมาร์ตอ่ะ
0: มันจริงๆใช้คำว่าทีมที่อยู่ในโยโย่คลับอย่างเงี้ยมันก็ฟิลนี้นะพี่โจยคือนอกจากลุ้นว่าทีมจะตกชั้นขึ้นชั้นแบบมีอะไรแกว่งแกว่งแล้วอ่ะมันก็ยังมีเรื่องของการมองถึงความเจริญเติบโตของผู้เล่นด้วยเพ
1: ใช
0: รา
1: ่
0: ะเราต้องพูดกันตามตรงนะคะว่ามันถ้ามันไม่มีส่วนประกอบของทีมที่เป็นใช้คำว่าทีมเล็กแล้วกัน
1: ครับ
0: มันก็จะไม่มีซูเปอร์สตาร์คือในเมื่อถ้าคุณไม่มีที่ไม่มีบันไดให้เขาปีนเลยอ่ะเขาจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนเลยเขาคงเหาะไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ต้องมีพื้นที่เนาะให้ได้แสดงออกได้ฝึกปรือวิชาวิทยายุทธกันไปเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่มีใครที่แบบน้อยมากอ่ะพี่ที่มันจะก้าวจากชั้นจีไปถึงชั้น10โดยที่ไม่เดินอ่ะ
1: นั่นแหละมันก็แบบว่ามันทําให้มีเสน่ห์แล้วมันสบายใจมากๆเลยนะในการดูทีมแบบเนี้ยนะครับซึ่งฤดูกาลล่าสุดฤดูกาลนี้เนี่ยคือคุณกังหวานบอกว่ากว่าจะมามันประสบความสำเร็จมากๆนะในมุมของบอลมัดแต่ว่าช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคือมีช่วงสักกลางฤดูประมาณสักเดือนตุลาคมเป็นต้นมาตุลาพฤศจิกาบอลมัดไม่ชนะใคร11 นัดติดนะครับ
0: ฝืดมาก
1: ฝืดเสียประตูเยอะไม่ชนะใคร11 นัดแล้วโมเมนต์ที่ผมจำได้เลยคือเอาชนะสเปอร์เกมเอาชนะสเปอร์เนี่ยชนะ3-2ชนะยิงแซงท้ายเกมเลยแล้วคนยิงคืออองโคลเซเมนโยซึ่งอีกวันหนึ่งอ่ะไปเปิดตัวที่แมนซิตี้ในมุมของในความรู้สึกผมตอนนั้นคือเอ้าคนยิงไปแล้วแล้วทีมมันจะไปได้ขนาดไหนแต่โชคช่วงต้นๆเนี่ยพอ
0: ค่ะ
1: มีบุญเก่าอยู่ ก็คือ
0: า
1: ทีมมันไม่ร่วงไปไกลเท่าไหร่สักอยู่อันดับ14-15อะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรพอถูไถแต่
0: ในวันที่บู่มันไม่ได้แพ้ถูกไหมพี่
1: แต่ดูไง
0: ม
1: ก
0: ั
1: ็
0: นอ
1: ส
0: าจจ
1: น
0: ะ
1: ุก
0: เส
1: น
0: ม
1: ะ
0: ออ่า
1: คือแพ้นาทีสุดท้ายก็มีแบบยิงนำเขา2-0กลับมาเสมอ2-2มีให้เห็นบอดมัดคือแบบก็โยโย่ในเกมอยู่เหมือนกันนะปีที่แบบในปีที่ปีฤดูกาลที่ล่าสุดเนี่ยซึ่ง
0: อ่าก
1: ลายเป็นว่าไอ้เกมที่เซมิโยยิงชนะเนี่ยมันไม่มันคือจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเลยของบอลมัดในฤดูกาลที่ผ่านมานะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยบอลมัดก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่แพ้ใคร
0: อ่
1: สิบแปดนัด
0: า
1: ติดเหมือนแบบ
0: เหมือนเจอ turning point
1: มัน
0: ข
1: เจ
0: อง
1: อ
0: ซ
1: เท
0: ี
1: อร์
0: ซ
1: นิ
0: ั
1: ่
0: ่
1: ง
0: น
1: พอยต์เฉยเลยอ่ะแล้วเทอร์นิ่งพอยต์มาจากคนที่กำลังจะไปอ่ะ
0: แต่
1: เอ
0: อง
1: อ
0: ต้องยอมรับในความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาเนาะเราจะไม่เห็นเขาเล่นแบบกลัวเจ็บอ่ะแม้
1: คร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องไปอืม
1: แม้กระทั่งแบบเกมแบบเกมกับทีมใหญ่อย่างเงี้ยทีมกับอาร์เซนอลน่ะ
0: อ่า
1: แพ้3-2เงี้ยสู้แบบสู้สุดๆอ่ะ
0: สูสีสูสี
1: เออ
0: ่
1: อ
0: า
1: ตกอันดับ15แต่ว่าก็ยังพอวัดกับอาร์เซนอลก็3-2อ่ะก็แบบว่าเป็นทีมที่แบบบีบเล่นด้วยศักยภาพผู้เล่นผมว่ามันผู้เล่นมันไม่ได้ดีกว่าชุดแรกของอิโรล่าแต่ดันผลงานดีกว่าเพราะมันเกิดพ
0: อื
1: ี
0: ม
1: กันหมดนักเตะอย่างใครอะมาคัสทาวิเนียอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เออยิงเอายิงเอาใช่ไหมแล้วก็จูเนียร์
0: อ
1: จ
0: ู่า
1: ปิกตอนนี้เนี่ยเอวานิสันที่เป็นกองหน้าเนี่ย
0: อ่าเอเวอร์นิสัน
1: ก็ถือว่าเฟดนะผมมองว่าเฟดนะกลายเป็นกูปิมีเป็นตัวความหวังซะมากกว่า
0: ค่ะ
1: นะนักเตะที่ตั้งขึ้นมาอย่างอเล็กซ์สกอตอย่างเงี้ย
0: อืม
1: เออเกือบจะติดทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วอเล็กซ์สกอตใช่ไหมกลางรุกข
0: ออ
1: ง
0: ่า
1: เขาซึ่งไอพูดถึงเอวานิสันเนี่ยเอวานิสันกองหน้าเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของบอลมัดนะคุณแตงหวาน
0: อืม
1: แตงหวานก็ได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่ต่อสัปดาห์
0: โอ้ไม่ถึงแสนอะอ่ะแต่ว่าไม่ถึงแสน
1: เออไม่ถึงแสนครับ85,00090,000
0: อืม
1: คือ90,000เนี่ยถ้าเทียบกับผมว่าแพงแรดฟอร์ดอยู่เท่าไหร่นะ302,000เหรออ
0: ่าไป
1: อื
0: ส
1: ม
0: ักที
1: ใครอ่ะจาดอนซันโชอย่างเงี้ย200,000 กว่าอย่
0: อ
1: าง
0: ื
1: เงี้
0: ม
1: ยเออซึ่งกลายเป็นว่าทุกบาททุกสตางค์ของบอร์นมัธเนี่ยดูที่จะใช้จ่ายในการบริหารได้แบบเออน่าสนใจอ่ะอย่างตอน
0: อ
1: เซ
0: ื
1: เ
0: ม
1: วนโยเซเวนโยอยู่เนี่ยเซเวนโยแพงสุด95,000มั้ง90,000-95,000ประมาณเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วซึ่งแบบว่าช่วงที่แบบเซเวนโยมาเนี่ยเซเวนโยมาจากทีมมาจากบริสตอลซิตี้อ่ะ
0: อ่าบริสโตล
1: ใช่ไหมมีแต่
0: ก
1: บ
0: ็
1: ริส
0: เป
1: ต
0: ็
1: อ
0: น
1: ลซิตี้
0: อ่า
1: เป็นทีมแบบเล็กๆเซเมนโยนี่ไปคัดทั้งอาร์เซนอลนู่นนั่นนี่คัดเสร็จบอกเดี๋ยวโทรมาบอกเซเมนโยนะเดี๋ยวโทรมาบ
0: ออ
1: ก
0: ่า
1: ว่าเอาไม่เอ
0: แล
1: า
0: ้วยังไงอ่า
1: เอ
0: แล้
1: อ
0: วส
1: เขาร
0: ุ
1: ก
0: ป
1: ็
0: ไม่
1: เซเมนโยก็รอเซเมนโยก็รอรับสาย
0: อ่า
1: สุดท้ายไม่มีใครโทรมาก็เลยต้องไปอยู่บริสตอลเออแล้วจากบริสตอล
0: ไม่
1: ซิ
0: น่า
1: ต
0: เช
1: ี
0: ื
1: ้
0: ่อนะ
1: เออจากบริสตอลซิตี้แล้วบอลมัดไปเห็นอะไรในตัวเซเมนโยอ่ะ
0: อืม
1: บอลมัดไปเห็นอะไรในตัวเซเมนโยแล้วก็มันทําให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าอิราโอล่าเองก็ดีหรือว่าผู้บริหารในบอลมัดเองก็ดีเนี่ยมีฐานข้อมูลนักเตะที่น่าสนใจนะ
0: อ่าจ
1: จ
0: ริ
1: ร
0: ง
1: ิงๆห
0: ๆจ
1: ัว
0: ริงๆนะเพราะว่ามาเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆผู้เล่นหลายๆคนก็ย้ายไปอยู่กับทีมที่แบบใหญ่ขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเห็นว่าพอพี่โจยพูดถึงแต่ก็ลองไปดูตลาดนักเตะนะคะย้อนหลังของบอลมัดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีนักเตะเขาออกพอสมควรนะพี่ทุกปีเลยเดี๋ยวคนนี้ยังอยู่คนนี้ไม่อยู่แล้วย้ายไปอยู่ทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วมันก็มากสำหรับ ทีมหนึ่งที่ที่ยืนระยะอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้อ่ะ
1: ก็
0: คือมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: นะแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นหัวหน้าประธานเทคนิคของบอร์นมัธ
0: ต้องเฉลยแล้วจังหวะนี้
1: คือไซมอนฟันซิสซึ่งเป็นแบ็คขวาคนยุคพรีเมียร์ลีกครับยุคพรีเมียร์ลีกยุคแรกปี2015ก็คือ
0: โอ
1: เป็
0: ้
1: นเด็กเก่าของบอร์นมัธเองอีก
0: เออก็จะอาจจะก็จะเข้าใจขนบแล้วก็ธรรมเนียมของทีมเนาะว่าเราอยากสร้างทีมเนี่ยไปในแนวทางไหนอืม
1: นั่นแหละมันแบบแต่ว่าไซมอนฟันซิสเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากทีมนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนอาจจะตามอิราโอล่ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าตามอิราโอล่ามานี่ก็คือเอาแต่เขาเรียกว่าอะไรนะฝ่ายบริหารของบอร์นมัธมาอยู่กับลิเวอร์พูลหมดเลย
0: โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องจับตามองบอลมัดในปีหน้าที่ต้องเรียกว่าเป็นปีที่น่าจดจำของพวกเขานะคะเพราะว่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็ปีหน้าบอลมัดจะได้ไปเตะยูโรปาลีกไม่ใช่คอนเฟอเรนซ์ด้วยนะยูโรปาลีก
1: น
0: ถ
1: ะ
0: ื
1: ฮ
0: อ
1: ะ
0: ว่า
1: ก็
0: เป็นก้าวสำคัญนะถ้าสมมุติว่าเสียเขาต้องเรียกว่าอะไรขุมกำลังทางด้านงานบริหารอย่างที่พี่โจยบอกน่าจับตามองจริงว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: นะก็รอลุ้นครับแต่ว่าคนที่จะเข้ามาแทนอิราโอล่าเนี่ยคือ
0: แหม
1: เจอเก้นคล็อปนิวเจอเก้นคล็อปเลยนะมันก็น่าดู
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ีกก็คือมาร์โคโรเชอร์นะครับ
0: ดู
1: คุม
0: อ
1: ก็
0: าจ
1: ค
0: จ
1: ื
0: ะ
1: อ
0: เป็นซีซั่นที่ต้องเรียกว่ารอดูว่าบอลมัดแบบเขาเรียกอะไรถ้าหามาแทนได้แล้วไปต่อได้แปลว่ามันคือเสน่ห์ของบอลมัดแล้วพี่
1: ใช่พอมาร์โกโรเชอร์ก็อ่ะมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยคนเนี้ยนะครับเป็นหนึ่งในแคนดิเดตหนึ่งคนของลิเวอร
0: แต
1: ์
0: ่
1: พู
0: ย
1: ล
0: ังไม่
1: ม
0: เ
1: ี
0: คา
1: ข
0: ะ
1: ่าย
0: ั
1: ว
0: งไม่เคาะเนาะ
1: ใช
0: เผ
1: ่
0: ื่อแฟ
1: มี
0: นลิ
1: ข
0: เว
1: ่
0: อ
1: า
0: ร์
1: ว
0: พูลฟังอยู่
1: แวบๆนะครับน่าจะเป็นแบบเป็นสิทธิ์สำนักเจอเก็ตคอปเลยแหละดูจากทีมที่เขาทำมามุนเช่นกัดบัตเบอร์เซียดอร์ทมุนด์เรดบูลซัลซ์บวร์กฮาร์เวย์ไลป์ซิ
0: โ
1: ก
0: อ้โห
1: ว
0: โอ้
1: ่า
0: โห
1: นั้นเนี่ยมันว่าคือมันไม่ต่างจากเจอเก็ตคอปเลยอ่ะ
0: โดยส่วนตัวรู้จักกันไหมน่ะน่าจะรู้จักเนาะ
1: ก็มีสิทธิ์แต่ว่าอ่ะน่าสนใจนะผมว่าบอลมัดปีหน้าผมว่าปีหน้าไม่เด็ดไม่เปรี้ยงปีหน้าไม่เปรี้ยงแน่
0: ยังอาจจะจริงๆน่าสนใจแต่เดี๋ยวเขาต้องเรียกว่าอะไรต้องรอหลังจบฟุตบอลโลกมั้งพี่โจ้กว่าเราจะเห็นความชัดเจนนะเพราะปีนี้ก็จะมีมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะคะก็คือฟุตบอลโลกนั่นเอ
1: ค
0: ง
1: นไทยไม่ได้ดู
0: ใช่แล้วเราดูที่ไหนแล้วจะอันนี้ตลกกบเกลื่อนอยู่นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงเราก็มีแผนนะคะฟุตบอลมหาชนเราก็อยากจะคุยให้มันเข้ากับบรรยากาศของฟุตบอลโลกด้วยนะคะที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเดือ
1: ค
0: น
1: รัน บ
0: ี้จะเตะแล้วนะ
1: จะเตะแล้วแต่ว่าความน่าสนใจมันลดลงเรื่อยๆนะฟุตบอลโลกเนี่ย
0: จริงไม่ร
1: ม
0: ู
1: ั
0: ้
1: นน
0: ว
1: ่า
0: ่า
1: สนใจ
0: ป
1: มั
0: ี
1: นล
0: น
1: ด
0: ี้
1: ลง
0: เกี่ยวก
1: เร
0: ั
1: ื
0: บ
1: ่อย
0: มันเพิ่มทีมอะไรด้วยหรือเปล่า
1: ๆใช่
0: นี่อีก10 วันเองนะคุณผู้ฟังอีกสิบวันกำลังจะคิกออฟแล้วนะคะ10 วัน3 ชั่วโมงกับอีก1 นาทีอ่ะ
1: รอขนาดนั้นนะครับ
0: เออ
1: นะฮะปี
0: เดี๋
1: น
0: ย
1: ี
0: ว
1: ้
0: ไว้
1: ยัง
0: ต
1: ไ
0: ้
1: ม
0: อ
1: ่
0: ง
1: ม
0: ม
1: ี
0: ีย
1: ังไม่รู้จะเชียร์ใครเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันอีก
0: แต
1: ท
0: ่
1: ีหนึ่ง
0: เนี่ยกำลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีเทปหนึ่งนะมานั่งคุยกันว่าฟุตบอลโลกในความทรงจำของแบบแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างชวนผู้ฟังมาคุยกันอะไรอย่างนี้นะพี่โจ้ย
1: ครับ
0: แต่สำหรับ EP นี้เดี๋ยวให้พี่โจ้ยฝากแฟนเพจหรือฝากช่องทางการติดตามบอลมัดกับคุณผู้ฟังหน่อยชวนมาเชียร์นิดนึง
1: ครับก็เพจบอลมัด FC บอลมัด Thailand Fan Club นะครับก็จะกลับมาอัปเดตกันแล้วโอ้ยังไงก็อยู่ในช่วงการย้ายสิทธิ์กลับมานะครับก็ฝากติดตามร่วมกันเชียร์นะครับผมเชียร์คนเดียวผมไม่รู้ว่ากองเชียร์บอลมัดอยู่ที่ไหนบ้างนะครับทักทายกันมาได้ FC บอลมัด Thailand Fan Club นะครับแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับโยโย่คลับด้วยนะครับรวมไปถึง ใครที่สนใจโยโย่คลับนะครับก็ติดตามโยโย่คลับกันด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ขอบคุณคุณแตงหวานครับที่เชิญมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนครับ
0: ก็วันนี้นะคะยินดีมากๆที่ได้คุยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์หน้าเราจะคุยกับทีมอะไรหรือว่าจะคุยกับใครเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์หน้ากับรายการฟุตบอลมหาชนนะคะเรื่องของคนในโลกฟุตบอลวันนี้แตงหวานวิภารัตน์และพี่โจ้เรวัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
11: นางสาวกัญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่พึงได้รับโดยนายสริงคารกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
12: สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคราวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
13: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: รายการถนนนักสู้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0859430383 1298
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: Euroleague Focus
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง Euroleague Focus 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรภุกรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะต้องใช้คำนี้ดีกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของที่จะมีการแข่งขันในระดับลีกนะครับนั่นก็คือแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะรอบนัดชิงเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแข่งกันที่ปุสกัสอารีนานะครับที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีก็พบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่าพบกับอาร์เซนอลแล้วก็หลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการป้องกันแชมป์ได้ของทางปารีสแซงต์แชร์กแมงได้แชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันแล้วก็เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรของสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยที่ได้เป็นแชมป์ยุโรปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้นะครับฤดูกาลนี้ก็ได้ป้องกันแชมป์เท่ากับว่าพวกเขาได้2สมัยติดต่อกันแล้วก็เป็น2ถ้วยที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับก็มาเกิดขึ้นได้ในยุคของโค้ชชาวสเปนอย่างลุยส์เอริเก้นั่นเองนะก็ต้องบอกว่าสร้างทีมมาใช้เวลา1ปีในการปรับจูนทีมปีที่2นะครับก็พาทีมได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกแล้วก็มาเนี่ยแหละครับปีที่3ของลุยส์เอริเก้สามารถพาทีมป้องกันแชมป์ไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยพูดไว้ว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยดูดีมากๆดูมีอนาคตที่สดใสมากๆกับระบบการเล่นที่หลุยส์เอริเก้ได้วางไว้ให้กับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงในยุคที่ไม่มีบิ๊กพวกซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะครับบิ๊กเนมทั้งหลายซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีเลยนะคิลิยานเอ็มบัปเป้ออกไปเนย์มาร์ออกไปเมสซี่ออกไปนะครับตอนนี้ก็เซอร์จิโอรามอสก็ไม่อยู่ก็จะเป็นพวกบรรดายังบรัดเลยแหละนะแล้วก็มีตัวเก่าอย่างพวกฮาคิมี่มาควินยอสอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นผู้เล่นที่คุมเกมรับนะแล้วก็มีผู้รักษาประตูฝีมือดีหน่อยอย่างจารุจิโดนารูมาในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เป็นการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาได้ดีมากๆอย่างเดเซดูเอที่ไปดึงมาแล้วก็กลายเป็นว่าระเบิดฟอร์มสุดๆเลยเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับประสานงานกับพวกบรรดาแบลลี่บาโคล่าทางฝั่งซ้ายอุสมันเดเบเล่นักเตะที่เล่นได้ดีทั้งสองเท้าทั้งซ้ายทั้งขวาก็เป็นศูนย์หน้าตำแหน่งฟอลส์ไนก็ว่าได้นะครับคือไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวหลักจ๋าๆงั้นน่ะแต่จะลงต่ำมาเป็นตัวฟรีนะครับคอยดึงเกมรับผู้ต่อสู้หรือว่าถ้ามีจังหวะสบโอกาสก็วิ่งทะลุช่องไปรับบอลจากเพื่อนได้เลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นผู้เล่นที่ถนัดทั้งสองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้าเหลี่ยมขวาหรือเหลี่ยมซ้ายก็สามารถยิงได้ดีทั้งคู่แล้วก็รวมไปถึงในช่วงมกราคมนะครับที่ตัดสินใจดึงควาลัชเคเลียคาวิชาควาลัชเคเลียอีกซ้ายชาวจอร์เจียจากนาโปลีมาร่วมทีมแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างมันลงล็อกสุดๆไปเลยสามประสานในแดนกลางวิตินยาฟาเบียนลุยส์นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอ้เจ้าเจ้าเนเบสกลายเป็น3แดนกลางที่แข็งแกร่งมากๆทั้ง3คนขยันวิ่งพล่านทำลายล้างเกมฝั่งตรงข้ามได้หมดทั้ง3คนและที่มันดีมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง3คนแอสซิสต์ได้หมดครองบอลได้ดีมีความฟิตนะครับแล้วก็อ่านเกมได้ขาดดีมากๆเลยทั้ง3คนเนี่ยก็อย่างที่บอกฤดูกาลที่แล้วมองว่ามาดีแล้วแต่ยังคิดว่ายังไม่น่าจะพร้อมที่จะขึ้นไปถึงการได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกแต่ดันกลายเป็นว่าเหนือความคาดหมายในนัดชิง ถล่มอินเตอร์มิลานไป5ประตูต่อ0เหนือความคาดหมายมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานเมื่อฤดูกาลที่แล้วในนัดชิง

ป็นจุดช่องโหว่ให้เกิดคำถามมากที่สุดก็คือการตัดสินใจปล่อยจารุจิดอนนารุมมาแล้วก็ไปยึงทางเชเวลิเยเข้ามานะครับผู้สาประตูวัย23ปีชาวฝรั่งเศสเข้ามาก็หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วเหรอกับการปล่อยดอนนารุมมาที่พิสูจน์ตัวเองมานานแล้วนะครับทั้งในสมัยที่เล่นกับเอซิมิลานในฐานะดาวรุ่งแล้วก็ทำฟอร์มได้ดีมากๆจนปารีสแซงต์แชร์แมงตัดสินใจดึงตัวมาแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับปารีสมาประมาณ3-4ปีก็ถือว่าดอนนารุมมาทำผลงานได้ดีเลยนะครับได้ดีเลยด้วยนะพาเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มาฤดูกาลนี้ทำไมปารีสถึงตัดสินใจปล่อยออกไปให้กับแมนซิตี้แล้วไปดึงเชเวลิเยที่ถามว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วหรือยังก็ต้องบอกว่าเชเวลิเยก็ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับผู้สาประตูชาวฝรั่งเศสแต่พอมาเอาเข้าจริงแล้วกลายเป็นว่าเชเวลิเยก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เท่าที่ควรจนกลายเป็นว่าหลุยส์เอริเก้ก็ต้องเลือกที่จะใช้ผู้สาประตูสำรองชาวรัสเซียนะครับอย่างซาฟอนอฟเนี่ยมาเป็นมือหนึ่งสลับกันกับทางเชเวลิเยแต่ว่าช่วงหลังๆมาซาฟอนอฟก็จะได้ลงเล่นต่อเนื่องมากกว่ารวมไปถึงได้รับความไว้วางใจนะครับให้ได้ลงเล่นในนัดชิงด้วยนะถ้าดูเนี่ยนะครับเกมที่ได้ลงเล่นเนี่ยในลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลนี้เนี่ยเชเวลิเยลงไป17นัดซาฟอนอฟลงไป15นัดนะครับแล้วก็สำหรับในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเชเวลิเยลงไปเพียงแค่6นัดที่เหลือเนี่ย11นัดเป็นของซาฟอนอฟก็ต้องบอกว่าณเวลานี้อาจจะมองว่าหลุยส์เอริเก้ไว้วางใจซาฟอนอฟมากกว่าเชเวลิเยนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทั้งชาวาลิเยแล้วก็ทางซาฟอนอฟนะครับอาจจะเป็นหนึ่งจุดที่ฤดูกาลหน้าเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงอาจจะต้องดึงมาเพิ่มอีกสักหนึ่งคนนะหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องแสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่าจะเลือกใครเป็นมือหนึ่งระหว่างซาฟอนอฟกับทางชาวาลิเยนะครับส่วนในตำแหน่งที่เหลือเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าณเวลานี้นูโน่เมนเดสเนี่ยยังยืนระยะได้อยู่เพราะอายุเพียงแค่23ปีนะครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยอัฟราฮาคิมีในวัย27ปีก็เริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนให้เห็นบ้างแล้วเนื่องจากลงเล่นในเกมหนักๆมาเยอะนะครับก็สำรองเนี่ยแบ็กขวาเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงไม่มีนะไม่มีที่เป็นแบ็คขวาจริงๆก็อย่างที่คุยกันนะครับว่ามีการจับเอาทางไซเลเมลี่นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีเนี่ยไปเล่นบ้างมายูรูนะครับวัย20ปีเช่นกันเนี่ยก็โดนจับลงไปเล่นเป็นแบ็คขวาบ้างแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่ามันก็ควรที่จะมีแบ็คอัพสำรองที่เป็นแบ็คขวาจริงๆดีกว่านั่นเองนะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ปารีสอาจจะต้องไปหามาเพิ่มส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยลูก้าแองนองเดสเนี่ยในวัย30ปีก็ต้องยอมรับว่าเขาพ้นจากจุดที่อยู่ในช่วงพีคของอาชีพไปแล้วก็ว่าได้นะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูก้าแองนองเดสเนี่ยก็มีจังหวะหลุดจังหวะฟาวแบบไม่น่าฟาวจังหวะแบบทั้งเผลอเสียฟาวสีเหลืองสีแดงให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับเอาจริงก็ต้องบอกว่าทั้งสองพี่น้องทั้งลุงก้าแล้วก็ทั้งเจโอเลยสองคนนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายของอาชีพการค้าแข่งอย่างชัดเจนแล้วล่ะนะแต่ว่าในฟุตบอลโลกรอบนี้ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะยังหิ้วสองพี่น้องนี้ไปนะครับติดทีมชาติฝรั่งเศสไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบนี้นะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นเด็กในคาถาที่ดิดิเย่เดชองเนี่ยเขาปั้นมาเต็มๆเลยล่ะนะครับทั้งสองพี่น้องเลยทั้งเตโอทั้งลูก้านะครับเตโอปัจจุบันนี่ก็ไปขุดทองอยู่ในซาอุดีอาระเบียแล้วไปอยู่กับอัลฮิลาลนะส่วนลูก้านี่ก็ยังอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นดาวรุ่งที่

0: ที่อยู่ในอะคาเดมีของอาร์ติโกมาดริดมาทั้งคู่เลยก่อนที่จะแยกย้ายกันออกมานะครับก็สำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของดีดิเยเดชองกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วแหละนะสำหรับเดชองนี่ก็ทำเป็นเล่นไปเนี่ยเขาคุมทีมชาติฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี2012 14ปีนะครับ14ปีพอดีเด๊ะๆเลยนะกับฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ14ปีในการเป็นโค้ชใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศสนะก็ปั้นนักเตะฝรั่งเศสขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับดีดีสองพี่น้องแอนนองเดสนะแล้วก็ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกใครล่ะเอมบัปเป้นี่ก็ถือว่าอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในกลุ่มนั้นนะแล้วก็รวมไปถึงคาร์มาเวนก้าเชอร์มานี่นี่ก็เป็นยุคหลังๆแต่ถ้ายุคย้อนไปก่อนหน้านั้นในยุคแรกๆนี่ก็ไอ้เจ้าเบนจามินปาวานนะครับก็เนี่ยแหละสร้างชื่อขึ้นมาเป็นแบ็คขวาทีมชาติฝรั่งเศสที่ได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสก็เนี่ยในยุคของเดชองนะครับแล้วก็รวมไปถึงไอ้เจ้าอุปเมกาโน่เนี่ยที่ได้ชื่อขึ้นมานะแล้วก็ราเฟวาลานที่อยู่ในชุดแชมป์โลกด้วยนะครับก็หลายๆคนก็ผ่านการปั้นมาจากหนึ่งในคนที่ปั้นนักเตะพวกนี้ก็คือทางดีดิเย่เดชองในการคุมทีมชาตินั่นเองนะแล้วก็สําหรับที่เหลือนะครับของปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่ากันเนี่ยแหละหลักๆก็คืออาจจะต้องปรับผู้เล่นในเกมรับเซ็นเตอร์แบ็กอาจจะต้องเพิ่มอีกสักหนึ่งคนแบ็กขวาเนี่ยก็ต้องหามาเป็นอะไรสำรองของฮาคิมีอีกสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเอาจริงๆก็ยังไม่ต้องรีบไปได้เพราะว่าลูก้าก็ยังพอเป็นอะไรให้กับทางนูโน่เมนเดสได้อยู่แต่แบ็กขวาเนี่ยอาจจะต้องหามาเพิ่มนะแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยตอนนี้มันมีไอ้เจ้าอียานซาบันยี่นะครับแล้วก็ทางเบลาโดนะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสำรองของทางปาโชแล้วก็ทางมาร์ควินยอร์ชอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยที่อาจจะต้องมีการตัดสินใจให้มันชัดเจนไปเลยว่าจะยังคงเลือกที่จะโรเตชันในตำแหน่งนี้หรือเปล่าระหว่างซาฟอนอฟกับทางเชเวลียร์หรือว่าจะหามือหนึ่งเข้ามาแบบว่าเป็นตัวหลักไปเลยเนี่ยแล้วก็ขยับเอาเชเวลียร์ไปเป็นสำรองหรือว่าโซฟานอฟไปเป็นสำรองนะครับเหมือนก็ต้องมีความชัดเจนตรงนี้ให้เห็นมากขึ้นนะสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงถ้าพูดถึงโอกาสในการป้องกันแชมป์ในฤดูกาลหน้าเนี่ยพอเห็นฟอร์มอย่างนี้แล้วอ่ะทำเป็นเล่นไปมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ฤดูกาลหน้าปารีสก็อาจจะยังป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยถามว่าคู่แข่งตัวเบ้งๆของปารีสเนี่ยแมนซิตี้ไม่มีเป๊ปแล้วลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งโค้ชนะครับส่วนทางบาร์เซโลนาก็ต้องไปดูว่าซัมเมอร์นี้จะเพิ่มเติมเสริมแกร่งมากน้อยขนาดไหนที่แน่ๆคนแรกที่มาแล้วคือแอนโทนีกอร์ดอนคนที่สองที่จะตามเข้ามาจะตามเข้ามาได้ตามข่าวหรือเปล่ากับมูลค่า100ล้านยูโรนั่นก็คือทางไอ้เจ้าชูเลนอวาเลสจากอาเลติโกมาดริดนะครับส่วนอาเลติโกมาดริดถ้าหากว่าต้องเสียชูเลนอวาเลสไปแล้วเนี่ยแน่นอนแหละได้เงินมาเต็มๆเลย100ล้านยูโรจะไปเพิ่มเติมเสริมแต่งตรงจุดนี้ยังไงจะไปดึงใครเข้ามาแทนชูเลนอวาเลสแล้วก็ในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมรวมไปถึงอนาคตของดีโก้ซิเมโอเน่เนี่ยจะยังอยู่ต่อหรือเปล่านะครับเพราะซิเมโอเน่ก็อยู่มา14-15ปีแล้วเหมือนกันนะในการคุมอาเลติโกมาดริดนะครับหลายคนเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันน่าจะถึงจุดช่วงเวลาที่ซิเมโอเน่ต้องลงจากตำแหน่งเพื่อเหมือนเป็นการรีเฟรชทีมใหม่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าซิเมโอเน่จะตัดสินใจยังไงนะครับส่วนทางเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งสเปนอีกทีมหนึ่งการที่จะได้โชเซ่มูรินโญ่เข้ามาทำทีมเนี่ยแน่นอนแหละความเก๋าของมูรินโญ่ความเขี้ยวของแท็กติกของมูรินโญ่เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจว่าเขาจะจัดการบรรดาซูเปอร์สตาร์ในทีมยังไงนะครับหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของมูรินโญ่นะก็จริงๆก็มีหลายคนนะหนึ่งในนั้นก็เป็นทางไอ้เจ้า มิเกลโอลิเซ่นะครับมิเกลโอลิเซ่ของทางบาเยิร์นมิวนิกแต่บาเยิร์นก็ประกาศออกมาแล้วนะว่าคนนี้ไม่ให้ยุ่งไม่ให้แตะต้องเราไม่ยอมขายแน่นอนนะครับแล้วก็กับอีกหนึ่งข่าวที่มันมีกระแสข่าวออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอนาคตของวินิซูจูเนียเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยต้องมีการตัดสินใจต้องมีการเคลียร์กันแล้วนะว่าจะอยู่ต่อสัญญาเพิ่มไหมหรือว่าจะยังไงถ้าหากว่าสัญญามันไม่ลงตัววินิซูจูเนียไม่แฮปปี้กับการที่จะต่อสัญญาใหม่แล้วก็ด้วยการที่ณเวลานี้เนี่ยเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดเพียงแค่ปีเดียวนะครับถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะสัญญาของวินิซิสจูเนียร์เนี่ยจะมียาวไปแค่ปี2027นั่นก็หมายความว่าเหลือสัญญาเพียงแค่ปีสุดท้ายนะวินิซิสจูเนียร์ถ้าไม่ต่อสัญญาเพิ่มนะครับใช่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวนั่นหมายความว่าเรอัลมาดริดก็ต้องตัดสินใจขายวินิซิสจูเนียร์เพื่อไม่ให้เสียโอกาสไม่ให้สุ่มเสี่ยงกับการที่ต้องปล่อยวินิซิสจูเนียร์แบบที่เป็นฟรีเอเจนต์นั่นเองนะก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าปล่อยไปมูลค่ามันก็ต้องมหาศาลอยู่แล้วแม้ว่าจะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวแต่ด้วยความที่เขาเป็นบิ๊กเนมแล้วอะนะในยุคนี้นะครับวินิซิสจูเนียร์นี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นบิ๊กเนมเป็นหนึ่งในนักเตะที่พาเรอัลมาดริดกวาดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาเยอะแยะนะครับ3-4 สมัยนู่นนะแม้ว่าในการเป็นแชมป์ลาลิก้านี่อาจจะไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่กับเส้นทางในการคว้าแชมป์ลาลิก้าเพราะว่ามันมีศัตรูคู่อาฆาตอย่างบาร์ซ่านะมาได้2 ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็แถมที่สำคัญที่สุดในเกมเอลคาซิโก้ก็ปีที่แล้วแพ้รวดในการเจอกัน4-5 นัดปีนี้ก็3 ใน 4 นัดที่เจอกันนะครับก็แพ้ให้กับเขาไปนะ3 ใน 4 นัดนะครับก็เรียกได้ว่าโดนข่มมิดเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยในฤดูกาลหน้าเนี่ยถ้าหากว่าต้องเสียวินิซิสจูเนียร์ไปแน่นอนมันก็ได้เม็ดเงินมหาศาลเข้ามานะครับจะเลือกดึงใครเข้ามาร่วมทีมแทนวินิซิสจูเนียร์รวมไปถึงก็มีข่าวคราวว่ามูรินโญ่ก็ต้องเคลียร์นักเตะบางคนที่เขามองว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมก่อนที่มูรินโญ่จะเข้ามาเนี่ยมันก็มีเรื่องการที่จะออกจากสโมสรไปของทางไอ้เจ้าดานี่คาบาคาวแบ็กขวานะครับแล้วก็รวมไปถึงดาวิดอลาบ้าที่หลังจากจบฤดูหลังจากวันที่30มิถุนายนนี้เนี่ยก็จะออกจากสโมสรไปทั้งคู่นะครับรวมไปถึงตัวลองแบนดี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็เจ็บบ่อยเหลือเกินนะแม้ว่าสัญญาจะเหลืออีกตั้ง2 ปีด้วยกันนะครับสัญญายาวไปถึง2028นะแล้วก็รวมไปถึงพวกบรรดาตัวเจ็บแก่จะเจ็บเหลือเกินทั้งหลายเนี่ยเอแดมิลิเตาเนี่ยนะครับจะยังอยู่ในแผนการทำทีมของมูรินโญ่ไหมแล้วก็รวมไปถึงดานี่เซบายอสเนี่ยที่มีข่าวว่าเป็นคนที่ปล่อยข่าววงในแล้วก็ทำให้สื่อเนี่ยไปเล่นข่าวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เลดิเกอร์มีปัญหากับทางคาเลลาสในห้องแต่งตัวนะครับหรือว่ากรณีที่วาเวเดมีปัญหากันกับเชเวมานี่เนี่ยวงในเขาก็พูดมีการเฉลยมีการปล่อยข่าวออกมานะครับว่าคนที่เอาข่าวเรื่องนี้ไปให้กับสื่อแล้วก็ทำให้สื่อเนี่ยนำไปตีแผ่ว่าเอ้ยภายในมาดริดมันกำลังเดือดปุดๆเลยนะตอนนี้ไม่มีความสมานฉันท์นะอะไรกันเลยนะเขาก็ชี้ไปที่ว่าคนที่บ่อนทำลายเนี่ยคือทางดานนี่เซบายอสนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางอัลวาโรอาเบลัวด้วยว่ามันมีคนในเนี่ยที่คอยบ่อนทำลายทีมอยู่ก็เซบายอสเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจะโดนปล่อยออกมานะครับรวมไปถึงคาร์มาเวนก้าก็มีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็เฟเดริโกวาเวเดนะครับฮีโร่ของทีมที่ยิงประตูสำคัญได้ในหลายๆนัดเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่อาจจะโดนปล่อยตัวออกมานะก็ ในซัมเมอร์นี้เนี่ยคิดว่าเรอัลมาดริดน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆในหลายๆตำแหน่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นโชเซ่มูรินโญ่นะครับใครที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่มูรินโญ่ตั้งไว้แล้วเนี่ยเล่นไม่ได้ตามแผนความฟิตไม่ได้ไม่ฟังคำสั่งบอสเนี่ยน่าจะโดนเขี่ยตกกระป๋องหมดเลยนะทีนี้ก็น่าสนใจว่ามูรินโญ่เนี่ยกับการใช้งานคิลิยานเอ็มเป้เนี่ยเขาจะใช้งานในรูปแบบไหนนะครับหรือถ้าวินิซูจูเนียโอเคตกลงสัญญาใหม่กับเรอัลมาดริดได้แล้วเนี่ยวินิซูจูเนียจะรับได้ไหมถ้าเจอแผนแบบที่แพ็กเกมรับจ๋าๆไม่ได้ว่าปล่อยให้เล่นเกมรุกอิสระอะไรอย่างขนาดนั้นนะครับวินิซูจูเนียจะแฮปปี้หรือเปล่าคิลิยานเอ็มบัปเป้จะแฮปปี้ไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะส่วนบาร์ซ่านี่ก็ต้องบอกว่ามันก็น่าน้อยใจอยู่เหมือนกันนะกับกรณีของมาร์คัสแรชฟอร์ดนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่คุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยว่าคือบาร์ซ่าก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแมนยูเนี่ยไม่ต้องการที่จะใช้งานมาร์คัสแรชฟอร์ดแหละมาอยู่ในแผนการทำทีมแล้วก็แมนยูก็ต้องการจะปล่อยออกไปแต่บาร์ซ่าก็ใช้ช่องตรงนี้แหละว่าเอางี้แล้วกันขอยืมสัญญาอีก1 ปีได้ไหมแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องซื้อขาดหรือไม่ซื้อขาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่แมนยูก็ด้วยความที่ว่าเฮ้ยมันยืมมาแล้วปีนึงอ่ะจะมายืมอะไรอีกปีนึงแหละแล้วคือยังไงอ่ะก็ลดราคาให้แล้วเหลือแค่20 กว่าล้านเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมซื้อไม่ยอมอะไรสักทีนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูนะว่าอนาคตของแรชฟอร์ดเนี่ยกับบาร์ซ่าเนี่ยสรุปแล้วจะยังไงนะครับแต่ว่าหลายคนก็คาดการณ์กันว่าบาร์ซ่าน่าจะปล่อยแรชฟอร์ดกลับไปอยู่กับแมนยูนั่นแหละน่าจะคือถ้าแมนยูไม่ตกลงที่จะให้ยืมต่ออีก1 ปีก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่พูดไปว่าเพิ่งจะซื้อแอนโทนีกอร์ดอนไป70 ล้านบวกแอดออนเป็น80 ล้านนะครับ80 ล้านยูโรนะแต่มาคาร์ลฟอร์ดค่าตัว20 กว่าล้านยูโรดันไม่ซื้อเนี่ยมันก็น่าน้อยใจอยู่เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงดันมีข่าวว่าพยายามจะไล่บี้แอตเลติโกมาดริดให้ปล่อยชูเลียนอัลวาเรซให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายมูลค่าสูงถึง100 ล้านยูโรเนี่ยนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่านักเตะอย่างแรชฟอร์ดจะกลายเป็นส่วนเกินของแมนยูจะกลายเป็นทีมจะกลายเป็นนักเตะที่กลายเป็นว่าเหมือนจะมีคนสนแต่ก็เตาะเตาะไปงั้นน่ะไม่ได้เอาจริงเลยสักเท่าไหร่นะครับก็เออก็แหมต้องมารอดูนะว่าในยุคของคาลิดเนี่ยอนาคตของแรชฟอร์ดกับแมนยูจะยังมีอยู่หรอแต่ผมเชื่อว่าด้วยความเป็นคาลิดผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งในรุ่นพี่หนึ่งในไอคอนิกของนักเตะแมนยูหลายๆคนแล้วเนี่ยผมว่าเขาน่าจะคุยเคลียร์กับแรชฟอร์ดได้แล้วก็ประสบการณ์ของแรชฟอร์ดจากการที่ไปอยู่บาร์ซ่ามาเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนมุมมองความคิดอะไรบางอย่างให้กับแรชฟอร์ดได้ให้โตมากขึ้นให้ใช้สมองมากขึ้นมากกว่าอารมณ์มากกว่าที่จะไปสนใจกับสิ่งรอบตัวให้กลับมาโฟกัสกับการเป็นนักเตะอาชีพแบบเต็มตัวได้อีกครั้งเนี่ยผมหวังว่าอย่างนั้นนะกับการที่ไปอยู่กับบาร์ซ่ามานะครับแล้วก็ถ้าไมเคิลคาลิดคุยกันได้กับแรชฟอร์ดแล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็หวังว่าแรชฟอร์ดจะคว้าโอกาสนี้ไว้นะส่วนอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวันเสาร์นะครับก็คือการประกาศปลดอาร์เนอร์ชลอตนะครับออกจากการเป็นกุนซือของลิเวอร์พูลแล้วก็รวมไปถึงแคนดิเดตที่มีชื่อมาพัวพันกับลิเวอร์พูลนั่นก็คือทางอันโดนี่อิราล่านะครับโค้ชของบอนมัสที่ก็กำลังจะลงจากจะลงจากตำแหน่งในหลังจากวันที่30 มิถุนายนนี้นะก็คาดการณ์กันว่าถ้าไลโอล่าได้เข้ามาคุมลิเวอร์พูลเนี่ยตามกระแสข่าวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ไลโอล่าจะดึงอดีต2นักเตะที่เขาเคยคุมอยู่จากบอนมัสเข้ามาร่วมทีมนั่นก็คือ1ใน2นักเตะก็คือแดมิดฟิลด์นะครับดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย22 ปีอเล็กซ์สก็อตสำหรับอเล็กซ์สก็อตเนี่ยผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะว่า ณเวลานี้เนี่ยสื่อเนี่ยไปจับจ้องอยู่กับทางเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับหรือว่าอดัมวอร์ตันหรือว่าคาร์ลอสบาเลบานะทั้งสามคนเนี่ยที่แบบว่าสื่ออังกฤษประโคมข่าวสุดๆไปเลยว่าคนนู้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้บาร์ซ่าอยากได้มาดริดอยากได้ลิเวอร์พูลอยากได้แมนยูอยากได้คือหลายทีมมากมายอยากได้ทั้งวอร์ตันอยากได้เอเลียตแอนเดอร์สันอยากได้บาเลบามูลค่า100 กว่าล้านนู่นนี่นั่นนะครับหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ผมมองว่าฝีเท้าก็ไม่ได้ว่าขี้ริ้วขี้เหร่ไม่ได้ว่าด้อยไปกว่า3 คนนั้นนะก็คือทางอเล็กซ์สก็อตเนี่ยแหละของทางบอร์นมัธคืออาจจะไม่ได้โดดเด่นคาแรคเตอร์ไม่ได้โดดเด่นผลงานก็อยู่ในมาตรฐานที่เขาทำได้นะครับตลอดระยะเวลา3 ฤดูกาลที่ย้ายมาอยู่กับบอร์นมัธเนี่ยเรียกได้ว่าอเล็กซ์สก็อตเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่อายุ19 ปีแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับบอร์นมัธภายใต้การคุมทีมของไลโอล่านะครับไปดึงมาจากบริสตอลซิตี้ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะแต่ว่าพอย้ายมาอยู่กับบอร์นมัธแล้วก็ไลโอล่าก็ให้โอกาสได้ลงเล่นในตัวจริงหลายนัดหลายครั้งมากๆแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ดีเลยสำหรับอเล็กซ์สก็อตนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่พลังงานล้นเหลือนะไม่ได้โดดเด่นเรื่องแอสซิสต์อะไรที่เป็นจุดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นมิดฟิลด์ไดนาโมที่วิ่งพล่านตัดเกมช่วยเกมรับช่วยเกมรุกนะครับไม่ได้ว่าอาจจะมีจำนวนประตูได้เท่ากับเอเลียตแอนเดอร์สันไม่ได้มีแอสซิสต์ได้เยอะแยะมากมายเหมือนกับวอร์ตันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ที่เขาได้รับผิดชอบแล้วเขาทำได้ตามหน้าที่เนี่ยก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางที่คอยช่วยเกมรับคอยวิ่งพล่านตัดเกมแล้วก็จ่ายบอลง่ายๆให้เพื่อนเล่นง่ายๆก็คือได้บอลมาก็ออกบอลให้เพื่อนไปเล่นต่อได้ง่ายๆอะไรเงี้ยผมมองว่าอเล็กซ์สก็อตถือว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่น่าจับตามองแล้วก็ดูว่าสื่ออังกฤษอาจจะมองข้ามเขาไปสักหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะอะไรอะไรก็เอเลียตแอนเดอร์สันอะไรอะไรก็อดัมวอร์ตันอะไรอะไรก็คาร์ลอสบาเลบานะครับสำหรับอเล็กซ์สก็อตนี่ก็มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับบอร์นมัธนี่อย่างต่อเนื่องเลยนะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่โทมัสทูเคิลก็ไม่ได้ว่าชายตามองอะไรมาเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าไลโอล่าได้ไปคุมลิเวอร์พูลแล้วดึงอเล็กซ์สก็อตไปร่วมทีมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจะเติมเต็มแดนกลางของลิเวอร์พูลได้ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมเคยตั้งคำถามไว้ว่าสรุปแล้วอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เหมาะกับการเล่นในตำแหน่งไหนมีฟิลตัวรับก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับดาวินแบชมีฟิลตัวลุกก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับโซบอสไลน์เป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์วิ่งคลานก็ได้อยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าแม็กอลิสเตอร์เหมาะกับการเล่นในตำแหน่งไหนมากที่สุดเป็นตัวที่จ่ายบอลได้ดีเป็นตัวที่ยิงไกลได้ดีเป็นตัวที่เล่นเกมรับได้ดีแต่ในคำว่าได้ดีเนี่ยมันดันไม่มีจุดไหนที่มันสามารถพูดได้ว่าดีมากๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตอนที่ลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วพาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยผมก็มองว่าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ก็ไม่ได้ว่าโดดเด่นจ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะเมื่อถ้าเปรียบเทียบกับโรดริโกเดอปอลหรือว่าถ้าเปรียบเทียบกับทางเอนโซเฟร์นันเดสนะครับแต่มันก็จะมีลูกยิงฮีโร่เท่านั้นแหละที่มันทำให้อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โดดเด่นขึ้นมาประตูสำคัญสำคัญที่เขาดันทำได้นะก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจดึงมาจากทางไบรตันนะครับค่าตัวก็ไม่ได้เยอะแยะมากด้วยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าอยู่ที่ประมาณ30 กว่าล้านเท่านั้นเองเป็นค่าฉีกสัญญาของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นั่นเองก็เนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ควรจะเล่นตำแหน่งไหนดีที่สุดเพราะถ้าถามว่าตอนที่เขาเล่นอยู่กับไบรตันแล้วเนี่ยแมคอลิสเตอร์เหมือนจะได้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะสามารถบัญชาการเกมจ่ายบอล ออกบอลแอสซิสต์ให้เพื่อนแล้วก็มีโอกาสได้ยิงไกลอยู่ในหลายๆครั้งแต่ว่าพอมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่ยุคเจอร์เก้นครอปมาอยู่ในยุคของอาร์เนอร์ชาร์ลอตก็จะโดนจับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่เป็นตัวคอยประสานงานเดินเกมคู่กับกาเวนแบชนะครับในการช่วยตัดบอลต่อบอลจ่ายบอลนะมันก็เลยอาจจะดูกดประสิทธิภาพของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ไปพอสมควรมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าแล้วสรุปแมคอลิสเตอร์มันควรเล่นตำแหน่งไหนวะเนี่ยนะครับก็ถ้าได้อเล็กซ์สกอตไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแดนกลางของลิเวอร์พูลมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นกาเวนแบชก็จะเป็นตัวเก็บบอลตัวช่วยเกมรับโดยมีอเล็กซ์สกอตเนี่ยเป็นตัวที่คอยวิ่งพล่านมีกาเวนแบชคอยซ้อนนะครับแล้วก็อเล็กซ์สกอตอย่างที่บอกเนี่ยว่าเป็นตัวที่จ่ายบอลง่ายๆตัดบอลได้ออกบอลให้เพื่อนให้เพื่อนไปเล่นต่อได้ง่ายๆนะครับตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างตัวเกมรับกับตัวเกมรุกซึ่งมันน่าจะช่วยเติมเต็มในแดนกลางของลิเวอร์พูลได้มากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ถือว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆถ้าหากว่าไลโอล่าได้ไปคุมลิเวอร์พูลจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าสามารถดึงไปร่วมทีมได้จริงเนี่ยจะอุดรอยรั่วได้ดีมากๆของการจากไปของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั่นก็คือรายานนะครับแนวรุกบราซิเลียนดาวรุ่งวัย19ปีเนี่ยที่บอนมัสไปดึงมาจากวาสโกดากามานะมูลค่าการย้ายทีมนี่ก็ถือว่าไม่แพงด้วยนะ28-29ล้านยูโรเท่านั้นเองแล้วก็พอมาอยู่กับบอนมัสที่ก็15นัดทำไป5ประตู2แอสซิสต์ถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับถือว่าใช้ได้เลยด้วยนะก็ในวัย19ปีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ต้องปรับตัวนานมากมายกับการเล่นฟุตบอลในอังกฤษแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับทางไลโอล่าด้วยแหละที่เขาก็วางแผนมาให้รายานมันสามารถเล่นได้ในอังกฤษนะก็ต้องให้เครดิตตรงนี้ด้วยนี่นะครับถึงได้บอกว่าถ้าหากว่าไลโอล่าได้เข้ามาคุมลิเวอร์พูลจริงแล้วเนี่ยสองตำแหน่งนี้เนี่ยน่าจะช่วยทำให้ลิเวอร์พูลเกมรุกดูดีขึ้นแล้วก็ในแผงกลางดูแน่นขึ้นได้ส่วนในเกมรับเจเรมี่ชาเก้น่าจะได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงคู่กับเวอร์จิลฟันไดโดยมีเลโอนี่นะครับเป็นแบ็กอัพอยู่นะแล้วก็ข่าวเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานั่นคือการที่อิบายมาโกนาเต้ชัดเจนแล้วว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้จะออกจากลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้ว่าต่อสัญญาเพิ่มกับลิเวอร์พูลแล้วก็เป้าหมายของเขาก็น่าจะเป็นไปตามอย่างที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวนั่นเองนะจริงๆข่าวนี้มันก็มีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วล่ะตั้งแต่มีข่าวว่าเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวแล้วก็มีความสนใจจากทางเรอัลมาดริดแล้วก็พอมาซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เทรนต์อเล็กซานเดอร์โนก็ย้ายฟรีไปอยู่กับเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดก็โอ้โหคราวนี้ก็เลยเดินเครื่องหนักเลยในการเล่นข่าวว่าก็มีความสนใจในโกนาเต้นะนู่นนี่นั่นนะครับโกนาเต้คราวนี้ก็เลยใจลอยเหม่อลอยไปอยู่กับมาดริดและไม่ต่อสัญญาและกับลิเวอร์พูลนะแล้วก็จนแล้วจนรอดก็เรียบร้อยนะครับเป็นไปตามที่เราได้รู้ๆกันมาก่อนหน้านี้นะก็คาดการณ์กันว่าน่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดไม่มีค่าตัวนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไลโอล่าได้เข้ามาคุมลิเวอร์พูลเนี่ยนอกจากถ้าทำได้ในการดึงอเล็กซ์สก็อตกับรายานเข้ามาร่วมทีมแล้วเนี่ยอีกหนึ่งจุดก็คืออาจจะต้องหาเซนเตอร์แบ็กเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าหากว่ามองว่าโจโกเมสสามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้ก็แปลว่าอาจจะต้องมองหาผู้เล่นในตำแหน่งทางฝั่งขวาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบ็คขวาหรือว่าปีกขวาเข้ามาเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งนะครับในกรณีถ้าจะจับฟิมปงกับคอนนอร์แบดลี่เป็นแบ็คขวาก็แปลว่านอกจากรายานแล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มตัวรุกทางฝั่งขวาเข้ามาอีกสักหนึ่งคนนะเพราะว่าถ้ารายานคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าเพิ่งอายุ19ปีเท่านั้นเองนะแล้วก็เซนเตอร์แบ็คเนี่ยยังไงก็ต้องหาเพิ่มมาอีกสักหนึ่งคนอุ่นใจกว่านะครับที่เป็นเซนเตอร์แบ็คอาชีพแล้วก็ทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งจุดที่มันมองข้ามไม่ได้ นะครับนั่นก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายจะยังคงใช้ซีมิการ์ดไหมเพราะว่าซีมิการ์ดในฤดูกาลนี้โดนปล่อยยืมไปอยู่กับโรม่าแล้วก็กำลังจะกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับถ้าซีมิการ์ดยังสามารถเป็นแบ็กอัพให้กับมิลอสเคอร์เคสได้ก็โอเคแบ็กซ้ายก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแล้วก็มิลอสเคอร์เคสก็เคยผ่านมือของไลโอล่ามาอยู่แล้วด้วยก็น่าจะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะกับการที่ไลโอล่าจะสามารถกลับมาทำให้มิลอสเคอร์เคสกลายเป็นแบ็กซ้ายตัวอันตรายที่เคยทำผลงานได้ดีกับบอร์นมัธมาก่อนหน้านี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยด้วยแผนการเล่นของอาร์เน่ชาร์ล็อตทำให้มิลอสเคอร์เคสก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าพอย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมผลงานมันดีไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่กับทางบอร์นมัธเลยวะนะ ก็ดูต้องรอดูนะครับว่าไลเวล่าจะทำได้ดีขนาดไหนส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งก็คืออนาคตของอลิสันแบ็กเกอร์ยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไหมเพราะว่าทางยูเวนตุสตอนนี้ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีการยื่นเสนอสัญญาให้กับอลิสันแบ็กเกอร์แล้วเป็นสัญญาระยะยาวแล้วก็สำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจะต่อสัญญากับอลิสันแบ็กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นให้สัญญาระยะสั้นนะครับตามเนื้อข่าวนะเขาไม่ได้ระบุว่าจะให้กี่ปีนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่ถ้าไปเซ็นสัญญากับยูเวนตุสเนี่ยยูเวนตุสจะพร้อมจะยื่นสัญญาระยะยาวให้กับอลิสันแบ็กเกอร์นะแล้วก็เหมือนกับว่าทางอลิสันแบ็กเกอร์นะก็เหมือนกับน่าจะอยากย้ายออกเพื่อหาความท้าทายใหม่ด้วยแหละนะแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่ซัมเมอร์นี้อาจจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลนี่ครับสำหรับประตูผู้สาประตูชาวบราซิลคนนี้นะทีนี้แหละน่าสนใจตรงที่ว่ามามาดัชวิลลี่ฤดูกาลนี้เห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ไม่สามารถมาอุดรอยรั่วของการที่อลิสซอนมีปัญหาการบาดเจ็บไปได้นะครับก็จะโทษมามาดัชวิลลี่อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเกมรับของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มันก็โอ้โหโหยถ้วยเหลือเกินต้องใช้คำนี้จริงๆนะโบนาเต้ก็หลุดฟอร์มอลิสทางเวอร์จิลฟันไดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเริ่มแก่เริ่มสภาพร่างกายเริ่มช้าเริ่มเฉื่อยแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องมองว่ามันเป็นตรงจุดนี้เด้อที่เกมรับมันไม่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระกับผู้รักษาประตูได้มากเท่าที่ควรมันก็เลยส่งผลให้มาดาดาชวิลลี่ก็เลยผลงานไม่ดีอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังไว้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวมาดาชวิลลี่เองก็หลายๆลูกหลายๆจังหวะเขาก็ทำพลาดไปเองด้วยนะก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งถ้าหากว่ามันมีการย้ายออกไปจริงๆของอลิสซอนแล้วเนี่ยมาบาราชวิลลี่จะได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งไหมแต่เท่าที่เห็นกระแสของแฟนลิเวอร์พูลนะครับหลายๆคนก็ออกมาพูดในมุมใกล้ๆกันว่าอยากจะเห็นลิเวอร์พูลดึงเคเลเฮอร์กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเคเลเฮอร์เองก็เคยมีสัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าจุดมุ่งหมายของเขาความใฝ่ฝันของเขาคือการที่จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของลิเวอร์พูลต่อจากอลิสันแบ็กเกอร์นั่นก็แปลว่าตัวนักเตะอย่างเคเลเฮอร์เองก็ยังอยากที่จะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอยู่นะแล้วก็เคเลเฮอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยพอย้ายออกไปอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นมือหนึ่งได้สบายๆเลยนะถ้าลิเวอร์พูลไม่มีอลิสซอนเนี่ยเคเลเฮอร์มันก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของลิเวอร์พูลได้เลยโดยไม่มีที่ติด้วยนะฤดูกาลนี้เนี่ยเคเลเฮอร์นะครับลงเล่นให้กับทางเบนฟอร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมดูหน่อยลงเล่นไปกี่นัดเบนฟอร์ดนี่จบอันดับ9ของฤดูกาลนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็จริงนะแต่ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยแหละนะสำหรับเบนฟอร์ดแล้วก็รวมไปถึงเป็นปีแรกของโค้ชใหม่ด้วยนะครับอย่างทางชีตแอนดรูนะจากทีมสตาฟเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นโค้ชแล้วก็โอ้โหใครจะไปคาดคิดล่ะว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดพาเบนฟอร์ดจบอันดับ9ของตารางได้ด้วยนะครับเคเลเฮอร์ฤดูกาลนี้เนี่ยลงเล่นไป37นัดเก็บคลีนชีตไปได้ถึง10นัดนะครับนั่นหมายความว่าโอ้ชัดเจนแล้วนะ ว่าเคเลเฮอร์เนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้ไปตัดสินใจดึงมามาดาชวิลี่เข้ามาเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยเคเลเฮอร์น่าจะยังคงได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในช่วงที่อลิสันแบ็กเกอร์บาดเจ็บอยู่แล้วก็เคเลเฮอร์น่าจะช่วยเซฟประตูสำคัญสำคัญให้กับลิเวอร์พูลไว้ได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลก็ไปตัดสินใจดึงมามาดาชวิลี่เข้ามานั่นก็เหมือนเป็นการบีบให้เคเลเฮอร์ออกจากทีมไปนั่นเองนะก็สำหรับเคเลเฮอร์ค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ20 กว่าล้านยูโรนะครับสัญญาเนี่ยเขายาวไปถึงปี30ก็จริงเนี่ยแต่ว่าถ้าลิเวอร์พูลต้องการจะดึงกลับมาร่วมทีมจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อมาเป็นมือหนึ่งต่อจากอลิสซอนเนี่ยผมมองว่าเคเลเฮอร์ก็น่าจะมีใจอยากจะกลับมาแล้วก็ลิเวอร์พูลน่าจะเจรจากับเบนฟอร์ดได้อยู่แล้วแหละนะเบนฟอร์ดนี่ดึงมาในราคาเพียงแค่14-15 ล้านยูโรแล้วก็ถ้าขายกลับให้กับลิเวอร์พูลจริงๆแล้วเนี่ยสักประมาณ30-35 ล้านยูโรผมว่าเขาก็ยอมปล่อยนะเพราะว่ามันก็เท่ากับว่าทำกำไรได้20 ล้านยูโรเลยนะแล้วก็เบนฟอร์ดนี่ก็เป็นทีมที่ถือว่าซื้อมาขายไปอยู่ตลอดนะครับซื้อมาราคาถูกแต่ว่าขายไปก็ได้เป็นกอบเป็นกำนะไม่ว่าจะเป็นไบร์นในโมโมยอนเน่วิซซ่านะครับไอแวนโทนี่อะไรพวกเนี้ยคริสเตียนนอร์กาดแล้วก็ใครอีกล่ะโอ้ยหลายคนที่ผ่านมือเบนฟอร์ดมาแล้วก็อ๋อนี่รวมไปถึงไอ้เจ้าซูน่าแอสตันวิลล่านะครับอย่างโอเล่วัตกินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนักเตะที่เบนฟอร์ดดึงมาจากตอนนั้นโอเล่วัตกินเป็นนักเตะในดิวิชั่นหนึ่งเบนฟอร์ดดึงมาร่วมทีมตอนสมัยอยู่กับแชมเปี้ยนชิพนะครับอังกฤษแล้วก็แอสตันวิลล่าไปเห็นฟอร์มที่โอเล่วัตกินทำได้ดีกับเบนฟอร์ดแล้วก็เลยดึงมาร่วมทีมแล้วก็ขายให้กับแอสตันวิลล่าก็น่าจะโหกำไรเท่าตัวเลยเหมือนกันนะณเวลานั้นนะครับเมื่อประมาณ4-5 ปีที่แล้วที่ขายโอเล่วัตกินให้กับทางแอสตันวิลล่าไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่โอ้เรื่องการซื้อขายเนี่ยทำได้ดีมากๆทีมหนึ่งเลยนะสำหรับเบนฟอร์ดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามกันนะว่าลิเวอร์พูลสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปิดดีลเจรจาดึงอะไรโอล่ามาได้ตามข่าวจริงหรือเปล่าแล้วว่าถ้าได้มาจริงแล้วเนี่ยจะดึงใครมาร่วมทีมได้บ้างนะครับส่วนตัวผมเชียร์ให้ลิเวอร์พูลได้ไลโอล่ามานะแล้วก็เชียร์ให้เป็นดึงอเล็กซ์สก็อตกับทางรายานมาให้ได้ด้วยผมเชื่อว่าถ้าได้ไลโอล่าแล้วก็ได้นักเตะอย่างที่เป็นข่าวมาจริงๆแล้วเนี่ยฤดูกาลหน้ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่ลิเวอร์พูลจะขึ้นมาท้าชิงแชมป์กับอาร์เซนอลเพราะอย่าลืมนะครับว่าบรรดาทีมที่เหลือเนี่ยนิวโค้ชหมดเลยนะเชลซีก็ชาบีอลองโซนะครับแมนซิตี้ก็เอนโซบาเลสก้าแมนยูก็ไอเจ้าไมเคิลคาลิกสเปอร์ก็ทางโรเบโต้เดชาบีคือทั้งหมดเนี่ยเป็นโค้ชยุคใหม่หมดเลยนั่นหมายความว่าโอ้โหศักดิ์และสีของแต่ละคนเนี่ยเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าฝีมือใครแล้วแหละนะต้องมาวัดกันที่กลิ่นล้วนๆเลยนั่นเองนะครับดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ EuroLeague Focus ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: EuroLeague Focus สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง 9 โมงเช้าและเวลา16:30 นถึงเวลา18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM
2: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ด้านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นอย่างใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้
ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับ

0: ถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นยังไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำหรับการนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

ว่าพระเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปาณาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเรา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลธรรมและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชน

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่

0: ทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีลห้าเป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีลห้าถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไป ไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในมาทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่แท้ที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละ ประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายจักตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาอยู่กายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรม ป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติ อาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่3มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นครอบคลุมเส้นทางดังนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงกรณีไล่นักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกายวันที่5มิถุนายนนี้พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
10: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการด่วนให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มระยะทางและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าเหตุการณ์นี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522 ดังนั้นนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยและตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายครบทุกข้อทั้งนี้สคบ.กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนนี้ณเวลา10โมงที่สคบ.เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายซึ่งวันที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน
11: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้านกฎหมายเพื่อจัดระบบและกลไกช่วยเหลือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนกว่า130กรณีควบคู่กับการวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวโดยสปท.เตรียมขับเคลื่อนมาตรการสำคัญทั้งการจัดทำแนวทางเรียงลำดับการหักหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านหนี้สินครูการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและส่งเสริมวินัยทางการเงินการบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อบรรเทาภาระหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00
4: น.ณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFMติดตามทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่2มิถุนายนครับข่าวใหญ่วันนี้ก็เป็นเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เมื่อวานนี้ก็ใช้กันวันแรกบรรยากาศคึกคักครับหนังสือพิมพ์เขาก็รายงานว่าคึกคักจริงๆเช่นไทยโพสต์พาดหัวใหญ่เลยครับไทยช่วยไทยคึกคักวันแรกใช้สิทธิ์5ล้านคนร้านค้ากับชาวบ้านอยากให้มีเรื่อยๆหรือว่าในมติชนก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสคึกเงินสะพัด800ล้านอนุทินเชียร์ให้ใช้สิทธิ์นายกอนุทินได้โพสต์ใน Facebook ครับเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้ข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60ต่อ40นะครับฝ่ายรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีครับไปดูบรรยากาศการใช้สิทธิ์ก็เพราะว่าเป็นไปอย่างคึกคักครับอ้าวฟังเสียงของท่านรองนายกเอกนิตินิติธันประภาสครับ
7: ได้มาเดินสำรวจตลาดวันแรกนะครับจากการวันที่เปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะครับก็ดีใจที่ได้เห็นคนมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังแล้วก็มาร่วมกับธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นคนทำระบบให้อยู่เบื้องหลังก็สิ่งที่อยากมาดูก็คือว่าอยากมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านที่มาเดินตลาดนะครับว่าวันนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่ได้พบก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าช่วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อเนี่ยรัฐช่วยจ่าย 60% ก็ช่วยให้ค่าของชีพเขา ถูกลงจากตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทั้งผู้ซื้อก็ง่ายทั้งผู้ขายก็สะดวกสิ่งที่พบเลยก็คือว่าทางผู้ขายเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้แนะนำตัวนกกระซิบซึ่งเป็น AI ก็แทนที่ผมจะถามว่าเขาขายดีไหมเนี่ยทางนกกระซิบก็ช่วยวิเคราะห์เลยว่าของที่เขาขายเนี่ยขายดีไหมช่วงไหนขายดีราคาขายได้เฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็ธนาคารกรุงไทยกับกระทรวงการคลังเนี่ยเราได้ร่วมกันทำตัว AI นกกระซิบเพื่อว่าจะให้มีสรุปยอดขายทุกวันแล้วก็อีกหน่อยจะเอาสรุปยอดขายเนี่ยไปขอสินเชื่อธนาคารได้เลยนะครับจะได้โดยเฉพาะธนาคารของรัฐก็จะได้ช่วยไม่ต้องไปกู้นอกระบบอันนี้ก็คือเป็นตัว AI ที่อยากจะสอนให้พ่อค้าแม่ค้าได้ลองใช้ดูนะครับก็มาช่วยวิเคราะห์ยอดขายเขาแล้วก็อยากจะช่วยให้เขาสามารถเข้าใจต้นทุนวิเคราะห์เปรียบเทียบกับราคาของต้นทุนที่เขาซื้อมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีเครื่องมือมีนกมาคอยกระซิบว่าวันนี้ยอดขายอะไรดีจะได้ซื้อของมาขายของเตรียมของได้ถูกตามความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หัวใจสำคัญของเรื่องก็คือว่าช่วยลดค่าของชีพของคนที่มาซื้อซึ่งก็26,500,000ประมาณ26,500,000คนที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผมว่าก็จะช่วยทำให้เขาลดค่าของชีพนะครับนกกระซิบนี่เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วครับอยู่ในถุงเงินอยู่แล้วนะครับถุงเงินก็คือสำหรับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับที่เป็นตัวรับเงินเนี่ยจะเขาจะวิเคราะห์ยอดขายให้เสร็จเลยร้านค้าตอนนี้ทั้งหมดร้านค้าเนี่ยนะครับมีทั้งหมด1,500,000ร้านค้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนมาจากคนที่เคยเข้าโครงการคนละครึ่งพลัสอยู่แล้วอันนี้ก็มากดยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ที่เป็นเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยังเปิดรับเรื่อยๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆที่ยังไม่ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็อยากแนะนำให้มาเข้าโครงการยังเปิดรับตลอดนะครับก็เปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สำหรับร้านใหม่นะครับคนที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคนที่อยู่คนละครึ่งพลัสอยู่แล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้ามาโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็แค่เข้าไปยืนยันตัวตนกดรับสิทธิ์นะครับเข้าไปที่ถุงเงินแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสกดแค่ไม่กี่ปุ่มนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้เลยเพราะว่าได้ยืนยันตัวตนมาจากโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วผมบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยและโครงการเงินกู้ที่เราใช้เนี่ยผมเน้นเรื่องความโปร่งใสเรื่อง transparency เพราะฉะนั้นเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วต้องบอกว่าการที่เราใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใช้เป๋าตังค์กับถุงเงินเนี่ยเม็ดเงินทุกอย่างลงถึงประชาชน 100% เพราะเราเอาดิจิตอลมาใช้วันนี้ผลพลอยได้หนึ่งก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มรู้จักใช้ดิจิตอลตรงนี้ได้ใช้ถุงเงินไปด้วยผมคิดว่ามันเป็นระบบที่จะช่วยทำให้เขามีความโปร่งใสและก็พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นยินดีครับก็เราเน้นความโปร่งใสต้องการให้ตรวจสอบได้นะครับโครงการทั้งหมดเงินที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในโครงการอื่นที่มาช่วยเยียวยาประชาชนช่วยลดความเดือดร้อนเพราะว่าต้องบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยที่รัฐบาลทำเนี่ยเราต้องการช่วยชาวบ้านวันนี้มันเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางซึ่งยังไม่จบนะครับของสินค้าก็อาจจะยังแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการลดค่าของชีพเขานี่คือหัวใจของเรื่องนี้เราต้องการแก้วิกฤตปากท้องของพี่น้องประชาชนก็ดีใจครับวันนี้มาเจ อพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อของเขาก็บอกว่าช่วยลดค่าของชีพเขาได้จริงๆสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องเรียนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันนี้ประกอบได้2 ส่วนนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือคนที่รายได้น้อยเนี่ยเราจะใช้บัตรผ่านบัตรสวัสดิการนะครับบัตรสวัสดิการวันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 13.2 ล้านคนซึ่งกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็น่าจะอยู่ใน 13.2 ล้านคนนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าครม.นะครับจะมีการเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ ใหม่ก็จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นคนที่รายได้น้อยกลุ่มคนเหล่านี้เราก็จะเปิดสิทธิ์ให้เข้าสิทธิ์สวัสดิการก็คนมีรายได้น้อยก็เดี๋ยวจะจับมือกับมหาดไทยครับก็แล้วก็จะเปิดเราให้สำรวจสิทธิ์เนี่ยภายใน2เดือนนะครับก็จะเริ่มวันที่1กรกฎาคมเขาสามารถเข้าสู่บัตรสวัสดิการได้นะครับก็เนี่ยก็เดี๋ยวมีส่งชื่อมาได้นะครับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยไปติดต่อกระทรวงมหาดไทยได้เลยใครที่คิดว่าตัวเองมีรายได้น้อยไม่มีเงินต้องเรียนว่าวันนี้โครงการไทยช่วยไทยพาสประกอบด้วย2ส่วนคนที่มีรายได้น้อยวันนี้เราเอาสิทธิ์ให้เขาเลย 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้เข้าอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการได้เลยใช้บัตรประชาชนเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่พอมีกำลังซื้อวันนี้คนเข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยผมได้ตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดแล้วประมาณ26ล้านกับ 50,000 คนเนี่ยคนอายุส่วนใหญ่ก็ประมาณ20จนถึง50ซึ่งเป็นคนก็บอกเป็นคนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนก็ประมาณ 60% ของประมาณ26ล้านคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนมนุษย์เงินเดือนคนชั้นกลางก็คนเพิ่งเริ่มทำงานนะครับจนคนถึงมีงานทำเล็กน้อยคนเหล่านี้เราก็ให้เขาออกสมทบ 40% แล้วก็รัฐบาลออกให้ 60% ก็อันนี้ก็คือช่วยลดค่าของชีพเขา
6: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนะครับมีคำเตือนมาจากโฆษกกระทรวงดีอีครับคุณเทเวทางพ่วงทรัพย์เตือนเรื่องข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนก็คือมันปล่อยข้อมูลผ่านทาง SMS ข้อความเนี่ยระบุอย่างนี้เลยนะครับกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS นี่มันล่อตาล่อใจไหมล่ะครับ900บาทต่อวันแล้วมันให้กดลิงก์ใน SMS ปลอมนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงกดนะเผลอๆนี่กดเข้าไปแล้วนี่มันก็จะหลอกให้ใส่ข้อมูลโน่นนี่นั่นเข้าไปเสร็จเลยนะครับไม่มีหรอกครับ900บาทต่อวันลำพัง1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยรัฐก็กระอักอยู่แล้วเนี่ยจะเอาที่ไหนมา900บาทต่อวันเนี่ยข่าวปลอมนะครับท่านผู้ฟังย้ำว่าข่าวปลอมพวกมิจฉาชีพนะฮะวันนี้มีข่าวเรื่องของผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ที่ชื่อจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์ที่ชื่อสอนนรินทร์จนเสียชีวิตนั่นนะครับในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาพาดหัวว่าผอ.เมาจะบวชให้เหยื่อครับร่วมพิธีเผาศพไรเดอร์ญาตินัดญาติจ่ายคุยเรื่องการเยียวยาก็ได้มีพิธีชาปนกิจไปแล้วนะครับสำหรับร่างของไรเดอร์ที่ชื่อสอนนรินทร์ที่วัดทุ่งครุเมื่อวานนี้ผอ.จรงเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับไรเดอร์แต่ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตส่วนเรื่องการเยียวยาเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานศพแล้วก็จะได้นัดหมายกับทางครอบครัวไปบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนกันฟังเสียงของคุณจรงเกราะเหมาะครับ
8: คือมีความคิดอยู่ในใจเอาแค่นี้แล้วกันนะครับคือที่ไม่อยากจะทำอะไรให้มันเกิดกระเดิ่งแต่ที่มีความคิดอยู่ในใจ
9: คืออันไหนที่เรา
8: ถูกต้องถูกต้อง
9: ครับผมก็ได
8: ้ครับ
9: ส่วนเรื่องจะเยียวยาเจรจากันอะไรเงี้ย
8: อันนั้นก็คือแผนตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายรอบแล้ว
10: ใช่ครับว่าหลังจบงานเนี่ยจะคุยอีกทีนะครับ
11: จบงานคือวันนี้เลยไหมคะที่จะคุย
10: เดี๋ยววันนี้คงจบเนาะเพราะว่าก่อนจะจบกี่โมงล่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวนัดกันที่โรงพักมาสิงห์มาแล้วกันนะพี่เนาะ
11: ใช
10: ่เพราะตอนนั้นคืออย่างนั้น
11: ใช่ครับบันทึกให้ทางงานตรวจสอบบันทึกก็เป็นหลักฐาน
10: ครับผม
11: นะครับคือมันจะได้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพูดไปตรงนี้ไม่มีหลักฐานเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวต่างคนต่างไม่สบายใจนะครับ
9: ควรจะเป็นประเด็น
11: ใช่ครับ
10: ใช่ครับ
11: คือให้มันชัดเจนไปเลยคุยให้มันชัดเจนแล้วก็บันทึกก็เป็นหลักฐานให้ตำรวจมันจะได้เข้าสำนวนด้วย
9: ท่านครับเห็นบอกว่าท่านมีการปรับเรื่องตำแหน่งอะไรแท้จริงมั้ยที่เลยเป็นผอ.ไต่สวนมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นอันนี
11: ้คืออันนี้ก็คือก็รู้อยู่ว่าเป็นประเด็นข่าวนะพี่ขออธิบายนิดเดียวจริงๆพี่ไม่อยากจะพูดในเรื่องของสำนักงานนะครับแต่สิ่งที่หลายคนยังไม่เคยรู้คือก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับพี่เองดูแลอยู่สองสำนักที่เป็นผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด80คนขณะเดียวกันที่รักษาการตำแหน่งผอ.ไต่สวนคดีพิเศษอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นสำนักที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างใหม่ซึ่งเดี๋ยวมองจะเข้าใจผิดว่าทำไมเดี๋ยวพี่เด็กนายทำไมดูแลสองนักคือสำนักที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างใหม่เนี่ยมันมีอยู่หลายสำนักนะครับทั้งเรื่องงานไต่สวนงานตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็มีคนรักษาแกนก็หลายคนพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษอยู่แล้วนะครับสำนักไต่สวนคดีพิเศษมีลูกน้องแค่20คนเป็นสำนักเล็กๆนะครับหลังจากเกิดเรื่อง2วันสำนักงานออกคำสั่ง

0: คือตั้งแต่เกิดเหตุนะคือพี่ยังไม่เข้าไปทีมงานเขาอาจจะตั้งหรือไม่ตั้งพี่ยังไม่รู้เพราะเราจะทราบก็แต่เมื่อเขาแจ้งคำสั่งมาที่เรานะครับถ้าพี่ไปวันจันทร์พี่อาจจะรู้นะครับณวันนี้พี่ยังไม่ทราบคำสั่งนะครับคือพี่เรื่องใหญ่ๆคือพี่ไม่อยากพูดเลยเพราะพี่พูดหลายรอบพี่ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็การเยียวยาก็เหมือนที่พี่พูดเหมือนครั้งแรกคือไอ้นั้นผมพี่ไม่รู้ว่ากองข่าวมาจากไหนว่า
1: จริงๆเขาบอกว่า 500,000 เนี่ยผมไม่เคยพูดนะ
2: เห็นญาติเห็นป้าม
1: ากกว่านั้นตลอด
2: พี่สาวเขาบอกว่ามีการยื่นข้อเสนอ 500,000 บาทตั้งแต่วันแรก
1: ผมไม่อยากรู้เลยว่า 500,000 เนี่ยคุยวันไหนเพราะว่าวันนั้นที่คุยที่โรงพักเนี่ยผมมีเหตุการณ์ด้วยผมคุยแค่สิทธิที่คุณจะเป็นตามกฎหมายทั้งเรื่องประกันภัยที่ทุกคนระวังก็ดี
2: จะได้ประมาณ 500,000 บอกได้พูดคำนี้ไหม
1: ไม่ใช่ครับโดยที่บอกว่าจะทำเรื่องการทำให้ดีสุดในเรื่องของการเยียวยาทั้งหมดแต่ตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้คุยกันผมมีขอรายละเอียดของทางน้อง2คนที่เป็นบุตรด้วยซ้ำว่าอ่ะยังไงกันบ้างอะไรยังไงบ้างครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยผมขอไปคุยที่โรงพักเนาะอีกทีนึงดีกว่านะครับผม
3: อ
1: ัน
3: นี้พอจะมีกำหนดแน่นอนนะครับที่ถามเป็นการอนุญาตนะครับไปที่โรงพัก
1: คือทางผมพร้อมนัดนะครับแต่ทีนี้ต้องเขาเรียนตรงนะว่ามีทั้งตัวญาติที่มีความพร้อมแล้วก็ตัวตำรวจด้วยครับผมว่ายังไงต่อนะครับ
0: เพราะว่าเราเป็นนัดตำรวจเกี่ยวกับตำรวจด้วยนะครับคือถ้าถามว่าทำไมไม่คุยวันนี้เลยคือจริงๆอย่างเมื่อวานแฟนที่มาที่นี่มันพอเขาคุยเรื่องนี้ข่าวก็ออกแล้วผมยังไม่ทันเขามาคุยเรื่องคือเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของเราเลยครับ
4: ค
0: ือ
4: เราตั้งใจที่จะคุยที่โรงพักด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
5: นั่นก็คือคุณจรงเกราะเหมาะผอ.สำนักงานปปช.คนขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มาร่วมพิธีเผาศพแล้วก็ไรเดอร์ที่เป็นเพื่อนกับคุณศรนรินทร์แล้วก็เป็นคนชกผอ.จรงในวันแรกที่ไปขอขมาศพนั้นนะครับชื่อธนัทอายุ26ปีก็มาร่วมพิธีเผาศพของคุณศรนรินทร์ด้วยแล้วก็ได้เข้าไปขอขมาผอ.จรงต่อหน้าญาติของคุณศรนรินทร์และก็ผู้กำกับสน.ทุ่งครุซึ่งผอ.จรงก็ให้อภัยไม่ติดใจเอาความนะครับก็จบกันไปนะฮะมีท่านผู้ฟังจำนวนมากที่อยากจะรู้ความคืบหน้าของการช่วยเหลือคนลาวที่ติดอยู่ในถ้ำก็ถามไถ่กันมาว่าความคืบหน้าไปถึงไหนอยากให้ผมได้เอามารายงานในรายการเช้าข่าวชัดนี้บ้างครับก็คือกรณีที่คนงานชาวลาวเข้าไปติดอยู่ในถ้ำเหมืองทองนะครับที่เมืองล่องแจ้งแขวงไซบุรีโอ้ผ่านมา10กว่าวันแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยติดในถ้ำ7คนช่วยออกมาได้แล้ว5ก็ยังเหลืออีก2คนครับแล้วก็มีคนไทยของเรานะครับได้ไปเป็นทีมกู้ภัยในการช่วยทางคณะของคนลาวในการกู้ภัยครั้งนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณเก่งกาดบ้งกาวงหรือว่าอาจารย์ติงลี่เขาเป็นนายกสมาคมเมกตาธรรมเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยของไทยเราด้วยนะครับที่นำผู้เชี่ยวชาญไปร่วมกับทางลาวในปฏิบัติการช่วยคนงานชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ออกมาอัดคลิปพูดถึงสถานการณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือมันยากลำบากแค่ไหนยังไงจะให้ท่านผู้ฟังเสียงของคุณเก่งกาดบ้งกาวงหรือว่าอาจารย์ติงลี่นายกสมาคมเมกตาธรรมครับ
6: สวัสดีครับทุกท่านครับวันที่1มิถุนายน2569อัปเดตสถานการณ์ของภารกิจการค้นหาอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำพระเจ้าเมืองไทรสมบูรณ์สปป.ลาวนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ติดตามภารกิจมานะครับจะได้เห็นว่า5ชีวิตที่เราช่วยเหลือออกมาแล้วนั้นนะครับ อยู่ในโถงที่ลึกมากนะครับดังนั้นอีก2ชีวิตที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ในโถงถ้ำเป็นงานที่โห

0: ดหินนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรียกว่ารู้แล้วกันการเข้าถึงลำบากมากนะครับแล้วที่สำคัญคือฝนตกตลอดน้ำลงไปเติมพูดง่ายๆคือน้ำท่วมนะครับถ้าเรานึกภาพตามก็คือเหมือนรูหนูนะครับแทงลงไปในชั้นใต้ดินน้ำลงมาเติมหมดเราก็ได้แต่ภาวนาว่าภายในโถงที่อยู่ในโถงถัดไปตามที่เราสเก็ตออกมาแล้วก็ได้ข้อมูลจากผู้ที่เคยเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่หลบให้กับผู้ประสบภัยทั้งสองท่านได้หลบอยู่ตรงนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะนั้น การบริหารจัดการภารกิจที่จะช่วยเหลือเพื่อการกู้ภัยและค้นหาจึงจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของทีมปฏิบัติการแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ที่ติดค้างคำว่าอำนวยความสะดวกบางอย่างหมายถึงการเร่งสูบน้ำออกเพื่อเปิดพื้นที่อากาศแล้วก็เร่งระบายอากาศเดินท่ออากาศเข้าไปนะครับทำแอร์ไลน์เข้าไปเพื่อให้มีอากาศหายใจนะครับดังนั้นแล้วท่านเห็นตอนนี้นะครับคือการทำอ่างเก็บน้ำต่อด้วยทางแรกการเก็บน้ำภาพยังไม่ดีพอนะครับก็ขอทางเจ้าเมืองไปท่านก็อนุมัตินะครับส่งรถมาให้แล้วก็ได้ทำการขุดอ่างเก็บน้ำจุดที่2นะครับเพื่อรองรับน้ำฝนที่เขาไปเติมอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็เราจะสูบออกมาใช้ตัวแรงดันสูงนะครับสูบมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับพอเราเคลียร์น้ำภายในถ้ำได้เนี่ยนะครับผมใช้นิยามตัวหนึ่งมังกรไล่ก็ไม่สู้งูดินเจ้าถิ่นการหาข้อมูลคนเจ้าถิ่นเนี่ยสำคัญที่สุดคนเข้าออกเขาจะให้ข้อมูลได้ดีแล้วก็มาสเก็ตพื้นที่แผนการค้นหาแล้วก็คำว่ามังกรร้ายก็ไม่สู้งูดินเจ้าถิ่นหมายถึงว่าถ้าเราเปิดทางน้ำให้เขาได้ผมเชื่อก็จะเป็นเหมือนทั้ง4ท่านที่จะทำให้ปิดหัวเปิดท้ายระบายกลางนะครับปิดต้นน้ำระบายปลายทางน้ำให้มันพอง
1: นั่นคือเสียงของอาจารย์ติงลี่หรือว่าคุณเก่งกาจบ้งกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมหัวหน้าทีมกู้ภัยของไทยที่นำทีมไปร่วมกับทางการลาวในการช่วยชีวิตคนงานลาวที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับสายล่อฟ้าในคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเขียนในหัวข้ออนุทินกับอนาคตการเมืองครับสายล่อฟ้าเขาบอกว่าป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีจนต้องบอกว่าพอแล้วเนื่องจากมีพรรคการเมืองต้องการให้เป็นต่อนั่นก็เพราะมีผลงานที่ประชาชนพอใจโชติช่วงชัชวาลจากโครงการ Eastern Seaboard เศรษฐกิจดีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานได้เพราะมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคกับกองทุนหมู่บ้านถึงวันนี้ยังมีคนเชียร์และชื่นชอบถามว่าอนุทินมีนโยบายอะไรให้เห็นบ้างยังไม่เห็นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกก็ได้เหตุการณ์ไทยปะทะกัมพูชาปลุกกระแสรักชาติชนะเลือกตั้งอย่างไม่น่าเชื่อแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรนอกจากกินรวบอำนาจเท่านั้นหากไม่สามารถสร้างนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมและประชาชนพอใจก็คงไปไม่ได้ไกลแม้เสถียรภาพจะมั่นคงก็ตามทางเดียวเท่านั้นคือสร้างนโยบายที่ทำให้ประชาชนพอใจก็ต้องคิดและหาทางหามาให้ได้30บาทรักษาทุกโรคก็ได้มาจากหมอโนเนมคนหนึ่งแลนบริดจ์ก็ทำท่าจะไปไม่รอดเอกนิติธันประภาสหรือสุภจีสุธรรมพันธ์ก็คงได้แค่นี้ก็ต้องดิ้นรนคิดขนจากบรรดาผู้รอบรู้อย่างเอาการเอางานจึงจะมีโอกาสรวมถึงบุญวาสนาด้วยสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเอารณรงค์ให้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับโดยการลงทะเบียนผ่าน4ช่องทางได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับ1แอปพลิเคชัน2เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับ3ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ในแต่ละสำนักงานเขต 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการท่านก็จะได้2ต่อเลยนะครับคือ1เสียค่าขยะในอัตราเท่าเดิม20บาทต่อเดือน2ท่านจะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลครับเพราะจะมีผู้มารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงชุมชนของท่านถึงหน้าบ้านของท่านด้วยก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะนะครับจะเห็นว่า1เสียค่าขยะถูก20บาทต่อเดือนเหมือนเดิม2มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลด้วยท่านคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกกันไว้นะไม่เทรวมนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมได้2ต่อเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: บ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
2: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอ้าวกลับมาช่วงนี้ฟังข่าวใหญ่เรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบุกบุรีรัมย์ตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานซืนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปโผล่ที่หน้าบ้านของคุณเนวินชิดชอบแต่ว่าไม่เจอเจ้าตัวนะครับไม่เจอเจ้าบ้านรปภ.บอกว่าไม่อยู่บ้านไม่รู้อยู่จริงหรือเปล่าแต่อาจจะไม่อยู่จริงๆอ่ะเพราะว่าได้นำทีมมาแข่งขันฟุตบอลช้าง FA คัพที่กรุงเทพก็ยังไม่ได้กลับมั่งแล้วโดยที่รู้ว่าจะมีคนเป็นดักรอที่หน้าบ้านโอ้เป็นข่าวใหญ่ในหลายฉบับเลยวันนี้ไทยรัฐบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดงแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินใน Daily News ก็บอกว่าเสรีพิสุทธิ์กับทนายอั๋นไปตามนัดลุยบ้านเนวินที่บุรีรัมย์เดินเครื่องเอาเรื่องปมบุกรุกที่ดินเขากระโดงที่หน้าบ้านของคุณเนวินเนี่ยครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์รอบแรกก่อนบอกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อมาทวงคืนที่ดินเขากระโดงแล้วก็ให้สัมภาษณ์ดุเดือดทีเดียวแล้วครับอ้าวฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ครั้งที่หนึ่งที่หน้าบ้านของคุณเนวินชิดชอบครับ
5: นะบุกรุกที่การรถไฟใครก็แจ้งได้ถูกไหมนะเอาง่ายๆคดีเนี่ยง่ายมากง่ายกว่ารถราษฎรบุกรุกที่สาธารณะทั่วไปถ้าราษฎรบุกรุกนะจะต้องเริ่มต้นอะไรนะเอาเจ้าของที่นะเอาเทศบาลเอาสุขาภิบาลนะเอาอะไรต่ออะไรที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยนะมาหลังวัดอีกถูกไหม แต่นี่เขาพิพากษาจบมาแล้วใช่ไหมตำรวจก็ทำคดีง่ายให้ลักวิ่งชิงปล้นฆ่าการค้ายาเสพติดทำผิดกฎหมายใครไปฆ่าใครก็ไปข่มขืนใครนะยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเยอะแยะเลยถูกไหมอย่างฆ่าไอ้จะไปพยายามฆ่ายิงสสปัตตานีเนี่ยโอ้ตำรวจต้องไปสืบเยอะแยะเลยนี่ไม่ยังมีอะไรพอพี่ไปแจ้งความนะก็หมายเรียกไปที่ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะเอาโฉนดที่ดินของตระกูลที่ชอบมาทั้งหมดที่ถ้าไม่ให้ก็ขอให้ศาลออกหมายเรียกพอได้โฉนดมานี่สมมติโฉนดแปลงนึงนะมาดูปุ๊บอ้าวที่ดินคุณยืนยันว่าที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเอารถไฟมายืนยันอยู่ในที่คุณไหมจบแล้วนะแจ้งนะออกหมายเรียกคุณเนวินบุคคลต่างๆที่บุกรุกมาแจ้งข้อกล่าวหาไม่มายิ่งดีไม่มาก็สรุปส่งอัยการเลยอัยการก็ต้องฟ้องศาลเลยง่ายมาก
6: ถ้าแจ้งแล้วคดีคืบหน้าท่านจะดำเนินการในส่วน
5: ของพี่ก็มีวิธีการเดี๋ยวพี่มอบอำนาจให้ทนายอันทนายอันก็เป็นคนบุรีรัมย์นี่ใช่ไหมมอบหน้าให้มาติดตามใช่ไหมให้ก็มาติดตามเดี๋ยวเขาก็มาติดตามแล้วก็รายงานพี่นะพี่ก็รู้ไม่คืบหน้าเดี๋ยวพี่ก็รายงานใช่ไหมพี่ไม่ต้องบาบอกนะแต่ถ้านานๆก็มาเยี่ยมสักทีอะไรอย่างนี้นะไปถึงไหนแล้วเพราะคดีมันเรารู้นี่มันง่ายนะพูดง่ายคดีนี้เอาเท้าเขี่ยใจกล้าหน่อยนะเอาเท้าเขี่ยก็จบนะไม่ได้พูดเอาตีนเขี่ยนะอย่าหาว่าไม่มีมารยาท
7: เพราะว่าคดีนี้ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อมาอย่างยาวนานมากเลยค่ะท่านมีไม้ตายไหมคะ
5: ก็ยืดเยื้อเพราะคนมันไม่กล้าทำถ้าคนกล้าทำมันก็ไม่ยืดเยื้อเข้าใจไหม
7: เป็นเพราะอำนาจมืด
5: นะ
7: เพราะอำนาจมืด
5: คนไทยนี่ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรไงนะไม่มั่นใจในภูมิความรู้ของตัวเองอะไรไงใจเป็นอะไรไปกันหมดนะไม่ค่อยกล้าคิดไม่ค่อยกล้าทำประเทศมันถึงไม่เจริญไงนะโมทำไมประเทศอื่นเจริญนะเราก็ภูมิใจเราเป็นชาติไทยนะมีประเทศไทยมา 1,600 ปีโอ้โหสหรัฐมันเพิ่ง300กว่าปีโอ้ทำไมมันเจริญไปขนาดนั้นน่ะเพราะมันกล้าคิดกล้าทำนู่นดาวอังคารมันก็ไปนู่นก็ไปก็คนไทยกล้าไหมมันไม่คิดหรอกมันก็คิดอยู่แค่นี้นะ
7: ท่าน
5: ถึงไม่เจริญ
7: ท่านพอบอกไม้เด็ดได้ไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหากคดีมันไม่คืบหน้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะมีไม้เด็ดอะไรมา
5: ไม่คืบหน้าเดี๋ยวตำรวจก็ติดคุกแทนคุณเป็นเจ้าพนักงานคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมพิสูจน์ได้นี่ว่าคดีเนี้ยมันกระดิกเท้านิดเดียวก็จบ
7: แต่ว่าเห็นว่าฝั่งนู้นเขาก็มีหลักฐานมางัดเหมือนกันนะ
5: เออดีสิก็มาพิสูจน์สิก็แน่จริงคุณให้คุณฟ้องการรถไฟไปเลยถูกไหมนะถ้าผมเป็นคุณเนวินแล้วผมมั่นใจเนี่ยที่เนี่ยนะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายวันนี้ผมฟ้องการรถไฟนะแล้วก็ไปพิสูจน์ในศาลศาลที่บอกว่าไงศาลบอกเป็นที่ของคุณเนวินก็เออชนะไปกระจกไหมนะแต่ถ้าเป็นบุกรถไฟเดี๋ยวการรถไฟเขาฟ้องติดคุกนะบุกรุกจริงไหมล่ะ
6: จะเป็นเรื่องง่ายท
5: ั้
6: งหมด
5: เรื่องง่ายนะแต่ไม่กล้าเองไงถูกไหม
7: ค่ะมองว่าการที่คุณเนวินเขาไม่ออกมาพบท่านในวันนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
5: ไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่รู้เขาเดาใจก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็จะมาที่นี่ผมก็อยู่ดีมาได้ไงผมก็ต้องนัดผู้การไว้ใช่ไหมผมจะมานัดคุณเนวินได้ไงผมก็นัดผู้การคุณอยู่ใกล้ๆคุณนัดคุณเนวินดิผมจะมาวันนี้ขอพบหน่อยจะได้คุยกันเองลูกผู้ชายนะว่าที่ดินเป็นของใครยังไงคุณจะคืนไหมล่ะนะไม่คืนผมก็จะไปดำเนินคดีถูกไหมก็แค่นั้นใช่ไหมเขาก็คงมาพูดกันนะแล้วเขาจะรอพบไม่รอพบผมหรือหาเรื่องมีธุระจริงเท่ก็เรื่องของเขา
7: ค่ะ
5: นะแต่วันนี้เมื่อเรานัดแล้วเราก็มาตามนัด
7: ค่ะ
1: นั่นคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชให้สัมภาษณ์ช่วงแรกที่หน้าบ้านของคุณเนวินนะครับจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางสภ.เมืองบุรีรัมย์แล้วก็ไม่มีระดับผู้บังคับการมาพบนะครับผู้บังคับการภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ติดภารกิจมอบหมายให้ผู้กำกับฝ่ายสอบสวนมาแทนแต่ว่าผู้กำกับก็มอบให้กับรองผู้กำกับ มาพบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แทนนะครับเห็นว่านั่งรออยู่ในห้องรับรองที่อยู่บนชั้น5ร่วมชั่วโมงเลยนะครับจากนั้นก็ได้แจ้งความกล่าวหาคุณเนวินกับครอบครัวและก็บุคคลอื่นด้วยในการบุกรุกครอบครองที่ดินของการรถไฟที่เขากระโดงครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งครับที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เอาฟังเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์รอบสองครับ
8: ไปปปช.ยังช้าไปศาลมูลเร็วใช่ไหมไม่ยอมลงชื่อกันเลยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำพรรคไทยรวมพลังมีหมอวรงค์พรรคไทยก็กี่คนเดียวลงชื่อให้มันสรุปแล้วผมก็ส่งทางประธานไม่ได้นะก็ต้องยอมช้าหน่อยอ่ะเราต้องทำตามกฎหมายก็คือส่งไปทางสำนักงานกกต.ตามมาตราตั้งรูปมาตรา170วรรค3ซึ่งให้อำนาจกกต.ไว้กกต.เราก็รู้ว่าเป็นยังไงถูกไหมเอาล่ะแต่เราก็ต้องทำตามหมายจบไปนะครับนะกกต.จะช้าจะเร็วหรือจะวินิจฉัยยังไงก็โอเคคุณไปเสี่ยงเอาก็แล้วกันผมไม่ปล่อยคุณแน่นะครับเพราะคดีนี้ศาลก็วินิจฉัยแล้วว่าที่ดิน5,083ไร่80ตารางวาเป็นของการรถไฟนะผมส่งไปแล้วยังไม่ส่งไปแล้วก็เป็นไงในฐานะประชาชนในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนเพราะในคำพิพากษาศาลปกครองก็วินิจฉัยว่าชัดเจนแล้วว่าไอ้ที่ดินเนี่ย5,083ไร่80ตารางวาเป็นที่ดินของการรถไฟถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าใครๆนะบุกรุกบ้าก็ตามนะนะแต่สมมุติว่าบนโต๊ะเนี่ยเป็นที่ดินการรถไฟนะไอ้นี่ผิดกฎหมายบุกรุกนะไอ้นั่นก็บุกรุกด้วยยกเว้นอย่างเงี้ยมันอยู่ชายขอบผมตั้งใจให้ขยับไปมันอยู่ชายขอบใช่ไหมอยู่ในส่วนนี้บ้างอยู่ในนอกส่วนบ้างอย่างเนี้ยก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนใช่ไหมเพื่อมาเอ้สมมติ100ไร่บุกรุกอย่างเนี้ย80ไร่ไม่ได้บุกรุก20ไร่ตรงไหนถ้าอย่างเนี้ยนะครับโอเคเพิกถอนได้เลยใช่ไหมนะศาลก็ยังวินิจฉัยไว้ว่าไงหรือเปล่าถ้าใครเนี่ยมีหลักฐานที่ดีกว่าก็มาพิสูจน์สิเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในนี้นะคิดว่าตัวเองได้มาโดยชอบได้มาโดยถูกต้องสมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดอะไรต่างๆก็มาพิสูจน์เลยถูกไหมศาลเขาจะได้ตัดสินให้แต่ถ้าไม่ยอมพิสูจน์ผมงามอย่างนี้ก็ถูกฟ้องติดคุกอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเขาเรียกศาลมาแล้วตั้งแต่60 61 63ศาลปกครอง66ก็ไม่เห็นขัดเพราะมันก็เด่นชัดผมมาดูนี่ก็ชัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนนะอันนี้เป็นสมบัติของชาติไอ้ไปกราบในหลวงน่ะที่ออกทีวีบ่อยๆน่ะมันรักกษัตริย์จริงหรือเปล่านะรัชกาลที่5ไม่ใช่กษัตริย์เลยรัชกาลที่6ไม่ใช่กษัตริย์เลยพระราชทานที่มาให้แล้วมึงยังโกงกันนะครับถือว่าความชั่วไหมนะครับชั่วร้ายมากๆนะฮะเลยท่านปีดีเป็นของเอกชนก็ไปอย่างนี่กษัตริย์พระราชทานมาเมียกล้าโกงกันนะแล้วเป็นไงทำไมเราไม่ทำหน้าที่พลเมืองเราเห็นไหมทำหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ทหารทำหน้าที่ประชาชนไม่จำเป็นผมต้องมาร้องหรอกใครก็ได้นั่งอยู่ในนี้ผู้สื่อข่าวต้องมาแจ้งความดำเนินคดีได้
1: นั่นคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอาฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีคุณสุประชัยใจสมุทรครับออกมาตอบโต้เรื่องนี้บอกว่าที่คุณที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยกล่าวหาว่าบ้านที่บุรีรัมย์คุณอนุทินมีชื่ออยู่ด้วยแล้วก็ไปตีความว่าคุณอนุทินบุกรุกด้วยเนี่ยอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักกฎหมายใดรองรับขอเตือนว่าอย่ากระทำการอะไรที่บิดเบือนให้ประชาชนสับสนวุ่นวายครับ ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: อย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักในกรุงเทพใช่ไหม
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับมาช่วงนี้เอาตามดูเรื่องการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทมกันครับเริ่มจากคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ไปเขตลาดกระบังครับไปดูโครงการทางยกระดับแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าลาดกระบังเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะครับเอาฟังเสียงของคุณชัดชาติ
9: อย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักในกรุงเทพใช่ไหมที่แถวปทุมวัน90มิลเลยก็มีน้ำท่วมแต่ว่าผมว่าเมื่อวานนี้ดูก็ระบายประมาณ1ชั่วโมงอาการก็ผมว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เราเป็นประชาชนธรรมดาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะก็คอยสังเกตก็ทำให้เราสามารถเดินไอ้ private ได้อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็น้ำไม่ได้ท่วมแล้วก็เดินได้ผมว่าเรื่องอุโมงค์อ่ะสำคัญที่สุดเลยต้องเร่งรัดแล้วก็เส้นเลือดฝอยผมเชื่อว่าเส้นเลือดฝอยเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะต้องทำควบคู่ไปกับเส้นเลือดใหญ่ประชาชนต่อซอกซอยต่างๆที่ยังมีสภาพน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ปีใหม่นี้ยุคใหม่นี้มันจะมีข้อบัญญัติที่เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือเราสามารถเอางบมาเนี่ยมาซ่อมแซมถนนหนทางที่อยู่ในหมู่บ้านได้แล้วก็ประกาศเป็นสาธารณะก็ทำให้เราเข้าถึงพื้นที่จำนวนมากเลยที่แต่ก่อนน้ำท่วมเราไปช่วยไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในหมู่บ้านสาธารณะแต่ตอนนี้ถ้าเขาอยู่กฎหมายไอ้ข้อบัญญัติใหม่เนี่ยถ้าเขายกให้ที่เป็นสาธารณะปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยดูแลได้อย่างทั่วถึงเลยก็ทำให้ประชาชนจะได้ความสะดวกมากขึ้นงั้นสมัยหน้าถ้าได้มาเนี่ยจุดเสี่ยงน้ำท่วมแต่เดิน737ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ที่เราเข้าไปดูแลได้มากขึ้นก็จะลงละเอียดในเส้นเลือดฝอยมากขึ้นผมคิดว่าเรื่องการสื่อสารของเราทีมเราก็มั่วๆนะไม่ได้มีระบบหรอกแต่ว่ามาอาศัยก็เรียกว่าเหมือนกับเล่นแจ๊สกับอินโฟไวส์ไปเรื่อยเจออะไรแต่เราสถานการณ์เราไม่ได้แบบเป็นมีอะไรแน่นอนอ่ะเราก็ปรับตามสถานการณ์ต่อวันเลยอย่างวันนี้วิ่งมาเฮ้ยกับสองแถวว่างเต็มเลยเอาป้ายไปติดสองแถวดีกว่าจะได้กระจายรายได้ให้พี่น้องแล้วก็ช่วยเขาด้วยแล้วก็พาป้ายเราไปถึงประชาชนเลยไม่ต้องไปติดตามเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยนั้นเราเปลี่ยนแปลงตลอดไงผมว่าหัวใจของเราคือเราไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์แล้วก็ดูพี่น้องประชาชนว่าอยากได้อะไรวันนี้ก็น่าจะมีบิลบอร์ดอะไรขึ้นมาใหม่ผมว่าแต่ว่าหัวใจจริงแล้วผมเชื่อว่าการสื่อสารเป็นเรื่องนึงแต่เนื้อหาเนี่ยมันต้องมีไงคือถ้าเกิดทำงานมา4ปีแล้วไม่มีเนื้อหาอะไรสื่อสารให้ตาก็ไม่มีประโยชน์เพราะประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเราที่การสื่อสารผมก็บอกทีมงานว่าต้องทำงานจนกระทั่งประชาชนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นจากป้ายหาเสียงเราเลยมันต้องเขารู้สึกว่าน้ำมันท่วมเร็วขึ้นลงเร็วขึ้นโรงเรียนก็ดีขึ้นสาธารณสุขดีขึ้นไอ้อย่างนั้นนั่นแหละคือหัวใจคือการหาเสียงที่ดีที่สุดงั้นป้ายหาเสียงมันแค่บอกเบอร์เป็นหลักแต่ว่าผลงานต่างเนี่ยมาจากการทำงานอย่างหนักตลอด4ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วผมไม่กังวลนะผมเชื่อว่าเราวางโครงสร้างไว้ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลแล้วชัดชาติอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยไอ้โครงสร้างที่วางไว้ระบบที่เราติดตั้งเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องทำงานได้อย่างเวลานี้เป็นตัวอย่างที่เห็นเลยว่าฝนตก90มิลนะภายใน2ชั่วโมงซึ่งหนักมากเลยนะแต่ทางสำนักระบายน้ำกทมเขาก็ทำงานได้ดีโดยเราไม่ต้องไปสั่งการอะไรผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญคือระบบมันต้องไม่ขึ้นกับตัวบุคคลเราอยู่หรือเราไม่อยู่เนี่ยระบบต้องทำงานได้เมื่อวานนี้ก็ภูมิใจในสำนักระบายน้ำนะก็ต้องส่งขอบคุณชาวกทมทุกคนเลย ที่เราตั้งระบบไว้เราทำงานด้วยกันมาค่อนข้างดีแล้วก็ทำได้ต่อได้ดีมันก็บอกว่าก็เหลือต้องพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วต้องไม่ขึ้นกับตัวบุคคลมันต้องเป็นสิ่งที่อยู่กับกทม.อย่างยั่งยืน
1: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับเอาอีกคนหนึ่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็ไปที่เขตสวนหลวงครับพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาขยะกทม.การแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยฟังเสียงของคุณอนุชาบูรพชัยศรีบ้างครับ
14: วันนี้มาดูสภาพความเป็นจริงนะครับของเรื่องของการที่มีการกำจัดขยะที่โรงงานที่อ่อนนุชซึ่งจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีอยู่3จุดที่หนองแขมแล้วก็ที่สายไหมซึ่งปัญหาก็จะคล้ายๆกันแต่วันนี้ที่มาดูที่อ่อนนุชเนี่ยก็ที่จะเพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเรื่องของกลิ่นนะครับก็ยังมีอยู่เรื่องของการมีน้ำเสียหรือมลภาวะอื่นๆก็ยังมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้มาพูดคุยกันทั้งในส่วนของเอกชนที่เขารับสัมปทานอยู่รวมจนทั้งถึงเรื่องของการที่มีการแนวคิดนะครับกับทางด้านข้าราชการที่รับผิดชอบอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรื่องของระบบปิดที่เราต้องเร่งดำเนินการก่อนเลยตรงนี้เนี่ยก็คือคำว่าปิดก็คือไม่ให้มีกลิ่นเล็ดลอดออกไปนะครับแต่ที่เห็นดูเนี่ยก็คือผมคิดว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยการที่รถขยะซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเข้าไปรับขยะจากตามหมู่บ้านอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่ระบบปิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นคงต้องดูตรงนั้นอีกทีนึงพอมาถึงที่โรงงานที่แยกขยะตรงนี้แล้วเนี่ยระบบปิดก็ยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าครบสมบูรณ์สิ่งที่ต้องทำจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าคนคงจะต้องเอาระบบการตรวจวัดที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็มีการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆเหมือนกันก็ได้มีการสอบถามกันในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทางเอกชนก็รับปากนะครับว่ามีโอกาสเนี่ยเขาก็อยากที่จะดำเนินการแต่ในเรื่องของงบประมาณอะไรทั้งหมดเนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยซึ่งผมมั่นใจเหลือเกินว่าเราคงจะหาในสิ่งที่ถูกที่สุดแต่มีคุณภาพที่สุดเนี่ยคงเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวางแผนในเรื่องของอนาคตเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เพียงระบบสั้นๆผมเรียนตรงนี้เลยก็ได้ว่าวาระ4ปีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยคงจะมองแค่ภาพสั้นๆไม่ได้ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยการกำจัดขยะการทำให้เป็นระบบแล้วก็การแก้ไขทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องของการที่จะลดมลภาวะเรื่องของการรณรงค์เนี่ยอาจจะมองมากกว่า4ปีวาระผู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องของโครงสร้างหลายๆเรื่องที่เป็นปัญหาเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องมองภาพถึงเรื่องของสิ่งที่ควรที่จะเป็นมากกว่าสิ่งที่เราจะเห็นผลในระยะสั้นนั่นหมายความว่าอาจจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของการที่ว่าโครงการนี้ใช้ในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าในเรื่องของงบประมาณอาจจะมากกว่า4ปีถ้าเป็น8ปีเป็น12ปีก็คงต้องตัดสินใจตรงพื้นฐานตรงนั้นณวันนี้เราอาจจะเข้ามีโอกาสมีเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยคงไม่ใช่แค่เพียงว่าเราจะมาเปิดโรงงานหรือว่าเราจะมาเห็นสิ่งที่เราได้อนุมัติงบประมาณได้ทันวาระของเราหรือเปล่าผมคิดว่าจากนี้ไปแนวคิดของผมหลังจากที่มาดูตรงนี้เนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถอยู่ร่วมกับโรงงานกำจัดขยะแล้วในอนาคตการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการนำขยะไปเป็นพลังงานเนี่ยมันอาจจะใช้เวลามากกว่า4ปีในการก่อสร้างแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของ capacity เรื่องของปริมาณขยะที่มีมากขึ้นทุกวันณวันนี้ก็เกือบที่จะเกิน 10,000 ตันต่อวันแล้วเนี่ยในอนาคตเราคงจะต้องทำให้ดีที่สุดว่างบประมาณที่เราจะใช้บวกกับระยะเวลาที่จะก่อสร้างเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าผู้ว่าเนี่ยมีระยะเวลาแค่4ปีเรามองภาพไปเลยว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับกรุงเทพมหานคร
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน